0: ตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมเอ๋ยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้ครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวไลนาถมีพันธ์โคโอเนอร์ฮิปโนเซนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันสักหน่อยละครับฮิปโนเซนคืออะไร
1: ฮิปโนเซนคือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นฮิปโนเซนแต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
0: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
1: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี่ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเนี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
0: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
1: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขอทิปอายนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นเอเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
0: ไออย่างนี้อะไรอ่ะ
1: อย่างนี้ก็คือตัวเป็นต้นไม
0: ้ต้นไม้
1: ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอกลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
0: อันนี้ก็แบบเลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
1: ยังไงบ้าง
0: ยังไงบ้าง
1: คือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน nature therapy ก็คือคุณฮิปโปเครติสฮิปโปเครติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเง
0: ี้
1: ยเขาเราถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
0: แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุคนท่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นสารและสิ่งในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนหรือว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
1: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลยลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
0: ถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
1: แล้วโมจะแนะนำเลยว่า
0: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
1: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม
0: ้อันนี้พวกอยากทิ้งตัว
1: ใช่
0: อยากดีดตัวล่ะ
1: อยากดีดตัวนี่ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
0: เช่น
1: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
0: ตระกูลจำพวกไหน
1: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกะละบูน
0: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อย
1: ใช่
0: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
1: ใช่ค่ะก็จะ
0: เป็นฝั่งสมุนไพร
1: ค่ะแต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะอย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
0: ้นี่หลักเลย
1: อย่าให้เดี๋ยว
0: กลิ่นกุหลาบนี่แหละ
1: เดี๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
0: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
1: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบ import เข้ามาจากยุโรป

0: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
1: ใช
0: ่มันมีกี่กุหลาบอ่ะ
1: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะ มีทั้งแบบ Pink Rose นะคะแล้วก็ Black Rose แล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็น Bulgarian Rose
0: แล้วอย่างเด่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
1: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
0: ่
1: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คนรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าเขาก็อาจจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไอ้จุดตะเกียงอย่างนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
0: กุหลาบเนี่ยช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
1: ใครเศร้าโศกเสียใจนะ
0: ความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
1: ใช่ค่ะ
0: เอากุหลาบ
1: ไปช่วยได้
0: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
1: ใช่ค่ะ
0: จะไปหยอดไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของกลิ่นหอมเนี่ยก็จะค่อยๆผ่านเข้าไปทางจมูกเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำให้เกิดกระแสประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกกันว่า limbic system ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ความจำอารมณ์ความหิวนั่นเองแหละครับ

0: กลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่ง2ตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วอ่ะมันมีคุณสมบัติอย่างนึงที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ๆค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่ประ มาณนั้น
1: โมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จานสั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกินมีไหม
0: มีค่ะ
1: ยังไง
0: คุณยังอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะขอแนะนำนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเรานี่
1: กลิ่นมะม่วงนี่นะ
0: ลองดมดูเลยค่ะเป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหาร
1: อ
0: ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
1: เฮ้ยทีนี้กินมะม่วงนี่เจ๋ง
0: กินมะม่วง
1: เล่งผมเงี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอะไรเงี้ย
0: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คเป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงลื่นเลงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างนึงค่ะตัวเอเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
1: ้
0: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยล์ไปผสมแล้วก็ทาได
1: ้
0: อันนี้ก็จะช่วย
1: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมเอาละอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นนี้ช่วยคนทำงานนี่กระปี้กระเป๋าโดยเฉพาะชาวทูปุปัญญาเนี่ย
0: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวล
1: า
0: เราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร
1: ้กลิ่นตะไคร้สมุนไพรไทย
0: จะช่วยเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
1: อ๋อกลิ่นส้ม
0: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋าย
1: ังสดชื่นอยู่
0: สดชื่นอยู่นะคะ
1: เป็นกลิ่นผลไม้
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
1: นั่งทำงานหัวเราะกันเอออา
0: ใช่
1: รายการสนุกสนานแน่นอน
0: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปปเปอร์เมนต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเบรก
1: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: วิธีการยังไงครับผม
0: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่
1: อ
0: ยน
1: ะ
0: คะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
1: ตั้งใจทำงาน
0: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยล์เนี่ยจะใสจะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราโบราใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปปเปอร์มินต์จากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักนึง
1: ทำไมอะ
0: ให้มันเบลนด
1: ์
0: เดี๋ยวไม่ต้องเขย่าอะเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
1: อ๋อแบบนี
0: ้ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ็คก็สามารถจะเอาไปจุดที่ออฟฟิศได
1: ้สุดยอดจริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ ต้องขอขอบคุณคุณโมมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแล้วครับกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: พี่แจ๊คเป็นอะไรป่ะคะแบบคืออย่าเพิ่ง
1: ที่บอกรักกันอะบอกกันตรงๆก็ได้แหมแค่นี้ก็เอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใคร
1: เอา
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไงใครบอกดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: อ๋อและที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: โดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะ
0: มันจะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮะช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยม
0: ี
1: โพแทสเซียมด้วยโอ้ยกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิลเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกั๊กกุหลาบ

0: เนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส
1: ้
0: แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช่
1: ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุด
1: อ้าวเหรอ
0: สันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพุนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเซียในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยเราจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเซียครับผม
0: เซียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาไงแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมขึ้นจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
0: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: นะครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำไงครับ
0: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มา

0: ังจากนั้นเราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเราแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะเดี๋ยวค่ะของสำคัญยังไม่ได้ใส่นะก
1: ี
0: บกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอ่ะอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาไฟเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่พอกระเทียมกับหอมใหญ่นะคะมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วแล้วก็ใกล้สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวป่อยกั๊กค่ะ
1: ป่อยกั๊กลงไป
0: ป่อยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส
1: ่
0: ลงไป
1: ซอสได้เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
0: หมูก็น่าจะได้แล้ว
1: น่าจะได้แล้วก็ในเมื่อมันร้อนเชฟผมว่าทำกระบวนการอื่นให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
1: ใช่ครับ หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเหมือนเป็นอันโทนี

ี้เราก็จะตัดในนี้เลยตัวนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหมูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: เอาละครับเท่านี้แหละครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายมาเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกและให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ในเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่องทรูปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของแจ็คไรเดอร์และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการ

0: ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อาญาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลย
1: เฮ้ย
2: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแปดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
2: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
6: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
2: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
6: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
2: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
6: ่ะๆๆ

0: ประตูมิติเปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าป้าต้าน้าป้าโอ้ป้าเรนนี่ก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบ่แบ่แบ่ยัฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลปะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: อะเอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
4: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: ปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
4: ปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
4: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
5: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
4: ยากสิอยากอยาก
5: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
4: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
5: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
6: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลปตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
0: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
4: ศิลปพรตมาแล้วขอบคุณท่านปู
1: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
0: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
7: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิ ุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
7: ง่ายใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
0: ้เอาละนะย้าย
7: เย
0: ้ศิลาพังประตูเข้าไปเลย
1: ฮึฮึ

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปะตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
0: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
0: เฮ้ย
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: เยอะอย่าเข้ามานะ
3: ย้ายย้า
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายน่ะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่น่ะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
6: เอ้ยอะไรเนี่ย
3: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: เฮ้ย
3: ฮะ
7: ฮะ
0: ฮะ
8: คิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
9: ว้าย
10: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่า
องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

0: ะคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: หมัดข้าว
1: ฮะ
2: หนีบปูหนีบปูหนีบบัวตาปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้ต้ม
2: โอ๊ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น

ถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้นห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห

0: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม
0: รู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
1: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
0: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
0: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉัน
5: ไปด้วย
6: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เล่งมือกันหน่อยเล่งมือกันหน่อยเร็ว
6: เ
7: ข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
8: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
9: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
12: สวัสดีจ้า
13: สวัสดีจ้า
11: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
14: เมค่ะ
15: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
16: สวัสดีครับ
11: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
16: พายุหมุนเขตร้อน
8: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
16: งวงช้างงวงช้าง
11: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
8: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
16: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
16: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
11: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
11: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
10: มีค่ะ
11: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
5: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆ
6: ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
7: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
7: ค่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
7: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล

20มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วย

0: วัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็น

0: แบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
1: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
0: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
2: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหมทองคำห้ามพลาด

0: ดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์เนี่ยแหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นๆนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆอนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้พบกับคุณครูวรัญญาแองสายนะคะหรือว่าคุณครูแนทนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันที่เราได้พบกันในภาคเรียนที่1ในชั่วโมงที่1เลยใช่ไหมคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับศาสนานั่นเองนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเจอกับคุณครูวันนี้คือเทอมที่1นะคะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนคะเรื่องที่เราจะเรียนกันก็ดังตามชื่อเรื่องเลยนั่นเองนะคะคือ how to มีวิธีอย่างไรที่เราจะใช้ชีวิตให้งอกงามบนความหลากหลายนั่นเองนะคะนักเรียนความหลากหลายในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติทางด้านศาสนาหรือว่าอายุหรือว่าเพศนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าวันนี้เราเรียนกันแล้วเราจะได้อะไรกันไปบ้างนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่จุดประสงค์ในข้อที่1นะคะในข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนสามารถบอกพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามบรรทัดฐานทางโลกและทางธรรมได้นั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่2คือนักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการร่วมกันวิเคราะห์ผลเสียของคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรมได้จากตัวอย่างนั่นเองนะคะค่ะและข้อสุดท้ายก็คือนักเรียนสามารถตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรมนั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์ทั้งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปเลยนะคะสำหรับในวันนี้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนั้นคุณครูมีวิดิทัศน์1วิดิทัศน์มาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมรับชมไปพร้อมๆกันนะคะวิดิทัศน์นี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจรับชมให้ดีนะคะและเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามมาถามกับนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมกันตอบคำถามกับคุณครูปลายทางไปพร้อมๆกันได้เช่นกันนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปรับชมวิดิทัศน์แล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมวิดิทัศน์กันได้เลยค่ะ
3: วัยรุ่นวัยคะนองนะคะรวมตัวกันแข่งรถหน้าโรงพยาบาลทำให้เสียงดังสร้างความเดือดร้อนกับผู้ป่วยค่ะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่มีกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากนะคะรวมตัวกันนำรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งกว่า100คันมาประลองความเร็วกันที่หน้าโรงพยาบาลนาทวีในจังหวัดสงขลาช่วงเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันที่9มีนาคมเสียงท่อไอเสียรถที่ถูกดัดแปลงไม่เพียงแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแต่ยังทำให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่ได้พักผ่อนเรื่องนี้ค่ะผู้กำกับการสภ.นาทวีชี้แจงว่าในคืนเกิดเหตุตำรวจสายตรวจได้เข้าตรวจสอบและติดตามจับกลุ่มยึดรถจักรยานยนต์มาได้บางส่วนยืนยันไม่ได้รอการร้องเรียนหรือนิ่งเฉยแต่อย่างใดหลังจากนี้ยังได้กำชับชุดสืบสวนให้ไล่ภาพกล้องวงจรปิดในคืนเกิดเหตุเพื่อติดตามตัววัยรุ่นที่เหลือมาแจ้งข้อหาค่ะ
2: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิดิทัศน์นะคะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะคะชื่อวัยรุ่นป่วนเมืองแข่งรถหน้าโรงพยาบาลเผยแพร่โดยข่าวเด็ด7สีเผยแพร่วันที่9มีนาคมพุทธศักราช2568นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนทั้งต้นทางด้วยและปลายด้วยใครตอบได้ให้ช่วยกันยกมือตอบแล้วก็หยิบไมค์ในการตอบคำถามได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่คำถามที่1ค่ะคำถามที่1นะคะถามว่าจากคลิปวิดิทัศน์เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องใดคะนักเรียนใครตอบได้บ้างเรารับชมกันไปแล้วเป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องใดคะ
4: เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องการป่วนในเมืองครับ
2: เป็นการขี่รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะป่วนในเมืองบริเวณไหนเอ่ยเพื่อนๆช่วยกันตอบได้นะคะ
4: หน้าโรงพยาบาลครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ ค่ะจากข่าวนะคะที่เพื่อนได้ตอบมานั้นก็คือเป็นการขี่รถมอเตอร์ไซค์ในการป่วนเมืองบริเวณหน้าโรงพยาบาลนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาคำถามที่2ช่วยกันตอบคำถามนะคะคำถามที่2ถามว่านักเรียนคิดว่าการกระทำของกลุ่มวัยรุ่นในคลิปวิดีทัศน์เนี่ยส่งผลกระทบต่อใครบ้างคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าส่งผลกระทบต่อใครบ้างคะลองตอบดังๆได้เลยค่ะส่งผลกระทบต่อใครต่อชุมชนเก่งมากค่ะต่อใครอีกบ้างต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลถูกต้องค่ะนักเรียนแล้วส่งผลกระทบต่อเขาอย่างไรคะนักเรียนอะไรนะคะเสียงดังรบกวนทำให้ผู้ที่ได้ยินเนี่ยเกิดความรำคาญหรือว่าความทุกข์ใจนั่นเองนะคะนักเรียนเก่งมากค่ะค่ะถัดมาคำถามต่อมานะคะคำถามที่3ถามว่านักเรียนคิดว่ากลุ่มวัยรุ่นในวิดิทัศน์จะได้รับผลของการกระทำอย่างไรบ้างคะอะไรนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้เลยค่ะว่านักเรียนคิดว่ากลุ่มวัยรุ่นในคลิปวิดีทัศน์ที่เรารับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้เขาจะได้รับผลกระทบของการกระทำของเขาอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนต้นทางล่ะคะคิดว่าคนในวิดีทัศน์เขาจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างโดนจับใช่ไหมคะโดนตั้งข้อหานั่นเองถูกดำเนินคดีถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ how to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองนะคะนักเรียนการที่เราจะมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างงอกงามหรือว่าดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้นั้นเราอยู่ด้วยกันหลากหลายเชื้อชาติหรือว่าเราอยู่ด้วยกันมีทั้งหลากหลายเพศใช่ไหมคะเราก็ต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีการในการอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความสุขนั่นเองนะคะนักเรียนหรือว่าอยู่อย่างไรให้สันติที่สุดนั่นเองนะคะค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ how to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายจะทำอย่างไรให้เรามีชีวิตอย่างสวยงามหรือว่ามีความสุขนั่นเองนะคะบทเรียนนี้เราก็จะได้เรียนกันในเรื่องนี้กันนั่นเองนะคะค่ะคุณครูก็มี2สถานการณ์ด้วยกันที่จะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันคิดและก็วิเคราะห์นะคะนักเรียนให้นักเรียนตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจรับชมวิดีทัศน์ให้ดีสถานการณ์ที่1จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปรับชมวิดีทัศน์กันและเดี๋ยวคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนอีกเช่นเคยนะคะครั้งนี้ถ้าใครตอบเสียงไม่ดังขออนุญาตสุ่มนะคะดีไหมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรับชมและตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะพร้อมหรือไม่คะดีมากค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือไม่คะนักเรียนปลายทางตอบว่าพร้อมแล้วเช่นกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนเราไปรับชมวิดีทัศน์กันได้เลยค่ะ
3: การดำเนินคดีในเด็กและเยาวชนจากปัญหาความรุนแรงโดยใช้กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวจะใช่ทางออกของปัญหานี้หรือไม่ไทย PBS นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ผ่านชีวิตของเด็กวัย15ปีคนหนึ่งค่ะถูกทำร้ายร่างกายมานานกว่า3ปีสุดท้ายต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาติดตามจากรายงานของคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ค่ะ

0: การแสดงคือชีวิตของเขาคำนี้ไม่เกินไปจากความจริงของเด็กชายวัย15ปีคนนี
1: ้เรารักมันสวยงามให้คนอื่นดูมันสวยงามมากเลยพี
0: ่หนังใหญ่ชุดนี้บันทึกภาพเพื่อส่งประกวดเขารับบทเป็นตัวละครสำคัญจากเรื่องราวในหนังใหญ่นะครับที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งแสดงเป็นตัวพระกำลังสู้กับยักษ์แต่ว่าในชีวิตจริงของเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าเขากลายเป็นผู้ถูกกระทำถูกเพื่อนทำร้ายร่างกายนานกว่า3ปีและนี่คือจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาครับรอยแผลตามร่างกายบางจุดเห็นชัดบางจุดเริ่มเลือนลางบ่งบอกว่านี่ไม่ใช่แผลที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
2: บางทีก็ใส่รองเท้าเตะไงพี
3: ่ประมาณม.1เทอม2แล้วก็ม.2เต็มๆเลยแล้วก็ม.3เต็มๆเหมือนกัน
0: คนที่ทำร้ายไม่ใช่คนไกลแต่เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันและเพราะกลัวถูกเพื่อนทำร้ายร่างกายเขาต้องคอยหลบซ่อนและบ่อยครั้งที่บาดเจ็บลุกไม่ไหวต้องหยุดเรียนบ่อยครั้ง
3: ก็คือว่าช่วงนั้นก็เหมือนต้องเป็นช่วงที่เราต้องเอาชีวิตรอดตลอดเวลาต้องระวังตัวตลอดเวลาเออนั่งอยู่ด้วยกันหน้าศาลาอะไรเงี้ยเขาก็ขับรถมาตะโกนให้คำหยาบอะไรให้สรรพสัตว์เรา
0: เพราะบ้านอยู่ไกลเขาต้องอยู่หอพักพ่อกับแม่จึงไม่ทราบว่าลูกถูกเพื่อนทำร้ายตลอด3ปีแต่วันที่พ่อแม่ทราบคือวันเดียวกันกับที่ต้องเซ็นใบลาออกจากโรงเรียน
4: เขาก็เปิดคลิปให้ดูเลยแม่หนูเจออะไรมาบ้างแม่รู้เรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบร้องไห้น้องเปิดคลิปให้ดูแม่ดูคลิปเดียวนอกนั้นแม่ไม่ดูเลยทำใจไม่ได้ตกตอนเช้ามาปุ๊บแม่ไปที่จันเลยไปแจ้งความเลย
0: เพื่อนทั้ง4คนถูกดำเนินคดีแต่เพราะยังเป็นเยาวชนจึงถูกส่งเข้าสถานพินิจก่อนศาลมีคำสั่งปล่อยเยาวชนทั้ง4คนปฏิบัติตามแผนบำบัดแก้ไขการปล่อยตัวแม่ผู้เสียหายต้อง

0: ยินยอมด้วยแม้ชีวิตลูกชายต้องหลุดจากระบบการศึกษาไปแล้วและยังไม่รู้อนาคตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
1: เขาก็พยายามไกล่เกลี่ยกับเราแหละว่าอยากให้ยกโทษให้คนที่เป็นครูในสถานพินิจเนาะที่หลายๆคนแล้วเด็กมาร้องไห้ทุกวัน
0: แม้จะเป็นคดีทำร้ายร่างกายแต่หากใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเยาวชนทั้ง4คนอาจไม่ต้องเข้าสถานพินิจหรือผู้เสียหายไม่ต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนกรณีนี้โรงเรียนต้องมีบทบาทสำคัญซึ่งเรียกว่ากระบวนการเชิงฟื้นฟูเยียวยา
2: ไปหาถึงจุดต้นตอที่เป็นสาเหตุจริงๆของพฤติกรรมต่างๆจะเป็นโอกาสที่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยนะครับได้ช่วยแก้ปัญหาที่แท้จริงที่มันเกิดขึ้นระหว่างบุคคล2บุคคลเพื่อไม่ให้มันบานปลายไปสู่กระบวนการยุติธรรมจริงๆซึ่ง เมื่อเด็กหรือผู้กระทำความผิดเนี่ยที่เป็นเยาวชนเนี่ยไปสู่กระบวนการยุติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดความเสียหายในเชิงกระบวนการเองเนี่ยค่อนข้างเยอะมากที่กระบวนการทำซ้ำต่อเด็ก
0: ข้อมูลจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพบว่าฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตทำร้ายร่างกายเป็น1ใน7กลุ่มความผิดที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ3และการถูกบูลลี่ในโรงเรียนและชุมชนเป็นต้นเหตุให้เด็กใช้ความรุนแรง
3: ขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะเรื่องพระเอกหน้าม่านเหยื่อหลังเวทีเผยแพร่โดยไทย PBS News นะคะเผยแพร่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2566ค่ะค่ะนักเรียนคะก็หลังจากที่เราได้รับชมวิดิทัศน์กันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนนะคะนี่เป็นเพียงสถานการณ์ที่1เท่านั้นเดี๋ยวมีอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันเลือกนะคะว่านักเรียนจะเลือกสถานการณ์ไหนดีนะคะค่ะคำถามสำหรับวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้คุณครูขอถามว่านักเรียนคิดว่าเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะการทำร้ายร่างกายของใครของนักเรียนใช่ไหมคะมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นอยู่ในช่วงวัยที่กำลังเรียนอยู่เลยนั่นเองนะคะก็มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีไหมคะนักเรียน
4: ไม
3: ่ดีถูกต้องค่ะคนที่โดนทำร้ายร่างกายจะเกิดความรู้สึกอย่างไรรู้สึกเครียดรู้สึกกลัวรู้สึกแย่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนนี่ก็เป็นเพียงสถานการณ์หนึ่งเท่านั้นนะคะค่ะถัดมาค่ะเรามาดูอีกหนึ่งสถานการณ์นะคะนักเรียนสถานการณ์นี้นะคะก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะชื่อว่านายสิทธิชาติมลิวรรณนะคะหรือว่าน้องผ่านนั่นเองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะอยู่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามนะคะก็ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยก็มีความคิดสั้นนั่นเองนะคะจะกระโดดสะพานนั่นเองนะคะน้องคนนี้นะคะหรือว่าน้องพันเนี่ยก็ได้ไปช่วยเกลี้ยกล่อมทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนนี้นะคะเกิดใจอ่อนแล้วก็ยอมลงมาจากสะพานนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนคะคุณครูมีคำถามนะคะนักเรียนได้รับชมไปแล้วและรับฟังไปแล้วทั้ง2สถานการณ์ด้วยกันนะคะคุณครูมีคำถามนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อม
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำถามกันเลยค่ะคำถามนะคะจากสถานการณ์ตัวอย่างทั้ง2สถานการณ์นี้นะคะนักเรียนควรเลือกเรียนแบบพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ใดคะนักเรียนควรเลือกเรียนแบบของใครดีสถานการณ์ที่1หรือสถานการณ์ที่2ดีคะ
4: ส
3: ถานการณ์ที่2นักเรียนปลายทางล่ะคะเราควรเลือกเรียนแบบพฤติกรรมของใครดีสถานการณ์ที่1หรือสถานการณ์ที่2ดีคะสถานการณ์ที่2ใช่หรือไม่คะเก่งมากค่ะแล้วทำไมนักเรียนถึงเลือกสถานการณ์ที่2คะเพราะอะไรไหนใครตอบคุณครูได้บ้างทำไมนักเรียนถึงเลือกสถานการณ์ที่2คะใครอยากตอบสามารถยกมือแล้วก็หยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยนะคะมีไหมตอบได้เลยตามความคิดของเราได้เลยค่ะนักเรียนเพราะอะไรเราถึงเลือกสถานการณ์ที่2เราเห็นว่าเขามีข้อดีอะไรอย่างไรทำไมเราถึงเลือกมีใครอยากตอบไหมเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
5: ค่ะสาเหตุที่เลือกสถานการณ์ที่2นะคะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมของพี่พันธ์นะคะ

0: เป็นพฤติกรรมที่น่าเอาเป็นตัวอย่างในการเป็นคนดีเป็นการไปเกลี้ยกล่อมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะไม่ให้เขาเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนก็จากที่เพื่อนตอบคำถามมานั้นก็ถูกต้องนะคะแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันต่อนะคะนักเรียนเรามาอยู่ในช่วงขั้นปฏิบัติกันแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมีอะไรมาให้นักเรียนทำกันนั้นทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะตั้งใจฟังคำชี้แจงให้ดีนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้นั่นเองนะคะค่ะเรามาดูกันที่คำชี้แจงของนักเรียนกันก่อนนะคะกิจกรรมคำชี้แจงของนักเรียนในข้อที่1นั้นก็คือคุณครูจะให้นักเรียนออกมาจับฉลากนะคะตัวเลขสถานการณ์ตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนทำลงไปในใบงานที่1นั่นเองค่ะและถัดมาคือนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันอ่านสถานการณ์ตัวอย่างที่จับฉลากได้เมื่อสักครู่นี้นะคะและทำการขีดเส้นใต้ลงไปได้เลยนะคะนักเรียนหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ทำการเขียนลงไปในใบงานให้เรียบร้อยนะคะค่ะและสุดท้ายก็คือหลังจากที่เราทำใบงานกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะคุณครูจะขอตัวแทนในแต่ละกลุ่มนั้นนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะให้นักเรียนออกมานำเสนอนะคะว่านักเรียนอ่านสถานการณ์นั้นแล้วนักเรียนได้อะไรบ้างนั่นเองนะคะค่ะและคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถแบ่งกลุ่มให้กับนักเรียนได้เลยนะคะและคุณครูทำฉลากขึ้นมาให้นักเรียนสำหรับจับฉลากตัวเลขได้นะคะมีทั้งหมด3สถานการณ์ด้วยกันค่ะคุณครูค่ะให้นักเรียนทำลงไปในใบงานที่1ได้เลยนะคะค่ะและถัดมานักเรียนก็ทำการลงมือทำกันไปในแต่ละกลุ่มแล้วก็ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เลยนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดใบงานนะคะได้ที่ dltv.ac.th นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะคุณครูจะให้นักเรียนออกมาจับฉลากแค่1สถานการณ์เท่านั้นที่นักเรียนเห็นมีข้อความยาวๆแบบนี้แต่ละกลุ่มจะได้ไปเพียง1สถานการณ์เท่านั้นค่ะและร่วมกันคิดและวิเคราะห์นะคะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างสถานการณ์นะคะนี่คือสถานการณ์ที่3ร่วมกันอ่านแล้วก็คิดวิเคราะห์ลงมาค่ะและนี่ก็คือประเด็นคำถามค่ะประเด็นคำถามที่นักเรียนจะต้องทำการเขียนและตอบลงไปในนี้นะคะประเด็นในข้อที่1บอกว่านักเรียนต้องระบุใจความสำคัญของสถานการณ์ตัวอย่างลงไปหรือว่าทำการสรุปใจความสำคัญของเรื่องนั้นลงไปนั่นเองนะคะว่าจากที่เราอ่านลงไปแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะคะถัดมาในข้อที่2ก็คือให้นักเรียนบอกว่าพฤติกรรมในสถานการณ์ดังกล่าวนั้นนะคะส่งผลเสียอย่างไรบ้างทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นและก็ต่อสังคมอย่างไรนั่นเองนะคะและสุดท้ายในข้อที่3นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ตัวอย่างมานั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนทำการเขียนลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็ทำการตกลงกันเลยว่าจะให้ใครออกมาในการนำสถานการณ์นั้นนั่นเองนะคะค่ะและก็อาจจะเป็นด้วยเนื่องของระยะเวลาอาจจะต้องให้ออกมาแค่เพียงบางกลุ่มเท่านั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำการสุ่มอีก1ครั้งนั่นเองค่ะค่ะลำดับต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมาจับฉลากหมายเลขกันก่อนนะคะส่งตัวแทนออกมาจับฉลากได้เลยค่ะเชิญค่ะส่งตัวแทนออกมาได้เลย1คนค่ะเชิญค่ะนี่คือกลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่3ไหนขอดูฉลากหน่อยกลุ่มที่3นะคะจับได้สถานการณ์ที่2นั่นเองนะคะกลุ่มที่3ก็ไปทำการอ่านสถานการณ์ที่2แล้วก็เขียนลงไปตอบคำถามได้เลยเชิญค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงกลุ่มนี้กลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่2นะคะจับได้หมายเลขสถานการณ์ที่1นะคะกลุ่มที่2เชิญไปทำใบงานได้เลยค่ะ ถัดมากลุ่มนี้กลุ่มที่เท่าไหร่คะ
2: กล
1: ุ่
2: มที
1: ่4กลุ่มที่4นะคะจับได้สถานการณ์ที่3นั่นเองค่ะเชิญกลุ่มที่4ได้เลยค่ะถัดมามีเราจากที่เราได้รู้กันไปใช่ไหมคะว่ามีทั้งหมด3สถานการณ์ด้วยกันเพราะฉะนั้นอีก2กลุ่มจะได้สถานการณ์ซ้ำไม่เป็นไรค่ะนักเรียนอ่ะจับได้เลยค่ะกลุ่มนี้กลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5จับได้สถานการณ์ที่3ค่ะเชิญไปทำได้เลยค่ะถัดมากลุ่มนี้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที
2: ่1
1: กลุ่มที่1นะคะจับได้สถานการณ์ที่3นั่นเองค่ะเชิญไปทำได้เลยค่ะค่ะค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่ในการลงมือทำนะคะค่ะถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเช่นกันนะคะก็สามารถลงมือทำใบงานไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยเช่นกันนะคะค่ะลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำเรียบร้อยกันแล้วนะคะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะออกมาสะท้อนคิดนั่นเองค่ะว่าจากที่นักเรียนได้อ่านสถานการณ์ไปแล้วนักเรียนตอบคำถามว่าอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะขอส่งตัวแทนขอสุ่มตัวแทนนะคะสัก1กลุ่มนะคะกลุ่มไหนอยากออกมาเป็นกลุ่มแรกเลยมีหรือไม่คะสถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่1เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะค่ะใครจะเป็นคนออกมานำเสนอดีคะค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะคะชื่ออะไรค่ะ
1: ชื่อเด็กหญิงวีนาคุชชัยค่ะมาจากกลุ่มที่2ค่ะชื่อเล่นชื่อหนูนา
0: ค่ะได้สถานการณ์ที่เท่าไหร่คะ
1: สถานการณ์ที่หนูได้นะคะก็คือสถานการณ์ที่1ค่ะ
0: ค่ะสถานการณ์ที่1จากที่เราอ่านแล้วมีประเด็นอะไรบ้างเอ่ยในคำถามข้อที่1เขาถามว่าอย่างไรคะ
1: โดยคำถามแรกนะคะก็คือระบุใจความสำคัญของสถานการณ์ตัวอย่างค่ะซึ่งสถานการณ์ตัวอย่างเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็คือประเด็นเนี่ยก็คือคุณแม่นะคะได้พบบุหรี่ไฟฟ้าในห้องนอนของลูกสาวที่อยู่เพียงแค่ป.3เท่านั้นนะคะแต่ว่าพอแม่คุยกับลูกไปเรื่อยเนี่ยกับได้รู้ว่าลูกสั่งมาจากในออนไลน์นะคะก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็คำถามข้อต่อไปนะคะคำถามข้อที่2คำถามข้อที่2นะคะก็คือส่งผลเสียอย่างไรบ้างนะคะ 2.1 นะคะก็คือผลเสียต่อตนเองเนี่ยก็คือผลเสียต่อตัวคนที่สูบนะคะก็คืออย่างแรกก็คือเสียสุขภาพเลยนะคะที่เราเห็นได้ชัดทั้งทำลายสมองนะคะเพราะว่าโดยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีโมเลกุลที่เล็กมากๆนะคะทำลายปอดหรือว่าอื่นๆในร่างกายนะคะไม่ควรสูบนะคะแล้วก็2.2 นะคะก็คือผลเสียต่อผู้อื่นและสังคมเนี่ยก็คือหลักๆเลยก็คือเป็นมลพิษทางอากาศนะคะทั้งบุหรี่มือ2มือ3นะคะที่ทำลายคนรอบข้างนะคะที่แบบอาจจะแค่ติดตัวก็สามารถทำลายคนอื่นได้แล้วโดยที่เราไม่รู้นะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อ3เนี่ยก็คือเป็นการถ้าสมมติว่าเขายังเล็กนะคะเขายังเป็นเด็กเหมือนในสถานการณ์เนี่ยก็ควรจะให้เวลากับเขาทำหากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะคะเพื่อที่น้องลูกๆเนี่ยจะได้มาคุยกับครอบครัวมาคุยกับพ่อแม่มากขึ้นนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ไปหาสิ่งที่ไปหาความสุขของตัวเองทั้งนั้นที่มันผิดนะคะแล้วก็คอยสังเกตพฤติกรรมลูกตลอดเวลาค่ะว่าลูกมีพฤติกรรมยังไงบ้างแล้วก็สังเกตว่าใช้ชีวิตยังไงนะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะที่นักเรียนกลุ่มที่2ได้ออกมานำเสนอนั้นนะคะเก่งมากๆเลยนะคะถือว่าเพื่อนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์แล้วก็ได้มีการสรุปย่อตามความเข้าใจของตนเองออกมาแล้วทำให้เราได้เห็นว่าเพื่อนๆในกลุ่มที่2เนี่ยคิดอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะเก่งมากๆค่ะนักเรียนนักเรียนปลายทางแล้วคะ

0: ทำกันเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่คะสามารถนำเสนอให้กับคุณครูปลายทางได้พร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในสถานการณ์ที่2นะคะคุณครูจะขอทำการสุ่มนักเรียนออกมาอีกเช่นเคยนะคะนักเรียนคะใครอยากจะออกมานำเสนอดีคะสถานการณ์ที่2ค่ะเชิญปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ครับผมได้สถานการณ์ที่2นะครับซึ่งสถานการณ์นี้นะครับคือมีเด็กคนหนึ่งนะครับอายุ9ขวบก่อคดีปีนป้นบ้านนะครับซึ่งทำมาหลายครั้งและรอดทุกคดีและทำมาหลายคดีครับซึ่งเคสนี้นะครับขโมยเงินไปได้มากกว่า 30,000 บาทซึ่งก็มีคนไปแจ้งความเพื่อเอาเรื่องนะครับแต่ตำรวจก็บอกว่าไม่สามารถเอาเรื่องได้เนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับพ่อแม่ของเด็กเนี่ยก็เลยเสนอชดใช้ซึ่งผู้เสียหายได้รับเงินมาแค่ 2,000 บาทเท่านั้นครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดต่อพ่อแม่ไม่ได้อีกเลยครับผลเสียต่อตนเองนะครับก็คือเด็กขาดการศึกษาไม่ได้รับการอบรมที่ดีและการสั่งสอนที่ดีครับผลเสียต่อผู้อื่นและสังคมนะครับก็คือทรัพย์สินเสียหายผู้คนเริ่มกลัวและหวาดระแวงครับแนวทางการแก้ปัญหานะครับก็คือ 1. เก็บทรัพย์สินไว้ในที่ที่ปลอดภัย 2. ล็อกบ้านล็อกประตูก่อนที่จะออกจากบ้านทุกครั้ง 3. เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาครับขอบคุณครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเป็นอย่างไรคะนักเรียนเพื่อนได้ออกมาพูดเรื่องอะไรกลุ่มที่4เพื่อนออกมาพูดเรื่องอะไรคะเจอกับสถานการณ์อะไรคะอะไรนะคะโจรปล้นบ้านใช่ไหมคะซึ่งเป็นนักเรียนอยู่เลยยังมีอายุน้อยอยู่เลยใช่ไหมคะแค่9ปีเท่านั้นนั่นเองนะคะนักเรียนถือว่าเพื่อนเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะได้ออกมีความกล้าแสดงออกได้ออกมานำเสนอให้เพื่อนๆเห็นว่าคิดอย่างไรนั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนสถานการณ์สุดท้ายสถานการณ์ที่3นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะกลุ่มสถานการณ์ที่3พร้อมหรือไม่คะใครจะออกมาดีกลุ่มสถานการณ์ที่3กลุ่มไหนอยากออกมาคะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ครับผมผมเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม5นะครับผมสำหรับกลุ่มผมนะครับได้สถานการณ์ที่3ครับซึ่งสถานการณ์นี้เนี่ยก็จะเป็นกับสาวเล่นใหญ่กูเรื่องเรียกค่าไถ่นับ 100,000 บาทนะครับหลังจากติดหนี้พนันออนไลน์ครับผมโดยนะครับมีแม่คนหนึ่งเนี่ยได้แจ้งความกับตำรวจครับเพราะว่าเห็นคลิปลูกสาวมัดมือมัดปากพร้อมส่งเสียงเรียกขอแล้วก็ขอความช่วยเหลือครับหลังจากนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็ส่งมาให้ทางพ่อนะครับซึ่ง เมื่อทันทีที่ผู้เป็นแม่เห็นเนี่ยก็ตกใจครับก็เลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็สืบได้ว่าลูกสาวครับไปอาจจะอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับที่ปทุมธานีครับผมก็เลยไปตรวจสอบแต่พบว่านางสาวบีหรือว่าผู้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยมีอยู่ในห้องอยู่คนเดียวครับแล้วก็สุดท้ายสืบสวนไปสืบสวนมานะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาติดหนี้พนันจนหมดตัวครับก็เลยต้องหาเงินมาไถ่หนี้ครับผมสำหรับข้อ2นะครับผลเสียของตนเองครับสำหรับ 2.1 ครับก็เบื้องต้นก็จะเป็นมีหนี้ครับผมแล้วก็อาจจะเสี่ยงติดคุกได้ครับเนื่องจากมีการไปเล่นพนันครับผมสำหรับ 2.2 นะครับที่เป็นผลเสียต่อผู้อื่นและสังคมนะครับก็จะเป็นอย่างแรกเลยครับก็จะเป็นภาระให้แก่คนในครอบครัวครับเพราะว่าได้ทำการสร้างหนี้เอาไว้ครับสำหรับแนวทางแก้ปัญหานะครับเบื้องต้นก็ให้หางานสุจริตทำครับผม
1: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะก็เก่งมากๆเลยนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่5นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ถัดมานะคะคุณครูก็เห็นแล้วว่านักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยมีความตั้งใจนะคะแล้วก็สามารถสรุปประเด็นสำคัญของปัญหาสถานการณ์ได้นั่นเองถือว่าเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคุณครูมีคำถามค่ะคำถามนี้นะคะขอถามนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะ

ถามว่าการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานนั้นก็หมายถึงว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้อยู่ในความดีหรือมีวิธีการอย่างไรให้เราปฏิบัติตนอยู่

0: ใครอยากตอบนักเรียนคิดว่าการที่เราปฏิบัติตนเนี่ยให้เราเป็นคนดีทั้งทางโลกทางโลกก็คือการที่เรารู้จักช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมคะปฏิบัติงานสุจริตส่วนทางธรรมก็คือมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเราคิดว่าการที่เราปฏิบัติตนอย่างนี้มีความสำคัญอย่างไรคะใครอยากตอบคะมีไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ในความสำคัญของการปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามหลักบรรทัดฐานทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะคะมีความสำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมกับผู้อื่นค่ะหากสมมุติว่าเราไม่ปฏิบัติตามหลักสอดคล้องตามหลักบรรทัดฐานทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นส่วนของกฎหมายด้วยค่ะจะทำให้สังคมวุ่นวายค่ะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นได้ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากเลยนะคะนักเรียนถือเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูสรุปกันนะคะว่าการที่เราปฏิบัติตนทางโลกเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่ข้อที่1 นะคะคือนักเรียนสามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเช่นในเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์มีต่อตนเองแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานแล้วก็การเรียนนั่นเองนะคะค่ะถัดมาก็คือการที่เราอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้นั้นจะทำให้เรามีความสุขได้นั้นนะคะเราก็ต้องมีพฤติกรรมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เคารพกติกาต่อผู้อื่นแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นหรือความแตกต่างของผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะในข้อที่3นะคะก็คือหลีกเลี่ยงปัญหาและความเดือดร้อนการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนะคะควรช่วยลดโอกาสในการเกิดปัญหาทางกฎหมายได้นั่นเองค่ะลดปัญหาความขัดแย้งแล้วก็ความทุกข์ใจได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือแนวทางปฏิบัติบรรทัดฐานทางโลกนั่นเองนะคะถัดมานะคะเรามาดูกันที่ทางธรรมกันบ้างค่ะทางธรรมจะเป็นในเรื่องของด้านจิตใจและก็คุณธรรมนั่นเองนะคะในข้อที่1 นะคะบอกว่านักเรียนสามารถพัฒนาจิตใจให้สงบแล้วก็เข้มแข็งมีศีลธรรมมีสมาธิแล้วก็ปัญญาช่วยทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่ยั่วยุหรือทำให้เราเกิดทุกข์ได้นั่นเองนะคะค่ะถัดมาในข้อที่2ก็คือมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะหรือว่ายึดตามหลักธรรมะนั่นเองนะคะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนกับเราไว้นั่นเองนะคะค่ะถัดมาในข้อที่3ก็คือเกิดปัญญาแล้วก็รู้เท่าทันตนเองรู้จักวิธีการในการเอาตัวรอดนั่นเองนะคะก็จะทำให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงนั่นเองนะคะหรือว่ารู้จักปล่อยวางนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสรุปบรรทัดฐานทางโลกแล้วก็ทางธรรมนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะไหมคะ
2: เยอะ
0: เก่งมากเลยค่ะนักเรียนถัดมาค่ะคุณครูมีพุทธศาสนสุภาษิตนะคะมาฝากไว้ให้กับนักเรียนสักเล็กๆน้อยๆนะคะพุทธศาสนสุภาษิตนี้นะคะบอกว่ามนุษย์ไม่ได้เลวเพราะชาติกำเนิดไม่ได้เป็นคนดีเพราะชาติกำเนิดแต่เป็นคนดีหรือคนเลวเพราะการกระทำนั่นเองค่ะนี่ก็ฝากให้นักเรียนนะคะนำกลับไปคิดแล้วก็นำไปปฏิบัตินำไปใช้กันด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะค่ะและสิ่งที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องเตรียมมานะคะก็คือใบงานที่2เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากความรู้กับนักเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที
2: ่
1: อ้าวอ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
3: ขวัญข้าวพ่อจะโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอหรอฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง

0: LTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะตอนนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและตอนนี้เราได้มาอยู่พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก่อนอื่นเลยเรามาทำข้อตกลงกันก่อนดีไหมเอ่ยเพราะว่าเราไม่ได้เรียนกันแค่30ชีวิตเท่านั้นตอนนี้นะคะนักเรียนคะมองไปที่เพื่อนๆสิเรามีเพื่อนที่เรียนร่วมกันจากทั่วประเทศเลยส่งกำลังใจแล้วก็โบกมือทักทายเพื่อนๆหน่อยสวัสดีค่ะดังนั้นนะคะเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันกิจกรรมไปพร้อมกันฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดาวน์โหลดเอกสารและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงด้วยนะคะและที่สำคัญเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านเพจของห้องเรียนภาษาไทยชั้นม.3 DLTV 9ซึ่งคุณครูสามารถที่จะคอมเมนต์ให้ข้อแนะนำหรืออยากจะขอความช่วยเหลือสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งข้อความช่องทางไว้ให้ในช่วงท้ายรายการนะคะและตอนนี้ค่ะอุปกรณ์สำคัญที่เด็กๆจะต้องมีนะคะทั้งนักเรียนต้นทางปลายทางคือ1สมุดมีหรือยังมีหรือยังชื่นใจค่ะนักเรียนปลายทางมีแล้วใช่ไหมลูกมีแล้วนะคะและวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้แรกของเรานะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้สื่อทัศนะด้วยวัจนภาษาเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับความคิดเห็นในมุมมองของเด็กรุ่นใหม่ที่มีต่อวรรณคดีที่เด็กๆโปรดปรานมากๆนั่นก็คือเรื่องอะไรเรื่องอะไรลองทายสิเชื่อว่าเด็กๆทุกคนน่าจะชอบนะคะดังนั้นเราจะใช้หนังสือวรรณคดีค่ะซึ่งแต่ละโรงเรียนนะคะสามารถเลือกใช้เป็นหนังสือวรรณคดีสำนักพิมพ์ใดก็ได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูก็จะนำทุกคนเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้แรกของเราค่ะ

0: มาดูกันเลยในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านทำนองสนอนะคะก่อนที่จะขึ้นการอ่านทำนองสนอนั้นเราจะมาทำความคุ้นเคยกับบทอาขยานกันก่อนสิ่งที่หนูต้องทำในชั่วโมงนี้นะคะก็คือ1เลยจะต้องระบุลักษณะเด่นด้านวรรณศิลป์ของบทอาขยานเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรได้นั่นเองคุ้นๆมั้ยคะเรื่องนี้เราเคยเรียนกันตอนป.4จำได้มั้ยเอ่ยยังจำได้เนาะตัวละครหลักตอนป.4เป็นอะไรเอ่ยเป็นสุดสาครมานินมังกรใช่ไหมลูกแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีเนื้อหาที่โตขึ้นอีกระดับหนึ่งถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนั้นสามารถไปอ่านมาก่อนล่วงหน้าได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะอ่านกันที่บทอาขยานหลักกันก่อนและจุดประสงค์ที่สองค่ะนักเรียนจะต้องพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณค่าต่ออาขยานเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรได้นะคะว่าดีงามไพเราะอย่างไรนะคะส่วนที่3ค่ะก็คือสามารถบอกได้ว่าคุณค่าและประโยชน์จากการใช้ภาษาในเชิงวรรณศิลป์จากบทอาขยานเป็นอย่างไรนะคะนี่คือ3อย่างที่นักเรียนจะต้องทำได้ในคาบนี้คิดว่ายากไหมคะยากไหมไม่ยากเลยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาค่ะมาดูกันหน่อยสิว่านักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคำถามนี้ทำไมเราต้องอ่านบทอาขยานเคยสงสัยไหมเอ่ยเคยใช่ไหมคุณครูอยากฟังความคิดเห็นของเด็กๆค่ะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนรู้สึกว่าทำไมเราถึงต้องอ่านบทอาขยานไหมคะเราอ่านตั้งแต่ป.1 ป.2จนทุกวันนี้ม.3แล้วเราจะมีบทอาขยานประจำวรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เสมอใช่ไหมคะเดี๋ยวมาฟังซิว่านักเรียนต้นทางเขามีความคิดเห็นอย่างไรขออาสาสมัครค่ะไหนใครอยากตอบบ้างยกมือกันเต็มเลยนี่ไงอ่ะให้สิทธิ์หนูก่อนเชิญค่ะ
1: ค่ะในมุมมองของหนูนะคะว่าทำไมเราถึงต้องอ่านบทอาขยานค่ะการอ่านบทอาขยานนะคะเป็นการที่ให้เราเนี่ยได้นึกถึงวัฒนธรรมไทยค่ะแล้วก็ได้สืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไปด้วยค่ะ
0: ว้าวเป็นมุมมองที่ดีเลยปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะในมุมของวัฒนธรรมไทยนะคะขอคนต่อไปค่ะคนต่อไปค่ะไม่ต้องแย่งกันนะคะไม่ต้องแย่งกันครูมองไม่ทันแล้วคนไหนเอ่ย
2: เพราะว่าเป็นการฝึกเสียงให้ไพเราะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะคุณครูก็มองอย่างนั้นเหมือนกันว่าเวลาที่เรามีเวลาว่างเราสามารถที่จะใช้บทอาขยานเนี่ยมาฝึกท่องจำหนึ่งเลยฝึกความจำนะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้นั่นเองและคำถามต่อไปค่ะอยากถามว่าเราจำบทอาขยานบทใดได้บ้างไหนลองดูซิถ้าเป็นรุ่นครูนะคะคุณครูปลายทางก็อาจจะเป็นรุ่นราวคราวเดียวครูปูใช่ไหมคะGen Y จะจำบทอาขยานเหล่านี้ได้ค่ะอย่างเช่นแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างปราเปรียวเป็นหนักหนาคล้าวแคล้งขาวขาหน้าเอ็นดูเคยได้ยินไหมคะประมาณนี้หรือจะเป็นลูกไก่อยู่ในตะกร้าไข่มา 4-5 ใบแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเล้าแลดูหมาปูแสมแลปูนากับปูม้าอยู่ในทะเลประมาณนี้ค่ะที่คุณครูยังหลงเหลืออยู่นี่เป็นบทกลอนที่คุณครูจำได้ตั้งแต่สมัยประถมศึกษาปีที่4ค่ะดังนั้นครูคิดว่านักเรียนเจน4ใช่ไหมลูกหรือเจนอัลฟาหรือเบต้าเจน4นักเรียนปลายทางเจน4ใช่ไหมลูกหนูจำบทอาขยานใดได้บ้างเดี๋ยวลองสำรวจสิคะนักเรียนต้นทางเป็นตัวแทนเพื่อนๆหน่อยสิเราจำบทอาขยานใดได้บ้างไม่จำเป็นต้องถูกต้อง 100% ก็ได้แต่แค่เรามาทบทวนกันนะคะไหนลองคิดกันสิคิดกันตอนป.2เราท่องอะไรได้บ้างนะบทท่องจำอาขยานติ๊กตอกมีไหมเอ่ยหรือท่องพร้อมกันก็ได้นะบัตรเดียวดังได้ไหมไหนลองสิบัตรเดียวดัง วังเวงแววอะไรอีกสะดุ้งแล้วเหลียวแลอะไรต่อจำไม่ได้แล้วแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้ใช้คล้องคอได้ไหมเจนซีเริ่มไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหมคะจะเห็นว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปอะค่ะบทอาขยานเริ่มเปลี่ยนไปนะคะเมื่อกี้คุณครูเอาบทอาขยานในความทรงจำของตัวแทนเจน Y นะคะให้นักเรียนปลายทางได้ลองให้นักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางได้ลองท่องกันดูนะคะก็อาจจะมีหลงลืมกันบ้างนะคะไม่เป็นไรแต่วันนี้นะคะเรามีบทอาขยานบทใหม่มานำเสนอพร้อมเสิร์ฟนักเรียนแล้วค่ะพร้อมไหมเอ่ย
3: พร้อม
0: เนาะขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วง
3: เพิ่มพูนปัญญา
0: เพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะเราจะมาเติมเต็มความรู้กับเรื่องของบทอาขยานเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้อ่านพร้อมกันแล้วตอบครูดูนะคะว่านี่คือเหตุการณ์ตอนใดในเรื่องพระอภัยมณีค่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางออกเสียงไปพร้อมกับเพื่อนๆ นะคะอ่านเป็นทำนองธรรมดาค่ะทำนองธรรมดาโดยไม่ต้องใส่เอื้อนใส่ทำนองสนอเข้ามานะคะพร้อมแล้วครูให้สัญญาณ1 2 3

0: ซ่อมคำนี้หน่อยเพลินประภาสพิสดูหมู่มัจฉา
1: เพลินประภาสพิสดูหมู่มัจฉา
0: ค่ะคำนี้อ่านว่าพิสดูต่อไปชมค่ะวรรคแรกอ่านถูกนะคะนี่คือปลาชนากค่ะชนากและตรงนี้ไม่ฟองฟูแต่เป็นฟ่องฟูเดี๋ยวอ่านตามคุณครูหนึ่งครั้งขึ้นฟ่องฟูพ่นฟองละอองฝน
1: ขึ้นฟ่องฟูพ่นฟองละอองฝน
0: เก่งมากค่ะไปกันต่อ

0: เหมือนไม่มั่นใจลอยสล่างสลออางอสลางสลางโทสล่างนะคะแล้วก็สลอนสลอนเมื่อกี้เด็กๆอ่านถูกนะคะเพียงแต่ไม่มั่นใจนิดหน่อยคุณครูมาย้ำความมั่นใจให้ต่อไปค่ะอ้อขอที่หนึ่งคำนี้มังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกรมังกรใช่ไหมคะใช่มังกรดราก้อนไหมลูก
1: ไม
0: ่ใช่รู้ใช่ไหมว่าคืออะไรคือปลานะคะปลาต่อไปวรรคที่4ดาษเดียนดาษเดียนดูเพลินจนเกินมา1 2 3
1: ดาษเดียนดูเพลินจนเกินมาย
0: อดเยี่ยมไปกันต่อ
1: เห็นละหมอก็
0: เหมือนกันไหมคะเกิดความประมาทขึ้นมา1คำใช่ไหมลูกจะแลขวาควันคลุ้มกลุ้มพยมสะโอ1รอบ
1: จะแลขวาควันคลุ้มกลุ้มพยม
0: คลุ้มคลุ้มนะคะเอาล่ะต่อไป
1: จะเหี่ยวรูสุรีแสง
0: ไม่เป็นไรเลยเรามาซ่อมคำนี้กันยิ่งทุกโทมมนัสในฤทัยทวีย
1: ิ่งทุกโทมมนัสในฤทัยทวี
0: ทุกโทมมนัสเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยมีความสุขหรือไม่มีความสุขดีไม่มีความสุขรู้สึกเศร้าจากที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าเป็นตอนไหนเอ่ยพูดถึงใครคะบทอาขยานนี้พระอภัยมณีนะคะที่นั่งเป่าปี่อยู่ตรงนี้เนาะแล้วพระอภัยมณีเนี่ยทำอะไรคะในบทอาขยานกำลังหนีใช่ไหมซึ่งมันไปสอดคล้องกับชื่อตอนไงเป็นตอนที่พระอภัยหนีนางผีเสื้อสมุทรแต่เหตุใดถึงไปนั่งดูปลาชมปลาได้นั่นเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเป็นการแฝงความรู้นั่นเองไหนเด็กๆลองตอบครูซิรู้จักปลาอะไรบ้างเมื่อกี้ปลาตะเพียนปลาอะไรอีก
2: ปลากระโฮ
0: ปลาชะนาคปลาฉลามมีไหมม้าน้ำอ๋อไม่ใช่ฉลามม้าน้ำมังกรเมื่อกี้เป็นปลาไหมลูกเป็นม้าน้ำเมื่อกี้เป็นปลาไหมเป็นไหมเงียบกริบเลยเป็นลูกม้าน้ำเป็นปลาด้วยค่ะเป็นปลาชนิดหนึ่งปลามังกรปลาพิมพานะคะก็คือพระอภัยมณีมองดูเหล่าพันปลาต่างๆแต่สุดท้ายแล้วท่านสุดท้ายเป็นไงคะบทสุดท้ายเขามีความสุขไหมได้ดูปลาไม่เลยแต่รู้สึกว่ากลัวเขารู้สึกกลัวเพราะอะไรเอ่ยมันเป็นสถานการณ์การหนีนางผีเสื้อสมุทรนั่นเองแค่เผลอมาชมปลานิดเดียวเองนะคะประมาณนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าเด็กๆรู้สึกประทับใจตอนใดของเรื่องบทอาขยานเรื่องนี้บ้างนะคะโดยที่ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าเวลาครูกล่าวว่า1บทเนี่ยมันจะมีกี่วรรคลูก1บทมีกี่วรรค4วรรคดังนั้นเวลาครูให้ยก บทประพันธ์ขึ้นมา1บท1บทก็คือ4วรรคนะคะถ้าครูบอกว่า2บทคือ8วรรคเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจนักเรียนปลายทางเข้าใจใช่ไหมลูกถ้าเข้าใจคุณครูขอชวนนักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกันกับช่วงนี้เลยค่ะช่วงท้าทายความคิดนะคะจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมนี่เลยความคิดเห็นเชิงคุณค่าต่อเรื่องพระอภัยมณีโดยเด็กๆจะต้องแบ่งกลุ่มออกเป็น6กลุ่มนะคะแบ่งหรือยังแบ่งแล้วนะคะกลุ่มละ 5-6 คนหากนักเรียนปลายทางมีจำนวนสมาชิกน้อยนะคะนักเรียนสามารถที่จะแบ่งให้เป็นให้รวมกันเป็น1ห้องแล้วเรามาช่วยกันนะคะเรียนรู้ด้วยกันไปได้เลยต่อไปเมื่อได้กลุ่มแล้วนะคะนักเรียนแต่ละคนก็ลองสำรวจบทอาขยานดูค่ะว่านักเรียนชอบหรือประทับใจบทอาขยานบทใดแล้วคัดลงในสมุดของตนเองด้วยลายมือบรรจงครึ่งบรรทัดครึ่งบรรทัดนะลูกเราม.3เราจะใช้ครึ่งบรรทัดนะคะพร้อมตอบคำถามต่อไปนี้ทวนก่อนกี่บทนะลูก2บทไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องก็ได้นะลูกไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องก็ได้แล้วหนูก็ตอบคำถามนี้ข้อ1บทอาขยานประทับใจคือบทใดให้หนูเขียนบทอาขยานลงไปในข้อที่1เข้าใจนะต่อไป2บทอาขยานที่ประทับใจมีลักษณะด้านวรรณศิลป์ที่โดดเด่นอย่างไรคือเรามองภาษาเป็นหลักนะคะทำไมหนูถึงชอบบทนี้บอกให้ได้ระบุให้ได้3จากบทอาขยานที่เลือกมาเป็นประโยชน์ต่อการใช้ภาษาไทยอย่างไรลองสำรวจดูนะคะว่ามันสามารถนำไปประยุกต์กับกรณีไหนได้บ้างหรือเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างไรนะคะพร้อมไหมเอ่ย
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วให้ทุกคนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางปลายทางค่ะเปิดสมุดหนังสือแล้วลงมือทำค่ะ

็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ลองไปชื่นชมกับบทอาขยานเลือกได้ไหมคะเลือกได้แล้วนะคะทุกคนจะต้องมีเหตุผลตอบคุณครูว่าหนูเลือกบทอาขยานนั้นเพราะอะไรแต่ก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก่อนว่าเด็กๆนั้นชอบบทไหนกันบ้างโดยแต่ละกลุ่มเมื่อกี้เราแบ่งกลุ่มกันใช่ไหมคะแต่ละกลุ่มนั้นให้ลองนำเสนอแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มจากนั้นคัดเลือกมาเพียง1คนค่ะคัดเลือกมาเพียง1คนเพื่ออะไรเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะเราจะมีตัวแทนอย่างน้อยกลุ่มละ1คนนะคะขอกลุ่มละ1คนค่ะตอนนี้ให้เด็กๆลองแลกเปลี่ยนกันดูนะคะว่าบทอาขยานของใครไพเราะเพียงใดเชิญค่ะคัดเลือกในหมู่มานะคะคัดเลือกหัวหน้าแก๊งมาคุณครูให้เวลาตรงนี้2นาทีนะคะ2นาทีพอไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะตอนนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็คัดเลือกผู้ที่จะมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะแต่ละกลุ่มจะนำเสนอ1คนลองดูสิกลุ่มไหนได้ตัวแทนเรายกมือนะคะ

ุ่มหนึ่งได้ผู้แทนหรือยังคัดเลือกเลยค่ะหนูมีเวลา1นาทีกลุ่ม2คะใครนำเสนอดูนะมีแล้วนะคะกลุ่ม3กลุ่ม4ค่ะมีผู้แทนยังคัดเลือกหัวหน้าหมู่ได้ยังคัดเลือกเลยตอนนี้เลยกลุ่ม5ค่ะได้ไหมคะเหลือเวลาอีกหนึ่งนะนั้นคัดเลือกเลย

0: ุ่ม5พร้อมไหมคะกลุ่ม1กลุ่ม4มีตัวแทนหรือยังเรารอเพื่อนอีก1กลุ่มนะคะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งทุกคนวางมือทุกคนวางมือวางมือวางมือหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเลือกผู้แทนในการนำเสนอครั้งนี้ค่ะนักเรียนปลายทางคะตอนนี้หนูสามารถออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เลยสามารถรีเสียงโทรทัศน์ลงได้หรือจะรอฟังจากเพื่อนต้นทางก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะคุณครูขอเชิญเพื่อนๆต้นทางนะคะออกมาหน้าห้องค่ะมายืนเป็นกำลังใจให้กันนะคะแก้เหงานะคะมาพร้อมกันก่อนค่ะเชิญเลยค่ะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5เชิญตัวแทนค่ะเอาละค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นบทไหนเชิญค่ะ
1: พระโฉมยงองค์อภัยมณีนาถพลืนประพาสพิษดูหมู่มัจฉาเหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมาคล้อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายในสายชุนอีกบทนะครับกระโห่เรียงเคลียงกระโห่ขึ้นโบกหางลอยสะระขออภัยครับลอยสะล่างกลางกระแสแลสลอนมังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกรประชุมซ่อนแฝงชนขึ้นวนเวียนบทอาขยานมีลักษณะเด่นด้านวรรณศิลป์ก็คือมีการเล่นคำซ้ำมีความคล้องจองของพยัญชนะและสระและมีการใช้พยัญชนะซ้ำติดกันครับ
0: ค่ะ
1: บทอาขยานที่เลือกจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ภาษาไทยอย่างไรก็คือฝึกความจำในการอ่านฝึกคิดวิเคราะห์บทอาขยานด้านเนื้อหาด้านวรรณศิลป์และได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆครับ
0: ว้าวขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะส่งไมค์ต่อเลย
2: ค่ะของหนูนะคะจะเป็นบทแรกก็คือเหมือนเพื่อนเลยค่ะเป็นพระโฉมยงองค์อภัยมณีนาถเพลินประพาสพิษดูหมู่มัจฉาเหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมาค่อยเคลื่อนคลาด
0: ค่อยเคลื่อนคลา
2: ค่อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายเอ้ย
0: ไม่เป็นไรจ้ะ okay. ค่อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายในสายชน
2: ค่อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายในสายชนค่ะส่วนบทที่สองนะคะก็คือของหนูจะเป็นอยู่ติดกันเลยค่ะก็คือชนากอยู่ชนากอยู่คู่ชนากไม่จากคู่ขึ้นฟ้องฟูพ่นฟองละอองฝนฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวนบ้างผุดพ่นฟองน้ำบ้างดำจร
0: มันมีความโดดเด่นทางวรรณศิลป์อย่างไรคะ
2: ก็เหมือนที่เพื่อนพูดไปตอนแรกนะคะก็คือจะมีการใช้คำซ้ำแล้วก็รวมถึงสัมผัสในที่เป็นพยัญชนะนะคะที่มีพยัญชนะที่ซ้ำแบบติดต่อกันหลายๆคำในหนึ่งวรรคนะคะ
0: ค่ะแล้วหนูจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตยังไงคะ
2: ของหนูนะคะรู้สึกว่าได้คำศัพท์ใหม่ๆค่ะในการแบบเป็นเหมือนเป็นความจำของเรานะคะให้ได้อาจจะมีบางคำได้ใช้ไปพูดหรือว่าบางคำเนี่ยสามารถเอาไปแต่งกลอนในอนาคตก็ได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะส่งไมค์ต่อเลยก็จะเป็นบทคล้ายๆกันนะค่ะ
3: จากบทประพันธ์ที่พวกผมเลือกนะครับสินสมุทรกุมารชาญฉลาดฟังพระบาทบิตุลงให้สงสัยจึงทูลถามความจริงด้วยกิ่งใจเหตุไฉนจึงจะเป็นไปเช่นนั้นอีกบทนะครับพระโอรสขออภัยครับ
0: พระโอรสรู้แจ้งไม่แถลงจิต
3: พระโอรสรู้แจ้งไม่แถลงจิตลำคาญคิดเสียใจมีไข้หายด้วยแม่กับอัปลักษ์เป็นยักษ์ร้ายก็ฟูมฟายชนลนาโศกาไล
4: บทนี้อยู่นอกบทอาขยาดนะคะแต่ก็ไม่ว่ากันทำไมถึงเลือกบทนี้คะมีความโดดเด่นอย่างไร
3: เพราะว่ามีการใช้ความคิดไม่หลงกลอุบายและเศร้าโศกเสียใจที่แม่เป็นยักษ์ร้ายครับ
4: อ๋อเราไปเน้นไปทางเนื้อหาค่ะต่อไปประโยชน์ที่เราจะนำไปใช้ในด้านภาษา
3: คือได้ใช้ความคิดในการไต่ตองก่อนที่จะพูดออกไปและไม่หลงกลอุบายคนอื่นครับ
4: กลุ่มนี้จะมาแตกต่างกันนะคะคือไปเน้นไปทางเนื้อหาค่ะค่ะส่งต่อที่กลุ่มถัดไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะ
5: บทอาขยานี้เลือกนะครับพงกษัตริย์ตัดชวนสินสมุทรสอนให้บุตรสมาอัจฉขอไปครับอัจฉาใส
4: อัจฉาใส
5: อัจฉาใสพระทรงบากเงือกน้ำงามเอ้ยงามน้ำน้ำงามวิไลพระหน่อไทยขอสมาขึ้นบ่านางเงือกประคองสององค์ลงจากฟังมีกำลังลีลา
4: ลีลาด
5: คอยวาดหาง
4: คอยวาดหาง
5: คอยวาดหางคอยฟองคอย
4: คอยฟูฟ่อง
5: ฟูฟ่อง
4: ฟูฟ่อง
5: ฟูฟ่องล่องน้ำในถ้ำกลางลูกสาวนางเงือกงามตามลีลา
4: ค่ะทำไมถึงเลือกบทนี้คะมันโดดเด่นอย่างไร
5: ด้านการชม
4: ไอ้นะคะ
5: ด้านการชม
4: ด้านการชมชมใคร
5: ชมนางเงือก
4: ชมนางเงือกนั่นเองแล้วประโยชน์ค่ะเรานำเรื่องของการใช้ภาษาไปใช้ชมไปใช้ในชีวิตยังไง
5: ไปใช้ชมผู้อื่น
4: เอาไปชมผู้อื่นนะคะขอบคุณค่ะมาสุดท้ายนะคะกลุ่ม5ค่ะหนูเลือกบทไหน
6: บทพระโฉมพระโฉมยงองค์อัปมณีนาถเพลินประพาสพิสดูหมู่มัจฉาเหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมาคอยเคลื่อนคา
4: ค
6: ่อยเคลื่อนคาคล้ายคล้ายในสายชนชนากอยู่
4: ชนากอยู
6: ่ชนากอยู่คู่ชนากไม่จากคู่ขึ้นฟองฟูพ่นฟองละอองฝนฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงบนบ้างผุดพ้นฟองน้ำ
4: บ้างผุดพ่นเอาไหม
6: บ้างผุดพ่นฟองน้ำบ้างดำจร
4: ค่ะมันมีความโดดเด่นทางวรรณศิลป์อย่างไรคะ
6: เพราะว่าเป็นภาษาที่สวยครับแล้วก็มีคำไพเราะครับ
4: ค่ะแล้วหนูจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างไรในแง่ของภาษาหนูนำไปใช้ยังไงคะ
6: ช่วยจำได้ครับแล้วก็ได้รู้ว่าภาษาไทยมันไม่มีแค่ภาษาพูดอย่างเดียวครับ
4: ใช่ค่ะเก่งมากเลยก็เก่งทุกกลุ่มเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ได้สำรวจบทอาขยานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งบทอาขยานหลักแล้วก็มีส่วนที่นักเรียนประทับใจนอกเหนือจากบทอาขยานหลักก็ไม่ว่ากันนะคะขอให้นักเรียนปลายทางนะคะนำเสนอกันแล้วก็พูดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะและก่อนที่เราจะจากกันนั้นมีอีกหนึ่งช่วงที่ภาษาไทยได้นำมาฝากกันขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงพินิจคำไทย

ไทยวันนี้ขอเสนอคำว่ากฎหมายกฎหมายกฎหมายนะคะจะหมายถึงสิ่งที่ผู้มีอำนาจตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไปหรือการออกหมายกำหนดก็ได้ค่ะ2คำนี้คำใดถูกต้องค่ะ

0: ายทางคะว่ายังไงเอ่ย1หรือ2 1หรือ2เพื่อนๆใครเหลือไหน1หรือ2ดี1ใช่ไหมเสียงเดียวกันคำตอบก็คือถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยรับไป1แต้มนะคะภาษาไทยค่ะมีเสน่ห์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและรับวัฒนธรรมจากภาษาอื่นๆเข้ามาใช้มากมายดังนั้นหน้าที่ของเราต้องฝึกเขียนเรียนอ่านและใช้ให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนรู้ในจุดเริ่มต้นของเรากำลังเข้มข้นเลยทีเดียวแต่เราต้องมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะในครั้งถัดไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากบทอาขยานซึ่งเป็นบทที่เราเรียนก่อนหน้านี้นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะเตรียมต่อไปก็คือหนังสือเล่มเดิมเลยหนังสือวรรณคดีไทยพร้อมกับสมุดภาษาไทยต้องพกมาด้วยทุกครั้งสัญญานะคะห้ามลืมสัญญาไหมลูกสัญญาต้องเป็นสัญญาแล้วเรากลับมาพบกันในเวลาเดิมแบบนี้เช่นเคยค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทำ2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงอีสานแล้วก็เฮ็ดตะกร้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทําไรทําหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: ันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: มื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมชั้นเรียนปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนในห้องออกอากาศทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในหน่วยที่1จะเป็นเรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนักเรียนรู้จักอสมการไหมครับอสมการจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับ
3: ความไม
2: ่เท่ากันนะครับความไม่เท่ากันที่เราสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันมีอยู่มากมายนะครับตัวอย่างเช่นจำนวนนักเรียนชายและจำนวนนักเรียนหญิงในห้องเรียนนี้นะครับห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายกี่คนครับ
3: 16
2: คนนักเรียนหญิงกี่คนครับ
3: 14
2: คนเนี่ยพบว่าถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชายกับจำนวนนักเรียนหญิงเป็นยังไงครับ
3: ไม่เท
2: ่
3: าก
2: ัน ไม่เท่ากันนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางมีจำนวนนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเท่ากันไหมครับสามารถตอบกับครูปลายทางได้นะครับสำหรับจุดประสงค์ในการเรียนในชั่วโมงนี้นะครับเป็นดังนี้ครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสัญลักษณ์เหล่านี้ได้นักเรียนรู้จักสัญลักษณ์เหล่านี้ไหมครับ
3: ร
2: ู้จักครับเครื่องหมายแรกคือเครื่องหมายอะไรครับ
3: น
2: ้อยกว่าเครื่องหมายที่สอง
3: มากกว
2: ่าเครื่องหมายที่สาม
3: น
2: ้
3: อยกว่าหร
2: ือ
3: เท่าก
2: ับ นะครับเครื่องหมายที่สี
3: ่มากกว่าหรือเท่ากับ
2: มากกว่าหรือเท่ากับและเครื่องหมายที่ห้า
3: ไม่เท่าก
2: ับไม่เท่ากับนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับครูปลายทางได้นะครับข้อ2สามารถเขียนข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันได้นะครับครูขอยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้เคียงกับนักเรียนที่สุดนะครับจากภาพที่นักเรียนเห็นมีข้อมูลอะไรบ้างครับพ่อแม่ลูกนะครับนักเรียนคิดว่าพวกเขา3คนกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเลือกซื้อเสื้อนักเรียนนะครับสถานการณ์ของเราคือผู้ปกครองจะพานักเรียนไปซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งนะครับจากการสำรวจร้านค้าจำนวน2ร้านนะครับเราจะมีร้าน A กับร้าน B นะครับร้าน A เสื้อราคาตัวละ219บาทกางเกงราคาตัวละ350บาทร้าน B เสื้อราคาตัวละ199บาทและกางเกงราคาตัวละ299บาทนะครับครูขอถามนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกซื้อชุดเครื่องแบบที่ร้าน A 1ชุดนะครับจะต้องจ่ายเงินกี่บาทครับ569บาทนะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับนักเรียนในห้องออกอากาศไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อชุดเครื่องแบบที่ร้าน B นะครับจะต้องจ่ายเงินกี่บาทครับ
3: 498บาท
2: ถูกต้องครับ498บาทนะครับหากเราเปรียบเทียบราคาชุดเครื่องแบบร้าน A กับชุดเครื่องแบบร้าน B เป็นไงครับร้าน A ราคาจะมากกว่าร้าน B นะครับถ้าเกิดว่าเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับใช้เป็นใช้เป็นเครื่องหมายมากกว่านะครับอ่านว่าอะไรครับ
3: 569 498
2: นักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไหมครับคราวนี้ครับจะได้569มากกว่า498นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบราคาร้าน B กับร้าน A นะครับ498กับ569เรายังสามารถใช้เครื่องหมายมากกว่าในการเปรียบเทียบได้ไหมครับ
3: ไม่ได
2: ้ไม่ได้ครับเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายมากกว่าเป็น
3: น้อยกว
2: ่
3: า
2: เครื่องหมายน้อยกว่านะครับดังนั้นเราจะอ่านเป็นอะไรครับ
3: 498น้อยกว่า569
2: 498น้อยกว่า569นะครับสังเกตว่า569มากกว่า498แล้วก็498น้อยกว่า569เนี่ย ความสัมพันธ์เนี้ยมันคือสามารถแทนด้วยเครื่องหมายอะไรได้อีกครับ
4: ไม่
2: เท่ากันนะครับหรือเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับ569ไม่เท่ากับ498แล้วก็498ไม่เท่ากับ569นะครับสังเกตว่าเครื่องหมายที่เรามีจากตัวอย่างทั้งหมดเนี้ยจะมีอยู่3เครื่องหมายที่ใช้แสดงการไม่เท่ากันนะครับเครื่องหมายไม่เท่ากับหรือเครื่องหมายไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเปรียบเทียบ2ปริมาณแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าปริมาณใดมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณใดนะครับสำหรับเครื่องหมายน้อยกว่าจะเปรียบเทียบกรณีที่ปริมาณของทางซ้ายมือน้อยกว่าทางขวามือนะครับแล้วก็เครื่องกว่าเนี่ยจะใช้เปรียบเทียบปริมาณที่ทางซ้ายมือมากกว่าทางขวามือนะครับแต่ถามว่าในการเปรียบเทียบเนี่ยเครื่องหมายเท่านี้เพียงพอไหมครับ
4: ไม
2: ่เพียงพอนะครับเราจะมีเครื่องหมายที่จะใช้สื่อความการไม่เท่ากันให้แนะนำให้เรียนรู้จักอีก2เครื่องหมายนะครับสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่เท่ากับต่อไปครูขอยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของนักเรียนนะครับนักเรียนอาจจะเคยพบเห็นสัญลักษณ์นี
5: ้ระหว่างที่นักเรียนเดินทางมาโรงเรียน
2: สัญลักษณ์นี้คือเป็นป้ายจราจรที่แสดงว่าจำกัดความเร็วนะครับหมายความว่าอะไรครับ
4: จำกัดความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้อง
2: ครับผู้ขับขี่นะครับที่ขับรถผ่านบริเวณนี้นะครับจะต้องขับขี่รถด้วยอัตราเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับการขับรถด้วยอัตราเร็วที่ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยหมายความว่าขับรถด้วยอัตราเร็วยังไงได้บ้างครับ50ได้แต่ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้49ได้ไหมครับ
4: ได
2: ้หรือต่ำกว่าได้ไหมครับ
4: ได้
2: ครับแต่ถ้าเป็น51กิโลเมตรต่อชั่วโมง
4: ไม
2: ่ได้ 50.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหรอครับก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งความหมายของการที่ขับรถด้วยอัตราเร็วที่ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเขียนสัญลักษณ์แสดงข้อความนี้นะครับเราใช้เครื่องหมายอะไรครับ
4: น
2: ้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสัญลักษณ์เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี้ยจะแทนความจะสื่อความหมายว่าไม่เกินไม่มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ

0: สำหรับสัญลักษณ์ต่อไปที่นักเรียนอาจจะพบเจอได้ยากกว่าสัญลักษณ์เมื่อกี้นะครับคือเครื่องหมายนี้นะครับเครื่องหมายนี้นะครับจะเป็นเครื่องหมายจราจรที่บอกว่ากำหนดความเร็วขั้นต่ำนะครับ
1: สำหรับป้ายจราจรที่นักเรียนเห็นนี้เป็นป้ายความเร็วขั้นต่ำหมายถึงต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามจำนวนที่ระบุในวงกลมพื้นสีน้ำเงิน
0: 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับหมายความว่าขับรถด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ได้บ้างครับ50 51ได้ไหม
2: ได
0: ้52ได้ถ้าเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไหมครับ
2: ได้
0: ครับถ้าเป็น40กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: ไม่ได้
0: นะครับดังนั้นการที่ขับรถด้วยอัตราเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปหมายความว่าจะต้องขับรถที่มากกว่าหรือเท่ากับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับจะเป็น
2: มากกว
0: ่าหรือเท่ากับซึ่งสื่อความหมายว่าไม่น้อยกว่าไม่ต่ำกว่ามากกว่าหรือเท่ากับนะครับสำหรับเครื่องหมายที่เราจะต้องใช้ในการเปรียบเทียบการไม่เท่ากันนะครับสำหรับระดับชั้นนี้จะมี5เครื่องหมายนี้ครับต่อไปครูจะให้นักเรียนรู้จักกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับว่านอกจากคำที่กำหนดเหล่านี้แล้วนักเรียนคิดว่าจะมีคำอื่นที่สื่อความตามสัญลักษณ์ทั้ง5แบบได้ไหมครับได้ครับนักเรียนปลายทางคิดว่ามีคำอื่นที่แสดงการเปรียบเทียบการไม่เท่ากันได้ไหมครับครูขอยกสถานการณ์การช้อปปิ้งในศูนย์การค้าเมื่อกี้ต่อนะครับถ้าเกิดว่าศูนย์การค้าที่ครอบครัวนี้นะครับเดินทางไปมีนโยบายว่าลูกค้าที่มียอดใช้จ่าย500บาทขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์จอดรถฟรีนะครับข้อความนี้นะครับมีคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันไหมครับคำว่าขึ้นไปนะครับดังนั้นครูขอวงคำว่าขึ้นไปนะครับนักเรียนคิดว่าคำว่าขึ้นไปเนี่ยใช้สัญลักษณ์ใดในการสื่อความหมายครับ
2: ม
0: ากกว่าหรือเท่ากับ500บาทขึ้นไปหมายความว่าซื้อ500บาทได้ไหมครับ
2: ได
0: ้501บาทได้ไหมครับ
2: ได
0: ้600บาท
2: ได้
0: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า500บาทได้ไหมครับไม่ได้นะครับดังนั้นสัญลักษณ์ที่เราจะใช้สื่อความคือสัญลักษณ์มากกว่าหรือเท่ากับซึ่งจะสื่อความว่าขึ้นไปหรือตั้งแต่จุดจุดจุดขึ้นไปนะครับอย่างเช่นลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่500บาทขึ้นไปก็จะสื่อความหมายเช่นเดียวกันนะครับให้นักเรียนเติมข้อความลงไปในตารางนะครับตารางของเราจะมีทั้งหมด5หลักนะครับจะเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับ

0: สำหรับสถานการณ์ต่อไปนะครับถ้าหากว่าซื้อที่ร้าน A อย่างเดียวยอดเงินจะเกิน500บาทข้อความคำใดที่สื่อความหมายถึงการไม่เท่ากันครับ
1: เก
0: ินนะครับถูกต้องครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไหมครับครับคำว่าเกินยอดเงินเกิน500บาทหมายความว่าอะไรครับ
1: มากกว
0: ่า500บาทนะครับดังนั้นคำว่าเกินจะต้องใส่ลงไปในตารางช่องไหนครับช่องมากกว่านะครับให้นักเรียนเติมคำว่าเกินลงไปในช่องมากกว่านะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมเติมคำว่าเกินลงไปในช่องมากกว่าด้วยนะครับสถานการณ์ต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่าซื้อที่ร้าน B อย่างเดียวยอดเงินจะไม่ถึง500บาทนะครับข้อความนี้มีคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันบ้างครับคำว่าไม่ถึงนะครับยอดเงินไม่ถึง500บาทหมายความว่าอะไรครับยอดเงินจะน้อยกว่า500บาทดังนั้นเราจะเติมลงไปในช่องไหนครับน้อยกว่านะครับให้นักเรียนในห้องออกอากาศและห้องปลายทางเติมคำว่าไม่ถึงลงไปในช่องน้อยกว่านะครับต่อไปนะครับหากเลือกซื้อสินค้าหากเลือกซื้อเสื้อกับกางเกงจากคนละร้านจะมีวิธีใดบ้างที่ยอดเงินจะมีค่าอย่างน้อย500บาทข้อความนี้มีคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันบ้างครับ
1: อย
0: ่างน้อยนะครับยอดเงินจะมีค่าอย่างน้อย500บาทหมายความว่ายอดเงินมีค่าเท่าไหร่ครับ500บาทได้ไหมครับ500บาทได้นะครับมากกว่า500ได้ไหมครับ
1: ได้
0: นะครับดังนั้นคำว่าอย่างน้อยควรเติมในช่องไหนครับ
1: มากกว
0: ่าหรือเท่ากับนะครับดังนั้นให้นักเรียนเติมคำว่าอย่างน้อยลงไปในช่องมากกว่าหรือเท่ากับในตารางนะครับต่อไปนะครับแบบที่1ถ้าซื้อเสื้อจากร้าน A และกางเกงจากร้าน B ค่าใช้จ่ายคือ518บาทนะครับและแบบที่2ถ้าซื้อเสื้อจากร้าน B และกางเกงจากร้าน A ค่าใช้จ่ายคือ549บาทพบว่าทั้ง2แบบค่าใช้จ่ายสูงกว่า500บาทและต่ำกว่า569บาท569บาทเนี่ยคือราคาที่ซื้อจากร้าน A อย่างเดียวนะครับถามว่าข้อความนี้มีคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันบ้างครับ
1: ส
0: ู
1: งกว
0: ่
1: าแล้วก
0: ็
1: ต
0: ่
1: ำกว่า
0: สูงกว่าและก็ต่ำกว่านักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบครูปลายทางนะครับดังนั้นครูจะวงคำว่าสูงกว่าและคำว่าต่ำกว่านะครับคำว่าสูงกว่า500บาทหมายความว่าอะไรครับ
1: มากกว
0: ่า500บาท500บาทนับไหมครับไม่นับนะครับดังนั้นเราจะเติมคำว่าสูงกว่าลงในช่อง
1: มากกว
0: ่าและเติมคำว่าต่ำกว่าลงในช่อง
1: น
0: ้อยกว่านะครับให้นักเรียนในห้องออกอากาศและห้องปลายทาง

0: ติมคำว่าสูงกว่าและต่ำกว่าลงไปในช่องนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าผู้ปกครองจึงตัดสินใจเลือกซื้อแบบที่1ก็คือซื้อเสื้อจากร้าน A และซื้อกางเกงจากร้าน B นะครับจบสำหรับสถานการณ์นี้แล้วนะครับนักเรียนคิดว่ามีคำใดที่สามารถสื่อความหมายของการไม่เท่ากันนอกเหนือจากคำในตารางนี้ไหมครับมีไหมครับ
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: มีครับมีใครจะสามารถตอบให้ครูได้บ้างครับ
1: อย
0: ่
1: างมาก
0: อย่างมากนะครับคิดว่าอย่างมากเติมในช่องไหนครับ
1: น
0: ้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับมีคำไหนอีกไหมครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางได้นะครับนอกจากคำพวกนี้ครับครูขอเสนอคำเพิ่มเติมดังนี้นะครับคำแรกคือคำว่ายกเว้นนะครับคำว่ายกเว้นกับคำว่าไม่รวมนะครับจะอยู่ในเครื่องหมาย
1: ไม
0: ่เท่ากับนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคำว่าลงมานะครับอย่างเช่นยอดเงินเอาใหม่คำว่าลงมานะครับจะอยู่ในเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับและเมื่อกี้นะครับอย่างมากที่นักเรียนตอบนะครับก็อยู่ในเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับจะมีข้อความอื่นๆนะครับที่สื่อความถึงการไม่เท่ากันอีกมากมายนะครับซึ่งจะมีมากกว่านี้นะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่1นะครับเรื่องความสัมพันธ์จากภาพนะครับขอให้นักเรียนปลายทางหยิบใบกิจกรรมที่1ขึ้นมานะครับสำหรับในใบกิจกรรมที่1นะครับจะมีคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนพิจารณาภาพในบริบทต่างๆที่กำหนดให้3ภาพนะครับแล้วเขียนข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันให้สอดคล้องกับภาพนะครับพร้อมขีดเส้นใต้แสดงความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันนั้นนักเรียนสามารถเขียนข้อความได้มากกว่า1ข้อความในภาพที่1นะครับจะเป็นภาพของลิฟต์ที่อาคารเรียนม.2ของนักเรียนนะครับภาพที่2นะครับจะมีหุ่นรองเสื้ออยู่1หุ่นนะครับแล้วก็จะมีนางแบบอยู่4คนนะครับที่มีความสูงแตกต่างกันนะครับนางแบบ4คนก็จะมีนางบุษบานางมัทนานางรจนาแล้วก็นางจินตรานะครับแล้วก็ภาพที่3นะครับจะมีคุณลุงคนหนึ่งไปซื้อข้าวสารนะครับซึ่งมีข้าวอยู่3สายพันธุ์นะครับคือเสาให้ไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือคุณลุงเนี้ยจะถือข้าวสารได้แค่3กิโลกรัมเท่านั้นนะครับให้นักเรียนลองเขียนความสัมพันธ์ที่แสดงการไม่เท่ากันจากภาพทั้ง3นะครับ

สำหรับที่1 นะครับจะมีข้อความที่เป็นจำนวนแอบบอกไปให้อยู่3จุดนะครับจุดแรกนะครับสังเกตว่าคำว่า8 person นะครับหมายความว่า8คนคิดว่า8คนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับลิฟต์นี้นะครับจุดที่2 550กิโลกรัมนักเรียนคิดว่า550กิโลกรัมเนี้ยเราจะสามารถเขียนข้อความที่แสดงการไม่เท่ากันอย่างไรได้บ้างนะครับและจุดที่3ที่แอบบอกใบตรงเนี้ยคำแนะนำการใช้ลิฟต์นะครับตรงข้อที่5นะครับคิดว่ามีความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันอะไรที่ซ่อนอยู่ครับครูปลายทางสามารถบอกใบให้กับนักเรียนปลายทางตรงจุดนี้ได้นะครับ

ตอนนี้คิดว่านักเรียนปลายทางน่าจะทำกิจกรรมเรียบร้อยนะครับดังนั้นต่อไปครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบของนักเรียนนะครับเริ่มจากข้อที่1ภาพนี้นะครับจะเป็นภาพของลิฟต์จากอาคารเรียนม.2โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสังเกตว่าข้อมูลที่ให้มาเนี่ยจะมีคำว่า8 persons 550กิโลกรัมและข้อ5นะครับของคำแนะนำการใช้ลิฟต์เด็กอายุต่ำกว่า12ปีไม่ควรใช้ลิฟต์ตามลำพังนะครับนักเรียนคิดว่าในภาพที่1เนี่ยจะมีคำหรือข้อความที่แสดงการไม่เท่ากันยังไงบ้างครับครูขอตัวแทน1คนออกมานำเสนอคำตอบได้ไหมครับขอเชิญครับเราดูกันว่าเขาจะเฉลยว่าอะไรครับลิฟต์ลิฟต์สามารถลิฟต์สามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่เอ่ย

0: นักเรียนคนนี้เสนอมาว่าลิฟต์สามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน550กิโลกรัมนะครับนักเรียนในห้องคิดว่าถูกต้องตามที่ภาพนี้เสนอไว้ไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: ครับอ่ะข้อความที่เพื่อนเขียนมาเนี่ยคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันครับ
1: ไม่เกิน
0: ขอให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำว่าไม่เกินเพิ่มด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยดีมากครับถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: นักเรียนปรบมือเพื่อนหน่อยครับขอบคุณครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉลยที่ครูทำไว้นะครับนักเรียนสามารถตอบได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นข้อ1นะครับลิฟต์นี้บรรจุคนได้ไม่เกิน8คนหรือรับน้ำหนักได้ไม่เกิน550กิโลกรัมนะครับข้อความที่1มีคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันครับ
1: ไม่เกิน
0: แล้วก็ข้อที่2คือ
1: ไม่เกิน
0: เหมือนกันนะครับข้อความที่2ลิฟต์นี้มากที่สุดนะครับข้อความที่3ก็คือจะเกี่ยวข้องกับเด็กนะครับก็คือเด็กที่มีอายุน้อยกว่า12ปีไม่ควรใช้ลิฟต์ตามลำพังคำที่แสดงการไม่เท่ากันคือ
1: น
0: ้อยกว่านะครับภาพที่2เราจะมีหุ่นรองชุดที่มีส่วนสูง160เซนติเมตรและมีนางแบบอยู่4คนนะครับขอตัวแทน1คนออกมานำเสนอข้อที่2หน่อยครับนะครับของนักเรียนคนนี้นะครับนำเสนอมาว่าบุษบา

0: นักเรียนคนนี้กล่าวถึงบุษบานักเรียนปลายทางมีใครกล่าวถึงบุษบาแบบนักเรียนคนนี้ไหมครับ
1: ปรบมือเพื่อนหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนคนนี้นะครับเขาเสนอมาว่าบุษบามีส่วนสูงน้อยกว่าทั้ง3คนมัทนามีส่วนสูงน้อยกว่ารจนาและจินตลาข้อความนี้มีคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันบ้างครับ
2: น
1: ้
2: อยกว
1: ่
2: า
1: น้อยกว่านะครับขีดเส้นใต้คำว่าน้อยกว่านะครับมีคำอื่นอีกไหมครับก็น้อยกว่าเหมือนกันนะครับถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบแบบใดบ้างนะครับโอเคครับโอเคขอบคุณครับสำหรับตัวอย่างคำตอบของข้อนี้นะครับส่วนสูงของบุษบาน้อยกว่า160เซนติเมตรใช่ไหมครับเพราะว่าบุษบาเป็นไงครับส่วนสูงน้อยกว่าหุ่นใช่ไหมครับคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันครับ
2: น
1: ้อยกว่านะครับต่อไปส่วนสูงของรจนาและจินตลามากกว่า160เซนติเมตรนะครับแล้วก็มัทนาสูงกว่าบุษบาแต่เตี้ยกว่ารจนานะครับหรือรจนาสูงกว่าจินตลาและมัทนาครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นภาพของคุณลุงถือข้าวจำนวนที่ปรากฏอยู่ข้างบนข้าวครับก็คือราคาข้าวต่อกิโลกรัมนะครับตัวอย่างคำตอบนะครับข้าวเสาให้แพงกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวหอมมะลินะครับคำนี้ข้อใดคำใดแสดงการไม่เท่ากันครับ
2: แพงกว
1: ่าแล้วก็ขีดเส้นใต้ตรงแพงกว่านะครับต่อไปข้าวไรซ์เบอร์รี่ราคาไม่เท่ากับข้าวหอมมะลิคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันครับ
2: ไม
1: ่เท่ากับแล้วก็ลุงซื้อข้าวไม่เกิน3กิโลกรัมคือคำว่า
2: ไม
1: ่เกินนะครับลุงซื้อข้าวได้อย่างมาก3กิโลกรัม
2: อ
1: ย่างมากนะครับเมื่อซื้อข้าวเสาให้1กิโลกรัมและข้าวหอมมะลิ1กิโลกรัมราคาจะไม่เกิน100บาทสามารถทำได้ไหมครับได้ครับเนี่ยสังเกตว่าแต่ละภาพของเราเนี่ยจะมีความที่แสดงการไม่เท่ากันได้หลายรูปแบบนะครับนักเรียนปลายทางถ้าเกิดว่าได้คำตอบที่มากกว่านี้นะครับสามารถต่อกับครูปลายทางได้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้นะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับสัญลักษณ์การไม่เท่ากันแล้วก็การเปรียบเทียบที่แสดงการไม่เท่ากันนะครับสรุปความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับก็คือความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันสามารถพบได้ในชีวิตจริงนะครับแต่ละความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเขียนแทนด้วยข้อความหรือคำที่แตกต่างกันไปซึ่งในทางคณิตศาสตร์นะครับจะใช้สัญลักษณ์อะไรครับ
2: มากกว
1: ่
2: า
1: น้อยกว
2: ่
1: าม
2: ากกว่าหรือเท่ากับและไม่เท่ากับ
1: ครับก็คือจะใช้สัญลักษณ์เหล่านี้นะครับแสดงความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันนักเรียนสามารถใช้เครื่องหมายเหล่านี้ในการเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายของข้อความให้กระชับขึ้นได้นะครับแต่จุดที่นักเรียนต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับจากตารางของเรานะครับคำว่าไม่มากกว่าไม่มากกว่าใช้สัญลักษณ์อะไรครับใช้น้อยกว่าไหม
2: ไม
1: ่นะครับไม่มากกว่าจะใช้สัญลักษณ
2: ์
1: น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับทำนองเดียวกันกับคำว่าไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าถ้าเกิดฟังเผินๆอาจจะคิดว่ามันคือมากกว่าแน่เลยแต่จริงๆไม่น้อยกว่าคือ
2: มากกว
1: ่าหรือเท่ากับนะครับจุดนี้คือจุดที่นักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางต้องระวังให้ดีๆนะครับ

0: สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเอกสารที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่1ประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันในชั่วโมงต่อไปครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่เพิ่มยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับพบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาต่อ24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
2: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
3: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
2: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยมบาลตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุพยมบาลแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
4: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม 2B No. 1 นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
2: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
1: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
2: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
1: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
2: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
1: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
2: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
1: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
2: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการ

เมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยสาธารณะหรือพับบิกไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเร็วสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโด

0: โดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: เดี๋ยวจะเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะพายุงวงช้าง
4: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
5: เฮ้ย
1: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
4: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางนู้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค้นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลงไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
7: ดีแล้ว
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
4: เยอะเลย
8: มากแล้ว
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได
6: ้ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

0: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
1: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะจ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
2: เฮ้ยน่ากลัว

0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
1: สวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ขนอยทองนะครับปัจจุบันเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกก็วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด8คนนะครับซึ่งจะทำการผลิตพืชแล้วก็ด้านประมงแล้วก็ด้านปศุสัตว์โดยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติครับหลักคุณธรรมของเราในการขับเคลื่อนองค์กรในกลุ่มเราเนี่ยหนึ่งเองนะครับเราต้องใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันมีความเชื่อใจกันนะครับว่าสิ่งที่เราข้อกำหนดของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเราเองก็ต้องไม่ใช้อย่างนั้นจริง
0: ๆวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกทำเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีทั้งเกษตรกรรมทางด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐานโดยการใช้หลักคุณธรรมนั้นต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตร
1: ปัญหาที่มีแล้วก็เกิดขึ้นในองค์กรก็คือว่าคนในองค์กรหรือในกลุ่มเนี่ยเรามีช่วงอายุที่ต่างกันการที่ผมจะทำพืชหรือทำเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีก็จะมีสมาชิกก็อาจจะตอบว่ามันทำไม่ได้หรอกแต่เราทำได้ยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับผมไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลยนะครับผมให้กินใบหูเสือนะครับทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันทำได้ถามว่าเพราะทำไมล่ะครับเพราะเรานำความมีเหตุมีผลที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้มาดูซิว่าใบหูเสือมีความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างเช่นไก่จะเซนซิทีฟเรื่องโรคหวัดใบหูเสือมีสรรพคุณต้านโรคหวัดเราเลยเด็ดใบหูเสือให้ไก่กินทุกวันทุกวันนะครับดังนั้นไก่ไข่ไก่ที่ออกมาก็มีคุณภาพดีไก่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีการเสียชีวิตด้วยโรคหวัดรวมทั้งผลิตผลคือไข่ไก่ที่ได้ออกมาเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนจากยาปฏิชีวนะด้วยครับ
0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่สามารถทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งสารเคมีรวมทั้งการทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนได้มีรายได้จากการทำเกษตรทางตรงและทางอ้อม
1: ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางด้านสินค้าเกษตรเนี่ยเราก็มีการเพิ่มมูลค่าได้หลายด้านนะครับ1เราขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปกติต้องใช้ถั่วงอกเราไม่ใช้ถั่วงอกเราใช้หน่อไม้เนี่ยครับนะครับหน่อไม้ต้มแทนถั่วงอกเพราะอะไรล่ะครับเพราะเรามีหน่อไม้เราก็ใช้หน่อไม้มาเป็นส่วนผสมนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือทองม้วนโบราณที่เราทําอยู่เราก็ทํามาจากไข่ไก่นะครับที่เราเลี้ยงเองนะครับเอามาทําเป็นทองม้วนโบราณผลสำเร็จและความภาคภูมิใจของกลุ่มเนี่ยก็คือว่าเราทำเป็นต้นแบบนะครับคนมาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือในส่วนของชุมชนนะครับก็นำสิ่งต่างๆที่มาเรียนรู้ที่นี่นะครับได้ไปประกอบอาชีพสร้างอาชีพรายได้กับตนเองครับความตั้งใจในการที่จะทำต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือว่าอยากให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการมีรายได้จากการทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งพาสารเคมีและก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานนะครับในการใช้ทำการเกษตรครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้ไว้ก็คือมี3ห่วง2เงื่อนไขขึ้น1ความพอประมาณ2ความมีเหตุมีผล3ภูมิคุ้มกันและยิ่งการทำเกษตรกรรมด้วยแล้วเราต้องคำนึงถึงการทำเกษตรกรรมที่ปลอดภัยเราปลอดภัยผู้บริโภคก็ปลอดภัย
0: ชุมชนตำบลสวนพริกเป็นชุมชนที่มีความสุขซึ่งต้องทำให้คนในชุมชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพโดยการเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรกรรมเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเมื่อเกิดท่องเที่ยวเกิดขึ้นคนในชุมชนจะมีรายได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทำเกษตรกรรมก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้

0: ในขณะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการแต่ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้ประคองกิจการให้ดำเนินไปได้หนึ่งในนั้นคือบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนสน้ำสลัดและน้ำส้มสายชู QP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคมประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
1: ช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายของทุกองค์กรนะคะสำหรับ QP ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตที่สาหัสพอสมควรเช่นกันเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเราทุกคนองค์กรอยู่ไม่ได้หรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราพนักงานทุกคนซึ่งในฐานะผู้บริหารเราต้องขอบพระคุณพนักงานจริงๆในวิกฤตที่ผ่านมาเราสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากการทำงานที่เคยทำเป็นทีมต้องแยกทีมทำเพิ่มเวลาในการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเนี่ยในฐานะ QP ประเทศไทยของเราเราถือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาระหนึ่งอยู่ในมิชชั่นของเราที่เราจะต้องให้การดูแลต่อสังคมองค์กรเราอยู่ได้แน่นอนมาจากทีมงานมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มซัพพลายเออร์แต่ทีมงานของเราก็อยู่อาศัยในกลุ่มหมู่บ้านในเพื่อนบ้านเรารอบๆนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเรายืนได้เรามีผลกำไรการให้ความร่วมมือตอบสนองหรือช่วยเหลือหรือดูแลชุมชนในหมู่บ้านเราและรอบข้างบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรามองตระหนักเรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งในสิ่งที่เรามองไว
0: ้บริษัท QP ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 การวางมาตรการป้องกันตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัดรวมถึงการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดโดยสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทครบ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพนักงานครอบครัวของพนักงานชุมชนสังคมและลูกค้าของบริษัทโดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของโรคระบาดและลดโอกาสการเสียชีวิตดังนั้นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้เรายังมีมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดสร้างศูนย์พักแยกกักบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดหรือ FAI เพื่อรองรับการดูแลพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการก่อสร้างและความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดีระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 บริษัทไม่เคยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากการควบคุมดูแลภายในแล้วเรายังดูแลชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ
1: องค์กรเราจะอยู่รอดได้จะอยู่ยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกหน่วยงานแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสังคมรอบข้างองค์กรอาจจะรันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรใหม่ๆที่ได้กำลังเริ่มในกิจกรรม CSR อยากให้ขอให้มุ่งมั่นดูแลสังคมรอบข้างเราทุกปีถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรหรืออาจจะประสบภาวะวิกฤตในบางอย่างแต่ว่าก็อย่าลืมสังคมรอบข้างสังคมรอบบ้านเรานะคะช่วยดูแลเขาแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกันขอบคุณค่ะ
0: จากการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดที่จะอยู่ร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผู้สาธารณีสกอจานจาทางที่1เดินเข้ามาในมาระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับอันที่ยินคิดสกอจานจาทางที่1เดินเข้ามาในมาโอ้ระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับผู้โดยสารในโดยสารในทางไปกับกระบวนด้วยนี้
2: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

บ้านนนท์กอกสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทํางานนอกพื้นที่นะครับทํางานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นําหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นําแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันเนี้ยนนท์กอกก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ

ราทำเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่กิจกรรมต่างๆนะครับและทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปกิจกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่น

จุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณโน่นกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของโน่นกอกคือผ้าหมี่ขิดย้อมดอกบัวแดงครับ

ิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมว่าผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆ เขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับ

0: มอยากให้ผู้นำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ
1: หนูเกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนนกอกค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยโซล่าประสานมือค่ะวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรายังคงเกาะติดความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถเมล์ระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันกับผลการตรวจกล่องดำของรถไฟออกมาแล้วนะครับพบว่าคนขับรถไฟนั้นหยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดเกิดเหตุเพียงแค่100เมตรเท่านั้นส่วนผลตรวจร่างกายของคนขับรถไฟนอกจากจะพบสารเสพติดแล้วในร่างกายเนี่ยนะครับยังไม่รับอนุญาตด้วยในเรื่องของบัตรอนุญาตประจำเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางรางแล้ววันนี้ครับตำรวจก็นำตัว2ผู้ต้องหาทั้งคนขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟไปฝากขังที่ศาลอาญาที่สน.มักกะสันครับพนักงานสอบได้เชิญตัวผู้ต้องหา2คนคือนายสยมพรพนักงานขับรถไฟและนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อเสริมความรัดกุมในสำนวนคดีด้วยพลังการสอบปากคำพนักงานสอบสวนควบคุมผู้ต้องหาทั้ง2คนเดินทางไปยังศาลอาญาเพื่อยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกโดยมีเจ้าหน้าที่นิติกรการรถไฟเดินทางไปรอที่ศาลอาญาอยู่ก่อนแล้วโดยในระหว่างการควบคุมตัวผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟว่าอยากจะขอโทษอะไรหรือไม่และในขณะที่โบกธงแล้วทำไมถึงไม่หันกลับไปมองรถไฟอีกและทำไมถึงลดธงเร็วโดยทางผู้ต้องหาเนี่ยกล่าวแต่เพียงว่าขอโทษรู้สึกผิดและยืนยันว่าตนเองได้โบกธงแดงและยืนหันหลังอยู่เพื่อกดปุ่มให้ไม้กั้นลงรวมถึงได้มีการแจ้งให้คนขับรถไฟได้หยุดรถแล้ว
2: อันนี้ก็เป็นคำพูดอะไรไหมคะ
3: โทษครับพี่โทษครับโทษครับพี่โทษครับโทษครับโทษครับพี่ระวังครับระวังครับพี่
2: ด้านหลัง
3: พ
2: ี่โทษกับคนขับไหมคะมีการแจ้งเขาฟังอีกรอบเรายืนยันว่าเราทำงานที่เต็มที่ใช่ไหม
4: พี่อยากขอโทษใช่ไหม
2: เขาบาดใช่ไหมคะ
0: ส่วนนายสยมพรหรือพนักงานขับรถไฟก็ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเช่นกันนะครับว่าเห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนไหมอยากจะขอโทษหรือพูดอะไรกับผู้เสียหายผู้เสียชีวิตหรือไม่ก่อนจะมาปฏิบัติหน้าที่ได้เสพอะไรหรือไม่มีการเบรกกระทันหันไหมแต่ก็ไม่มีการตอบอะไรส่วนพนักงานขับรถเมล์ขอสมก.ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกไฟคลอกนั้นปัจจุบันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับประกอบกับแพทย์ได้ตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวแล้วผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายโดยตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในขณะนี้ต้องรอให้อาการบาดเจ็บทุเลาลงจนสามารถให้การได้ก่อน
1: ส่วนผลการตรวจกล่องดำจริงๆแล้วออกมาตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวานนี้ก็พบนะคะว่าขบวนรถไฟเนี่ยวิ่งเข้าปะทะรถเมล์ด้วยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็หยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดปะทะเนี่ยเพียงแค่100เมตรเท่านั้นซึ่งก็เท่ากับว่าคนขับรถไฟเนี่ยเริ่มที่จะเหยียบเบรกตั้งแต่100เมตรก่อนหน้าเท่านั้นแล้วก็ต้องหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดรถหรือขยับตัวรถไม่ได้แต่ว่าหยุดช้าเกินไปจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะทีนี้พอไปตรวจสอบเรื่องของระบบอนุสัญญาณก็ไม่ผิดปกติไม่มีข้อบกพร่องยังทำงานได้อยู่เพียงแต่ไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมากั้นได้ตามปกติและคนขับรถไฟก็ควรจะหยุดแต่ว่าหยุดเนี่ยช้าเกินไปนั่นเองอย่างไรก็ตามนะการหยุดขบวนรถไฟโดยเฉพาะขบวนที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งก็มีน้ำหนักรวมหลายพันตันจะต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเนี่ยเกือบ2กิโลเมตรค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการเบรกในระยะ100เมตรเนี่ยก็ถือว่าช้าเกินไปนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่น่าตกใจเพราะว่ามีผลตรวจร่างกายของคนขับรถไฟอายุ46ปีที่โรงพยาบาลตำรวจพบว่าคนขับรถไฟค่ะเป็นบวกนะคะมีสารเสพติดในร่างกายส่วนเจ้าหน้าที่บอกธงให้สัญญาณรถไฟผลออกมาไม่พบสารเสพติดในร่างกายขณะที่อย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้คนขับรถโดยสารประจำทางสาย206คันเกิดเหตุนะคะแพทย์ก็ได้ทำการตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วนะคะซึ่งก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดค่ะ
0: และนอกจากนี้นะครับกรมการขนส่งทางรางพบว่าพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟสายรายดังกล่าวนะครับและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดความคืบหน้าสำหรับการดำเนินคดีนี้ล่าสุดนั้นตำรวจตั้งข้อหาคนขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหาย
1: ไปดูความคืบหน้าในการตรวจอัตลักษณ์บุคคลนะคะซึ่งทางพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลบอกว่าณขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวค่ะเหลืออีก1ครอบครัวซึ่งอยู่ระหว่างการประสานเข้าตรวจคาดว่าผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจะทราบภายในเย็นวันนี้หรืออย่างช้าก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก่อนที่จะส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการขณะที่ครอบครัวที่เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้วแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวแล้วก็ชาวเมียนมา1ครอบครัวค่ะส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลให้ครบทั้ง8ราย
4: มีส่งเข้ามาเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ย8ร่างกับ3ชิ้นส่วนเมื่อเช้านี้เข้ามาอีกเพิ่มอีก1ชิ้นส่วนนะครับทุกรายการเนี่ยเราได้ตรวจชันสูตรเรียบร้อยแล้วขณะนี้เนี่ยกำลังรอผลของ DNA นะครับ
5: รอ DNA ตอนนี้มีครอบครัวที่มาตรวจ DNA แสดงตัวเพื่อตรวจ DNA เบื้องต้นมากี่ครอบครัวครับท่าน
4: ที่มาเก็บตัวอย่างแล้ว7ครอบครัวครับ
5: 7ครอบครัวใช่มั้ย
4: ครับ
5: เจ็ดครอบครัวนี้เป็นคนไทยคนต่างชาติหรือไทยบ้างครับท่าน
4: ก็มีต่างชาติด้วยคนไทยด้วยครับ1
5: เป็นประเทศอะไรครับท
4: ่
5: าน
4: เมียนมาเย็นนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ครับ
1: สำหรับขั้นตอนหลังทราบผลตรวจ DNA นะคะเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเนี่ยไปเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายที่แจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก่อนดำเนินการออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันทำให้ญาติเนี่ยสามารถรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้คือตั้งแต่วันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสบดีนี้ค่ะอุปสรรคสำคัญในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครั้งนี้ก็มาจากสภาพร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกไฟไหม้จนลายนิ้วมือแล้วก็สภาพฟันเนี่ยเสียหายเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้วิธีตรวจ DNA จากเลือดและกระดูกของผู้เสียชีวิตแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับ DNA ของญาติผู้สูญหายตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบชิ้นส่วนอวัยวะเพิ่มเติมในพื้นที่เกิดเหตุอีก1ชิ้นรวมล่าสุดตอนนี้4ชิ้นนะคะโดยอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์แล้วก็เทียบเคียง DNA เพื่อระบุว่าเป็นของผู้เสียชีวิตรายใดทางนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาขอความร่วมมือไปยังครอบครัวที่คาดว่ามีผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีก1ครอบครัวค่ะให้เข้ามาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA โดยขอให้เป็นญาติสายตรงทางสายเลือดนะคะแล้วก็สามารถนำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อดำเนินการได้ในทันทีค่ะ
0: ทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึงมาตรการการดูแลพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ว่าได้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครให้มีการทบทวนจุดแยกทุกจุดว่ามีการทำเครื่องหมายต่างๆครบถ้วนหรือไม่และจะอัปเดตในช่วงเที่ยงวันนี้ซึ่งจุดที่เกิดเหตุนั้นมีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานมีจุดตัดไปถนนต่างๆทำให้การจราจรติดขัดและต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนทั้งตำรวจการรถไฟแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรซึ่งบางจุดนั้นมีสัญญาณติดตั้งอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ใช้งานเต็มสำหรับการกวดขันวินัยจราจรนั้นกรุงเทพมหานครก็จะเน้นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนเพราะการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของตำรวจคงต้องสรุปร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรณีข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีที่มีแนวคิดจะทำอุโมงค์ลอดจุดตัดทางรถไฟนั้นนายชัดชาติระบุว่าในอดีตมีโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วเหมือนได้เคยทำสำเร็จแล้วในเส้นทางของวิภาวดีรังสิตซึ่งก็มี2แนวทางก็คือการยกรถไฟหรือการสร้างถนนลอดแต่ในการสร้างถนนลอดนั้นต้องพิจารณาให้ดีเพราะมีระยะของความลาดเอียงของถนนด้วย
6: แต่ให้สสทบทวนจุดแยกทุกจุดนะว่าเรามีการทำไอ้ตัวเครื่องหมายต่างๆได้ครบถ้วนไหมเช่นสีเหลืองทะแยงซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีประมาณตอนเที่ยงก็ได้มาอัปเดตกันจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีความซับซ้อนด้วยเพราะว่ามีถนนคู่ขนานและบางทีมันมีรถที่จะทะลุไปอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เบียดซ้ายแล้วก็จะเบียดเข้าขวาอีกทีนึงตอนนี้การจราจรติดขัดก็ได้สั่งให้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ให้มาอัปเดตว่าทุกทางแยกในที่มีรถไฟตัดแล้วก็จุดเสี่ยงอื่นด้วยเนี่ยมีตรงไหนแต่นี้แล้วก็พวกจุดต่างๆนี้เราอยู่ในลิสต์แบบของกรุงเทพมหานครแล้วที่เรามีจุดนั่นอยู่นะแต่ว่าคงต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนด้วย
7: ท่านนายกบอกว่ามีแนวคิดที่จะขุดอุโมงค์ลอดจุดตัดที่จุดเกิดเหตุด้วยอาจารย์มองไงบ้างคร
6: ับผมว่าก็จริงแล้วเส้นทางนี้ถ้าเกิดดูในอดีตมันจะมีโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วเหมือนที่เราทำสำเร็จไปแล้วในเส้นวิภาวดีถูกไหมวิภาวดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแจ้งวัฒนะแล้วก็มางามวงวานรถไฟยกระดับหมดแล้วนั้นจุดตัดมันจะน้อยลงไม่ผมว่าแนวคิดเดิมที่ผ่านมาก็มีสองทางรถไฟหรือเอาถนนลอดก็คงต้องพิจารณาแต่ถนนลอดมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อาจจะมีเรื่องระยะสโลปอ่ะเพราะว่าถนนมันเริ่มมีเพชรบุรีตัดใหม่ที่อยู่ใกล้ๆด้วยไม่แน่ใจว่าไอ้สโลปมันจะไปชนกับเพชรบุรีตัดใหม่หรือเปล่าหรือไม่ถ้าเกิดแต่ถ้ายกทางรถไฟผมว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกอันหนึ่งที่จะลองพิจารณาเพราะมันอยู่ในโครงการอยู่แล้วด้วยซ้ำผมว่านะ
0: ขณะที่นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีอุบัติเหตุบนท้องถนนและจุดเสี่ยงทางรถไฟระหว่างเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถขนส่งเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2569ที่จังหวัดสงขลาว่าวินัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวใจสำคัญหากไม่พร้อมต้องหยุดปฏิบัติงานทันทีและไม่ควรนำชีวิตผู้โดยสารไปเสี่ยงพร้อมกับย้ำว่ากระทรวงคมนาคมจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยลดอุบัติเหตุควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเพื่อยกระดับมาตรฐานการคมนาคมของไทยสู่ระดับสากล
1: พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศการจราจรบนถนนอโศกดินแดงวันแรกของสัปดาห์แล้วก็วันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกทั่วประเทศด้วยนะคะภาพรวมการจราจรในวันนี้ก็ถือว่าเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีรถจอดติดคร่อมอยู่ที่ทางรถไฟค่ะเนื่องจากว่าการจราจรค่อนข้างติดขัดแล้วก็มีรถติดสะสมอยู่หนาแน่นทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเป็นการจราจรบนแยกถนนอโศกดินแดนทีมข่าว MBT ไปสำรวจพบว่ามีพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเนี่ยยังคงจอดคร่อมทางรถไฟอยู่นะคะแต่ก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ขอสมก.เนี่ยมาคอยกำชับให้จอดอยู่ระหว่างหลังเส้นเหลืองค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์บางส่วนจอดคร่อมเส้นเหลืองอยู่เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าการจราจรยามเช้าค่อนข้างติดขัดแล้วก็หนาแน่นทีเดียวค่ะนายวงมณีมณีวงเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษขอสมก.เปิดเผยให้ฟังนะคะว่ามีการกำชับพนักงานขับรถโดยสารทุกสายที่ใช้เส้นทางผ่านจุดทางรถไฟอ่ะต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงที่การจราจรติดสะสมย้ำชัดเจนว่าห้ามจอดรถคร่อมบนทางรถไฟอย่างเด็ดขาดหากประเมินแล้วว่าไม่สามารถขับผ่านจุดตัดได้จะกำชับให้รถอยู่หลังเส้นเหลืองเพื่อความปลอดภัยค่ะ
8: ถ้าใช้กฎหมายเราจะใช้ด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่สำคัญที่สุดคือที่ตัวเราครับความปลอดภัยอยู่ที่เราแค่เอาชีวิตเราไปเสี่ยงหรือจะเซฟชีวิตเรามันอยู่ที่เราแต่เราไปกำหนดเขาไม่ได้ครับ
9: ตอนนี้เราต้องเอาเจ้าหน้าที่มาคอยกั้น
8: ครับผม
9: เขาจะได้ไม่กล้าแล้วแก้ปัญหาแบบนี้ไปก่อน
8: ใช่คร
9: ับ
2: ซ
8: ึ่
2: งหน
8: ู
2: มองว่าตอนน
8: ี้
2: มันเป็นระเบียบอาจจะเป็นมาตรฐานนโยบายที่ทำทั่วประเทศเลยที่มองว่ามันดีไหมเพราะว่าช่วงนี้มันดูเป็นระเบียบมากอะตอนที่พ
8: ี่ดีครับเป็นภาพลักษณ์ที่ดีสวยงามปลอดภัยและก็เป็นมาตรฐานนะครับ
1: ย้ำอีกครั้งนะคะว่าเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการปฏิบัติตามกฎจราจรยังเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยอมรับนะคะว่าสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละค่ะเรื่องของวินัยแล้วก็จิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ละคนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งแล้วมองว่าหากมาตรการจัดระเบียบแบบนี้ควรที่จะใช้ทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะแค่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้นเพราะว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะ ะมีเรื่องของเส้นทางรถไฟนะคะที่วิ่งผ่านบริเวณตามตัวเมืองหรือว่าถนนหนทางต่างๆเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้วันจันทร์เป็นวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศด้วยและจุดนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนขององค์กรต่างๆภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็โรงเรียนต่างๆนี่นะคะอยู่ในพื้นที่เส้นทางดังกล่าวจำนวนมากช่วงเช้าวันนี้การจราจรนี่นะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีรถติดสะสมแต่ถ้าดูภาพรวมนะคะส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็เริ่มที่จะเรียกว่า
0: ตระหนัก
1: ถึงวินัยการจราจรมากยิ่งขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
0: แต่จุดนี้นะลองดูท่านผู้ชมดูนะครับคือในบริเวณแยกทางรถไฟเนี่ยถ้าเลยไปหน่อยปุ๊บมันจะมีแยกถนนใหญ่ที่เป็นจุดตัดระหว่างอโศกกับเพชรบุรีตรงนั้นน่ะระหว่างทางรถไฟไปตรงแยกจุดตัดเนี่ยระยะทางมันไม่ยาวดังนั้นคือแล้วเวลาเช้าๆแบบนี้รถทุกคันอยากจะผ่านไปให้เร็วไงอยากจะผ่านเพราะว่าบางคนติด3ไฟแดง4ไฟแดงกว่าจะผ่านแยกจุดตรงนี้ได้นี่ฮะเวลารถเคลื่อนตัวก็ถ้าเกิดรถเยอะเนี่ยมันจะเคลื่อนเป็นทางยาวเลยนะไม่มีช่องว่างแบบนี้ที่เห็นในภาพเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคันเนี่ยพยายามจะให้พ้นไฟเขียวไปให้ได้พอมันไม่พ้นอ่ะแล้วรถมันไหลมาแบบเนี้ยมันก็เลยเหตุเราเลยเห็นภาพเหตุการณ์ว่าอ๋อมันยังมีรถจอดคร่อมอยู่เพราะมันไหลไปแล้วสุดท้ายไหลไปไม่พ้นไม่สามารถหลุดไฟเขียวไปได้เลยต้องติดไฟแดงพอคันหน้าหยุดคันหลังที่มาแล้วไม่สามารถหลุดไปได้เนี่ยก็เลยต้องอยู่บริเวณตรงนั้นน่ะคร่อมเลนแล้วก็เกินเส้นที่เส้นเหลืองที่เป็นเส้นทะแยงอ่ะมันก็เห็นภาพแบบนี้อยู
1: ่คือจากการสอบถามผู้ที่ใช้รถใช้ถนนตรงจุดเนี้ยเขาบอกว่าไฟแดงเนี่ยมันนานแต่ไฟเขียวแป๊บเดียวพอไฟเขียวเนี่ยเขาก็เลยรีบที่จะผ่านจุดไฟแดงตรงนี้ให้เร็วที่สุดพอไฟเขียวเสร็จปุ๊บพอไฟแดงเนี่ยมันระยะกระชั้นชิดบางครั้งเนี่ยรถนึงก็เลยต้องไปคร่อมอยู่ที่รางรถไฟนั่นเองแต่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยตระหนักถึงวินัยการจราจรโดยเฉพาะนะคุณผู้ชมนะก็คือจอดอยู่ที่บริเวณหลังเส้นสีเหลืองจริงๆแล้วตามกฎหมายการจราจรเนี่ยนะคะคือต้องอยู่ห่างจากรางรถไฟเนี่ยประมาณ5เมตรด้วยกันนะคะ
0: ครับแต่ทีนี้คือพอมันมาแล้วไง
1: ค่ะ
0: กลับไม่ได้ไปไม่ถึงก็ไม่รู้จะไปยังไงอ่ะจะขยับไปข้างหน้าอ่ะรถก็ติดพอถอยข้างหลังมาข้างหลังก็มาจ่อข้างหลังแล้วมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยเห็นมีคนมาช่วยในการจัดการจราจรอย่างที่บอกไปนะครับทางพนักงานของขสมกพนักงานของการรถไฟที่คุมไม้กั้นเขาก็จะมาในการค่อนข้างจะเคลียร์พื้นที่อยากให้ทำอย่างนี้ตลอดไปนะไม่ใช่ว่าทำแค่เฉพาะช่วงที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะเป็นหนึ่งความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
1: ค่ะไปดูอีกจุดหนึ่งใกล้ๆเคียงกันนี่แหละค่ะเป็นจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะก็มีประชาชนยังคงเดินทางมาวางดอกไม้พวงมาลัยแล้วก็จะมีน้ำดื่มนะคะเพื่อมาแสดงความไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยนะคะ
0: ส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะครับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกได้ออกมาแสดงความเสียใจและพร้อมแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายอย่างเป็นธรรมที่สุดโดยไม่มีการบ่ายเบี่ยงใดๆทั้งสิ้นซึ่งได้มีการประสานงานโดยตรงกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและระบบกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยรายละ 1,500,000 บาทกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยารายแรก 80,000 บาทนะครับไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นขสมก.เร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานญาติเพื่อเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียโดยจะรายงานรายละเอียดการชดเชยเยียวยาเพื่อความโปร่งใสในส่วนของกระทรวงแรงงานครับจากรายงานมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8รายบาดเจ็บ32ราย

สำหรับผู้บาดเจ็บนั้นซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้ก็จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือว่าส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้ง2โรงพยาบาลหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินในการทดแทนกรณี

0: 40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลหลักนะครับผ่านหลักของสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200บาท
1: หลังจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่บริเวณแยกอโศกนะคะทางกรมสุขภาพจิตก็ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนค่ะงดการเผยแพร่ภาพที่รุนแรงหวั่นว่าจะกระทบกับสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุและประชาชนในวงกว้างและมีการจัดทีมนะคะเพื่อที่จะเตรียมดูแลเยียวยาด้านจิตใจตลอด24ชั่วโมงโดยนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์ค่ะอธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยบอกว่ากรมสุขภาพจิตนะคะได้ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ส่งต่อหรือว่าแชร์ภาพและคลิปเหตุการณ์โดยเฉพาะภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตหรือว่าภาพที่รุนแรงนอกจากนี้ยังขอหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ญาติหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ในภาวะโศกเศร้าเนื่องจากการรับชมภาพเหตุการณ์รุนแรงซ้ำๆอาจจะทำให้เกิดความเครียดทั้งนี้ค่ะกรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบสนับสนุนเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นซึ่งก็ประเมินว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็มีแนวโน้มคลี่คลายจึงได้เตรียมทีมดูแลสุขภาพจิตใจจำนวน6ทีมจากหน่วยงานด้านสุขภาพจิตหลายแห่งค่ะเพื่อสนับสนุนการดูแลด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานโรงพยาบาลและสถาบันนิติเวชในการดูแลผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตสำหรับผู้ที่มีอาการเครียดวิตกกังวลแล้วก็นอนไม่หลับหรือว่าได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: และวันนี้ครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครหลายจังหวัดอย่างวันนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไปตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนวัดมหานพารามในพระราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของกทม.ที่มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติเป็นแห่งแรกพร้อมกับเริ่มมาตรการให้นักเรียนฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับครูเพื่อหวังให้ช่วยการเสริมสร้างสมาธิในการเรียนและเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหานพารามในพระราชูปถัมภ์เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569เป็นวันแรกถือเป็นโรงเรียนในสังกัดของกทม.แห่งแรกครับที่มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติผู้ว่าชาติชาติบอกกับว่าภาษานั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทักษะในอนาคตแต่การเรียนการสอนหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติต้องคิดให้ดีเพราะมีความซับซ้อนในเรื่องของมาตรฐานต่างๆดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นต้นแบบก่อนที่จะขยายไปยังโรงเรียนอื่นๆโดยให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดทำเป็นโรงเรียนสาธิตและทำให้หลักสูตรนั้นมีความเข้มข้นขึ้นส่วนมาตรการในการเก็บโทรศัพท์มือถือของนักเรียนนั้นผู้ว่าชาติชาติก็บอกว่าก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพและพฤติกรรมจากการใช้งานหน้าจอเกินความจำเป็นเพราะมือถือนั้นทำให้เด็กเสียสมาธิและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหากมีเหตุจำเป็นต้องใช้ก็แจ้งกับครูได้ซึ่งหลายโรงเรียนตอนนี้ก็ดำเนินการมาแล้ว

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สีพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เนี่ยเราพบกันชั่วโมงแรกถูกต้องไหมคะนะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะชั่วโมงแรกนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาเรียนรู้นะคะในหน่วยที่1นะเป็นหน่วยที่สำหรับการแก้ปัญหาและการโปรแกรมนะคะเดี๋ยวเนื้อหามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะนะคะในชั่วโมงแรกนะคะของหน่วยที่1เนี้ยนะคะนักเรียนเราจะต้องมาเรียนกันเรื่องขั้นตอนการวางแผนและการพัฒนาแอปพลิเคชันรู้จักไหมแอปพลิเคชันอะใช้อยู่ไหมทุกวันนี
3: ้
2: ใช้อยู่เนาะปัจจุบันนี้นักเรียนปฏิเสธไม่ได้แล้วเนาะว่าเราไม่เคยใช้แอปพลิเคชันใช่ไหมนะคะโอเคทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดนะคะช่วยกันตอบนะปรึกษากันได้นะคะพูดคุยกันได้เลยปลายทางด้วยนะคะนักเรียนเคยใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างและใช้เพื่ออะไรเอาแบบใกล้ตัวที่สุดเลยได้ทุกหมวดเลยนะมินได้ยินแว่วๆมาแล้วเมื่อกี้นี้คุยกันได้เลยค่ะคุยกันได้เลยเกี่ยวข้องกับการเรียนอย่างเงี้ยมีไหมการเดินทางอะไรแบบนี้มีไหมเดี๋ยวขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มนะนะคะตอบเป็นตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนไปทางได้ฟังหน่อยกลุ่มไหนจะอาสาคะยกมือเลยกลุ่มไหนจะอาสาคะมีไหมโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยอันนี้กลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่3อันนี้กลุ่มที่1เนาะโอเค
0: แอปพลิเคชันที่ใช้หลักๆนะครับคือ TikTok ครับใช้เพื่อค้นหาข้อมูลที่ไม่เข้าใจครับข่าวสารต่างๆ
2: แล้วก็มีอย่างนะ
0: แล้วก็มี YouTube ครับก็เช่นกันนะใช้เพื่อการค้นหา
2: ใช่
0: ครับ
2: ดูหนังฟังเพลงใช่ไหมคะโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะคะแอปพลิเคชันนั้นสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดเมื่อกี้นี้เพื่อนตอบไปแล้วใช่ไหมคะทำไมคะอย่างเช่น YouTube ใช่ไหมเอาไว้ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงใช่ไหมคะเช่นดูหนังฟังเพลงค้นหาข้อมูลได้ไหม YouTube เนี่ยได้นะคะบางทีเราไม่เข้าใจบทเรียนไหนเราก็ทำไมคะสามารถเข้าไปสืบค้นใน YouTube ได้ใช่ไหมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรแอปพลิเคชันหลักๆเลยนะคะที่เราใช้กันนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะว่าเราจะได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์อะไรบ้างนะคะข้อที่1เลยคืออธิบายขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันนี่นะคะต่อมา2การออกแบบการวางแผนและติดตามการทำงานนะคะ3วางแผนพัฒนาแอปพลิเคชันตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทีนี้ฟังก่อนนะจุดประสงค์ข้อที่1กับข้อที่2เกี่ยวข้องกันอย่างไรฟังให้ดีนะคะการพัฒนาแอปพลิเคชันถ้าเราจะให้มันทำไมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเราจะต้องมีระบบการติดตามการทำงานนะคะถามว่าเอามาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างเดียวหรอนะคะสามารถเอาไปใช้ในทุกๆงานได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าทำไมคะตอนนี้ในชั่วโมงนี้ครูเอามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาแอปพลิเคชันเท่านั้นเองโอเคนะคะเข้าใจไหมเนาะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะได้แก่เรามาดูทีละขั้นตอนนะ1การศึกษาความต้องการนักเรียนจดลงไปในสมุดได้เลยนะคะ นักเรียนปลายทางด้วยนะคะจดบันทึกลงสมุดได้เลยนะคะ 4ขั้นตอนได้แก่อะไรบ้าง1คือการศึกษาความต้องการนะคะเดี๋ยวครูอธิบายข้อย่อยๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ2คือการออกแบบนะคะ3การสร้างแอปพลิเคชันนะคะและ4คือการทดสอบการทดสอบเนี่ยอยู่สุดท้ายเลยนะคะ

เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูทีละขั้นตอนนะคะหนึ่งคือการศึกษาความต้องการนะคะเราจะต้องทำไมเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่แอปพลิเคชันสามารถทำได้นะคะคืออะไรนะประโยชน์ของแอปพลิเคชันวิธีการใช้งานนะคะรูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างใครผู้ใช้กับแอปพลิเคชันนะคะผู้ใช้คือใครล่ะก็คือตัวเราเองนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำไมรู้ก่อนว่าแอปพลิเคชันที่เราจะสร้างเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรประโยชน์มันคืออะไรนะเช่นอะไรคะนักเรียนอาจจะสร้างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับอะไรคะการติดตามสัตว์เลี้ยงถูกต้องไหมอาจจะมีอุปกรณ์สักอย่างนึงทำไมคะติดไว้ที่ตัวสัตว์เลี้ยงของเราถูกต้องไหมแล้วมีการอะไรแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ฟังนะคะต่อมานะคะ2การออกแบบนะคะการออกแบบนักเรียนสามารถประยุกต์เอาแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยนักเรียนมาช่วยในการออกแบบให้เป็นระบบได้นะคะนักเรียนนะเช่นอะไรเราเรียนไปแล้วเมื่อตอนม.2ถูกต้องไหมใช่ป่ะนะก็จะมีทั้งหมดอะไรคะ1แบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะคะ2คือการพิจารณารูปแบบนะคะ3การคิดเชิงนามธรรมอันนี้คุ้นคุ้นไหมเรียนกันไปหมดแล้วเนาะนะคะนะคะและ4อะไรคะการออกแบบอัลกอริทึมการออกแบบอัลกอริทึมจะทำให้เราทำไมคะสามารถทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอนมากขึ้นถูกต้องไหมเราจะรู้วิธีการออกแบบเลยว่าขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนสุดท้ายเราต้องทำอะไรบ้างถูกต้องไหมคะเราก็จะทำงานเป็นระบบมากขึ้นไหมเป็นระบบมากขึ้นนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะต่อมานะคะยังอยู่การออกแบบอยู่นะนะคะผลลัพธ์จากขั้นตอนนี้คือเราจะได้โครงร่างของแอปพลิเคชันนะคะที่ประกอบไปด้วยอะไรคะส่วนต่างๆที่มีหน้าที่กำหนดหน้าที่และการทำงานที่ชัดเจนนะคะเราจะเห็นว่าสมมตินะเราเข้าไปที่อะไรคะยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เราฮอตฮิตกันมากเลยตอนนี้เวลาเราเข้าไปเราจะเจอฟังก์ชันปุ่มต่างๆถูกต้องไหมเมนูต่างๆใช่ไหมคะเช่นอัดวิดีโอใส่อะไรฟิลเตอร์เอฟเฟกต์ใส่

พลงใช่ไหมคะตามไอคอนนั้นๆเขาก็จะสื่อเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ทำไมที่สัญลักษณ์ที่ทำไมคะที่สื่อนะการทำงานนั้นๆเช่นอะไรคะถ้าใส่ฟิลเตอร์ก็จะเป็นคล้ายไม้กระทาใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มีแสงออกมาใช่ไหมคะเราก็จะจำได้ว่าอ๋อแอปพลิเคชันนี้ทำไมคะถ้าใส่ฟิลเตอร์ต้องกดที่ไอคอนนี้นะคะเราก็จะได้โครงสร้างหลักๆออกมานะคะต้องบอกหน้าที่ด้วยนะว่าหน้าที่ทำอะไรต่อมาการสร้างแอปพลิเคชันนี่อันนี้สำคัญเลยนะคะการสร้างแอปพลิเคชันในนักเรียนเมื่อผู้พัฒนานะคะเริ่มลงมือเขียนโปรแกรมในส่วนต่างๆผู้พัฒนาจะต้องพบกับอะไรคะปัญหาข้อบกพร่องข้อจำกัดถูกต้องไหมคะตอนแรกเนี่ยเราออกแบบวางแผนไว้เนี่ยนักเรียนก็ทำไมคะมันอาจจะยังไม่ได้เจออุปสรรคอะไรมากใช่ไหมพอทำไมคะพอมาเริ่มลงมือเขียนโปรแกรมต่างๆแล้วเนี่ยหรือทำสิ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ยนะคะก็เริ่มพบปัญหาแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะข้อจำกัดของอุปกรณ์ถูกต้องไหมบางทีอุปกรณ์เราอาจจะทำไมไม่ซัพพอร์ตกับโปรแกรมที่เราเขียนก็ได้นะคะซอฟต์แวร์นะคะไลบรารีนะคะแล้วก็อะไรคะภาษาที่นำมาใช้นะคะภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นักเรียนมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาจริงไหมนะคะบางครั้งทำไมคะเทคโนโลยีไปไวไหมไปไวมากเราเพิ่งจะชำนาญภาษาสมมุตินะเราอาจจะเพิ่งชำนาญภาษาโปรแกรมสแคดนะที่เราเรียนกันมาแต่พอผ่านไปสักหนึ่งปีทำไมเริ่มมีภาษาบล็อกนะค่ายอื่นๆพัฒนาขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยทำให้ทำไมคะเราจึงต้องมีการปรับตัวเรียนรู้ใช่ไหมนะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คืออาจจะเป็นข้อจำกัดนะคะในการพัฒนาหรือในการสร้างนะคะต่อมาการทดสอบนะคะพอเราสร้างเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรทดสอบไหมทดสอบนะการทดสอบแอปพลิเคชันนะคะเป็นไปเขาเรียกว่าเป็นการตรวจสอบคุณภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขนะคะเพื่อให้ว่าแอปพลิเคชันทำงานได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ความต้องการของผู้ใช้เนี่ยต้องกำหนดตั้งแต่ขั้นตอนไหนถูกต้องต้องกำหนดตั้งแต่อะไรคะขั้นตอนแรกเลยถูกต้องไหมคะแล้วเราค่อยทำไมวางแผนการออกแบบให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานจนมาถึงอะไรคะข้อสุดท้ายที่เป็นการทดสอบเราก็ต้องทดสอบว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้1 2 3 4เป็นไปตามนั้นหรือไม่เข้าใจไหมคะลูกนะอันนี้ข้อสำคัญเลยนะถ้าทดสอบออกมาแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้นะคะต้องกลับไปทำอะไรคะไปปรับปรุงถูกต้องไหมคะไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นเหมือนเวลาเราทำโครงงานอ่ะหรือเราทำชิ้นงานเมื่อปีที่แล้วเนี้ยวิชาออกแบบอ่ะนะทำครั้งแรกดีเลยไหมชิ้นงานอ่ะไม่ใช่ไหมเหมือนตอนม.หนึ่งเราสร้างใบพัดการสร้างใบพัดครั้งแรกของเราทำไมพัดได้ไหมฮะลมแทนที่จะทำไมคะลมสลับด้านใช่ไหมเราก็ต้องมีการบิดใช่ไหมมีการปรับปรุงใบพัดอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ก็เป็นยกตัวอย่างให้ฟังเราก็ต้องกลับไปพัฒนาให้มันทำไมให้มันตรงตามวัตถุประสงค์หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานนะคะอันนี้สำคัญเลยข้อนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะการวางแผนและพัฒนานะคะเขาบอกว่าเครื่องมือในการวางแผนการทำงานนะคะนักเรียนมีจำนวนมากเลยปัจจุบันนี้อาจจะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่เอามาช่วยในการวางแผนนะคะแต่วันนี้ครูเอาเขาเรียกว่าเทคนิคกระดานคำบังนะคะมาให้นักเรียนดูนะคะเห็นไหมอันนี้จะเป็นตัวอย่างกระดานคำบังนะคะให้โปรแกรมกำหนดส่วนลดลูกค้าได้นะแก้ไขโปรแกรมให้คำนวณส่วนลดตามที่ต้องการความสำคัญนักเรียนจะเห็นไหมว่าเขาจะมีหัวข้อต่างๆลำดับความสำคัญของงานนะคะเช่นอะไรคะความสำคัญสำคัญมากไหมถ้าสำคัญมากต้องทำไมเอาไว้อันดับหนึ่งนะคะต้องเอาไว้อันดับหนึ่งเลยต้องมีตัวเลขกำกับกระดานคำบังอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าในนี้เนี่ยอาจจะไม่มีนะแต่ในอะไรคะในบัตรงานครูมีให้นะคะ
คุณมีวงกลมให้ถูกต้องไหมให้นักเรียนเติมนะอันนี้ให้ทำเป็นกลุ่มนะคะให้ช่วยกันคิดนะแต่ใบแผ่นแรกเนี่ยให้ทำของใครของมันนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของงานเราควรจะต้องใส่ด้วยเพราะเวลาที่เราเอากระดานคำบังไปติดไว้ที่กระดานเนี่ยจะได้แยกประเภทได้ถูกนะคะต่อมากำหนดแล้วเสร็จเราจะต้องทำไมคะใส่วันที่นะคะเราต้องไล่ไทม์ไลน์ให้ดีเราก็ใส่วันที่ให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อมาผู้รับผิดชอบนะเราก็จะต้องใส่ชื่อสมาชิกของเราลงไปนะเดี๋ยวครูจะมีสถานการณ์ให้นะในตอนกิจกรรมนะพอนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วนักเรียนก็ต้องดูด้วยว่าทำไมคะเราจะสามารถแบ่งงานได้ไหมนะคะอันนี้เป็นการฝึกนะเพราะเดี๋ยวเวลาที่นักเรียนไปทำชิ้นงานจริงๆอ่ะในชั่วโมงท้ายๆนักเรียนจะต้องเอาเทคนิคนี้มาใช้ในการบริหารจัดการเวลาด้วยนะคะโอเคไหมคะอีกสักครั้งนึงไหมอธิบายให้ฟังอีกสักครั้งนึงไหมคะก็ได้นะทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการ์ดคำบังที่เอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ช่วยทำอะไรเป็นเครื่องมือในการวางแผนการทำงานบริหารจัดการเวลาให้ทันถูกต้องไหมคะนะคะทีนี้เราจะต้องมีหัวข้อถูกต้องไหมหัวข้อเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องรู้ลำดับความสำคัญว่ามากน้อยหรือปานกลางอะไรก็แล้วแต่นักเรียนก็ต้องคุยกันนะคะประเภทของงานคือทำอะไรนักเรียนไปนะคะจากนั้นทำไมคะกำหนดเวลาแล้วเสร็จบอกวันที่นักเรียนเอาวันที่ปัจจุบันของนักเรียนเลยก็ได้นะคะต่อมาผู้รับผิดชอบก็ใส่ชื่อสมาชิกลงไปนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมที่1 นะคะเรื่องขั้นตอนและการวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเรามาดูเลยนักเรียนตอนนี้นักเรียนได้ใบกิจกรรมวางไว้บนโต๊ะแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะเอาขึ้นมาซิเอาขึ้นมาตอนที่1 นะคะให้นักเรียนทำทุกคนนะคะครูแจกให้คนละเท่าไหร่คะ1ใบถูกต้องไหมให้นักเรียนทำทุกคนนะคะมีใครยังไม่ได้ไหมมีไหมมีไหมคะยกมือเลยนะกลุ่มไหนยังไม่ได้แจกเพื่อนเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนส่งต่อไปให้นะเจอไหมคะตอนที่1เจอไหมทีนี้เรามาดูนะคะเขาบอกว่าคำสั่งคือให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติต่อไปนี้นะแล้วระบุขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันและเหตุผลที่สอดคล้องกับสถานการณ์เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะเมื่อกี้เราเรียนไปหรือยังการพัฒนาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนสี่ขั้นตอนเอาสมุดที่นักเรียนจดบันทึกไว้นั่นแหละเอาขึ้นมาดูนะคะต้องบอกเหตุผลด้วยนะคะต้องบอกเหตุผลด้วยนะมีใครยังไม่ได้ใบกิจกรรมไหมคะมีไหมมีไหมได้ครบยังคะส่งให้เพื่อนเลยลูกใบกิจกรรมที่หนึ่งนะคะวางแผนอย่างไรให้สำเร็จเราทำตอนที่หนึ่งก่อนเนาะทำตอนที่1ก่อนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูอธิบายตอนที่2ให้ฟังนะคะ

ค่ะตอนนี้นักเรียนก็ทำกิจกรรมในตอนที่1เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ตอนที่2นะคะตอนที่2เนี่ยนักเรียนจะให้นักเรียนวางแผนกันเป็นกลุ่มละเมื่อกี้นี้เราทำของใครของมันถูกต้องไหมงานเดี่ยวนะนะคะตอนที่2จะเป็นงานกลุ่มนะคะตอนนี้นักเรียนมีบัตรงานอยู่ในมือแล้วทุกคนถูกต้องไหมคะนะคะนักเรียนจะต้องวางแผนนะตามสถานการณ์ที่นักเรียนได้รับนะคะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยตัวแทน1คนออกมารับสถานการณ์ว่าเราจะได้สถานการณ์อะไรนะเดี๋ยวครูสลับก่อนใครจะเป็นผู้โชคดีอ่ะเริ่มเลยค่ะตัวแทนลุกขึ้นได้เลยมารับไปได้เลยค่ะหนึ่งสองอันไหนก็ได้นี่นักเรียนเปิดดูสถานการณ์ของนักเรียนเลยนะตามจริงครูมีทั้งหมด6สถานการณ์นะแต่ว่าต้นทางของเรานะคะเรามี5กลุ่มถูกต้องไหมนะคะปลายทางสามารถจัดกลุ่มนะคะตามความเหมาะสมได้เลยแล้วก็เอาสถานการณ์ไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มได้เลยนะคะได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างเอาขอรีเช็คหน่อยครูขอรีเช็คหน่อยอันนี้คือกิจกรรมที่1ตอนที่2นะเอาฟังอีกรอบนึงตอนนี้เราได้สถานการณ์แล้วใช่ไหมคะปลายทางก็ได้สถานการณ์แล้วนะจับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูนะคะคำชี้แจงคือเลือกสถานการณ์ที่กำหนดแล้วแบ่งงานย่อยวิเคราะห์รายละเอียดของงานประเภทงานลำดับความสำคัญรับผิดชอบนะคะกำหนดเวลาแล้วเสร็จจากนั้นเขียนรายละเอียดลงในบัตรงานหรือกระดานคำบังของเรานั่นแหละนะคะพร้อมเขียนลำดับการทำงานลำดับการทำงานคืออะไรคือหมายเลขถูกต้องไหมมันครูจะมีวงกลมให้นักเรียนกรอกหมายเลขลงไปถูกต้องไหมคะทีนี้บัตรงานเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนเขียนหมายเลขของนักเรียนเองด้วยนะนะคะลำดับความสำคัญของงานด้วยนะคะทีนี้เรามาดูใครได้สถานการณ์ที่1ยกมือกลุ่มไหนกลุ่มนี้กลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มที่กลุ่มที่1ก็ได้ที่1เลยโอเคนะคะใครได้สถานการณ์ที่2มีไหมคะมีไหมลูกแสดงว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้ถูกจับไปเนาะอันนั้นข้ามไปเลยต่อมาสถานการณ์ที่3ใครได้เอ่ยโอเคกลุ่มด้านหลังนะสถานการณ์ที่4ล่ะใครได้คะทางนู้นนะโอเคกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่4เหรอจับแม่นจังสถานการณ์ที่5ใครคะกลุ่มที่2ต่อไปสถานการณ์ที่6ใครได้คะกลุ่มที่3นะตอนนี้เราอ่านสถานการณ์หรือยังอ่านหรือยังคะอ่านแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเริ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะคะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมทั้งตอนที่1แล้วก็ตอนที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนกลุ่มที่3นะคะในการนำเสนอคำตอบในตอนที่1นะคะให้เพื่อนๆไปทางได้ฟังนะคะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ
1: ค่ะสถานการณ์ที่1นะคะนนแบ่งการทำงานเป็นงานย่อยแล้ววิเคราะห์รายละเอียดแต่ละงานย่อยเพื่อให้เพื่อนช่วยกันทำงานขั้นตอนคือการออกแบบเหตุผลคือขั้นตอนนี้ต้องออกแบบมีการออกแบบองค์ประกอบทั้งหมดและมีการกำหนดหน้าที่การงานที่ชัดเจนค่ะสถานการณ์ที่2น้ำสอบถามผู้เลี้ยงไก่ในชุมชนว่าอยากได้เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติแบบใดขั้นตอนคือการศึกษาเหตุผลคือผู้พัฒนาต้องการทราบความต้องการและปัญหาของผู้ใช้เพื่อให้ได้ข้อกำหนดต่างๆและนำมาปรับปรุงและพัฒนาค่ะสถานการณ์ที่3คือนำเครื่องให้อาหารไปทดสอบใช้งานในเล้าไก่แล้วเก็บข้อมูลว่าเครื่องที่ให้อาหารทำงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ขั้นตอนคือการทดสอบเหตุผลคือเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วต้องนำไปทดสอบว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่รวมทั้งปรับปรุงและแก้ไขค่ะสถานการณ์ที่4นะคะจอยเขียนโปรแกรมตามที่นนออกแบบไว้ส่วนของการสั่งเครื่องให้อาหารเปิดอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กำหนดขั้นตอนคือการสร้างแอปพลิเคชันเหตุผลคือเป็นขั้นตอนที่เริ่มลงมือพัฒนาหรือปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว้ค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะทีนี้การวางแผนการทำงานนะคะที่เรามีบัตรคำนะคะที่เราได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละงานนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตให้กลุ่มที่1นะคะเป็นตัวแทนนำเสนอนะก็เป็นสถานการณ์ที่1ใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนสถานการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวตอบคำถามตามครูนะโอเคไหมคะจะได้ไวขึ้นนะคะ
2: สถานการณ์ที่ได้นะคะคือนักเรียนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเก็บเงินห้องประจำชั้นของตนเอง
0: ค่ะ
2: ขั้นตอนที่1 นะคะจัดคนและหน้าที่ค่ะขั้นตอนที่2ออกแบบรายละเอียดการเก็บเงินขั้นตอนที่3เก็บเงินขั้นตอนที่4นำเสนอค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะวันนี้เราก็ทำกิจกรรมครบทั้งหมดนะคะ2ตอนเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนนะคะเรามาสรุปพร้อมกันเลยนะคะแอปพลิเคชันสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานนะคะดังนั้นการพัฒนาท่านจึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนในการพัฒนา4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคืออะไรตอบพร้อมๆกัน
3: การศ
0: ึ
3: กษา
0: การศึกษาความต้องการอันนี้เราทำในกิจกรรมที่เท่าไหร่ที่1เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะ2คือ
3: การ
0: ออกแบบ3
3: การสร้างแอปพล
0: ิ
3: เคช
0: ัน และ4
3: การทดสอบ
0: นะคะสังเกตได้ว่านะคะแอปพลิเคชันที่เราใช้งานจะมีทั้งแอปพลิเคชันที่อะไรคะอย่างง่ายจนไปถึงแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนนะคะหากได้รับการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไม่มีการวางแผนหรือไม่มีการติดตามนะคะแอปพลิเคชันเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาก็จะทำไมคะอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าทำไมไม่ได้มีการวางแผนมาตั้งแต่แรกนะคะหรือไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานวันนี้ก็เป็น2กิจกรรมที่นำมาประยุกต์กันนะคะเพื่อที่ทำไมคะนักเรียนจะได้ฝึกทักษะแล้วก็เอาไปใช้ในกิจกรรมชั่วโมงต่อไป

ะคะทีนี้เรามาดูนะคะเพราะฉะนั้นการวางแผนหรือการติดตามงานจึงจำเป็นอย่างมากนะคะในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้แอปพลิเคชันถูกสร้างขึ้นมาสามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานนะคะโอเคบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะคะนักเรียนนะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนักเรียน

0: างสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะ1คือใบความรู้ที่2เรื่องอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะคะและกิจกรรมที่2เรื่องอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะคะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะทางเว็บ dltv.ac.th นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะ
1: ขอบคุณครับ

0: จากสภาพปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมที่จำกัดด้วยเวลาบางกิจกรรมก็เข้าร่วมไม่เต็มที่และบางกิจกรรมก็มีมากเกินไปถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
1: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยชุมชนนะครับบวรไทยหลักบวรเราได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดยร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนนะครับนำนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของเรียนก็คือสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยรื้อโดยเฉพาะในทุกๆวันศุกร์นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะแต่งชุดไทยรื้อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมการพูดทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เนื่องด้วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเป็นโรงเรียนที่มีบริบทในส่วนของวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนไทยรื้อดังนั้นทางโรงเรียนก็ได้นำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมวัฒนธรรมไปต่อยอดและมาใช้กิจกรรมในห้องเรียนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันสำคัญกิจกรรมพิธีกรรมของชุมชนไทยรื้อ
0: การที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเป็นครูสอนยิ่งทำให้การเรียนมีความแปลกใหม่และเด็กมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
2: การที่หนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้นะคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะและหนูคิดว่าผ้าทอไทยรื้อเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ควรที่จะรักษาไว้ค่ะไม่ให้สูญหายค่ะ
3: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะ
4: จ่อยแม่ที่สอนละอ่อนก็เพื่ออนุรักษ์ไว้นะเจ้าอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยลื้อเฮาแล้วก็เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสูญหายนะเจ้าจะได้อนุรักษ์เก็บไว้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือทําได้อีน่ะเจ้าเนาะคือทําได้คู่อย่างแบบว่าเฮ็ดอย่างใดเป็นอย่างใดฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะเจ้ารุ่นต่อรุ่นสู่ไปเน
5: า
4: ะ
5: เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการปลูกฝังด้านคุณธรรมตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการใช้ในชีวิตนะก็เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจและนำเอาองค์ความรู้ไปประพฤติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
6: การที่มีพระอาจารย์มาสอนในชั้นเรียนผมได้คติเตือนใจจากพระอาจารย์มากมายและผมจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
2: การที่หนูได้แต่งชุดไทยรื้อมาโรงเรียนในวันศุกร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจและหนูอยากรักษาวัฒนธรรมไทยรื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
0: จากการดึงเอาบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วย

กันทำให้สถานศึกษาแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชรปีที่3ร่วมกับชุมชน 2B No. 1การเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายมีความสามัคคีเป็นเบื้องต้นการพัฒนาเด็กในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้พบกับคุณครูวรัญญาแองสายนะคะหรือว่าคุณครูแนทนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันที่เราได้พบกันในภาคเรียนที่1ในชั่วโมงที่1เลยใช่ไหมคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับศาสนานั่นเองนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเจอกับคุณครูวันนี้คือเทอมที่1นะคะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนคะเรื่องที่เราจะเรียนกันก็ดังตามชื่อเรื่องเลยนั่นเองนะคะคือ how to มีวิธีอย่างไรที่เราจะใช้ชีวิตให้งอกงามบนความหลากหลายนั่นเองนะคะนักเรียนความหลากหลายในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติทางด้านศาสนาหรือว่าอายุหรือว่าเพศนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าวันนี้เราเรียนกันแล้วเราจะได้อะไรกันไปบ้างนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่จุดประสงค์ในข้อที่1นะคะในข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนสามารถบอกพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามบรรทัดฐานทางโลกและทางธรรมได้นั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่2คือนักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการร่วมกันวิเคราะห์ผลเสียของคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรมได้จากตัวอย่างนั่นเองนะคะค่ะและข้อสุดท้ายก็คือนักเรียนสามารถตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรมนั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์ทั้งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปเลยนะคะสำหรับในวันนี้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนั้นคุณครูมีวิดิทัศน์1วิดิทัศน์มาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมรับชมไปพร้อมๆกันนะคะวิดิทัศน์นี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจรับชมให้ดีนะคะและเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามมาถามกับนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมกันตอบคำถามกับคุณครูปลายทางไปพร้อมๆกันได้เช่นกันนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปรับชมวีทัศน์แล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมวีทัศน์กันได้เลยค่ะ
3: วัยรุ่นวัยคะนองนะคะรวมตัวกันแข่งรถหน้าโรงพยาบาลทำให้เสียงดังสร้างความเดือดร้อนกับผู้ป่วยค่ะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่มีกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากนะคะรวมตัวกันนำรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งกว่า100คันมาประลองความเร็วกันที่หน้าโรงพยาบาลนาทวีในจังหวัดสงขลาช่วงเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันที่9มีนาคมเสียงท่อไอเสียรถที่ถูกดัดแปลงไม่เพียงแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแต่ยังทำให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่ได้พักผ่อนเรื่องนี้ค่ะผู้กำกับการสภ.นาทวีชี้แจงว่าในคืนเกิดเหตุตำรวจสายตรวจได้เข้าตรวจสอบและติดตามจับกลุ่มยึดรถจักรยานยนต์มาได้บางส่วนยืนยันไม่ได้รอการร้องเรียนหรือนิ่งเฉยแต่อย่างใดหลังจากนี้ยังได้กำชับชุดสืบสวนให้ไล่ภาพกล้องวงจรปิดในคืนเกิดเหตุเพื่อติดตามตัววัยรุ่นที่เหลือมาแจ้งข้อหาค่ะ
2: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวีดิทัศน์นะคะก็ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ดีๆนะคะชื่อวัยรุ่นป่วนเมืองแข่งรถหน้าโรงพยาบาลเผยแพร่โดยข่าวเด็ด7สีเผยแพร่วันที่9มีนาคมพุทธศักราช2568นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนทั้งต้นทางด้วยและปลายทางด้วยใครตอบได้ให้ช่วยกันยกมือตอบแล้วก็หยิบไมค์ในการตอบคำถามเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่คำถามที่1ค่ะคำถามที่1นะคะถามว่าจากคลิปวิดิทัศน์เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องใดคะนักเรียนใครตอบได้บ้างเรารับชมกันไปแล้วเป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องใดคะ
4: เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องการป่วนในเมืองครับ
2: เป็นการขี่รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะป่วนในเมืองบริเวณไหนเอ่ยเพื่อนๆช่วยกันตอบได้นะคะ
4: หน้าโรงพยาบาลครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ ค่ะจากข่าวนะคะที่เพื่อนได้ตอบมานั้นก็คือเป็นการขี่รถมอเตอร์ไซค์ในการป่วนเมืองบริเวณหน้าโรงพยาบาลนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาคำถามที่2ช่วยกันตอบคำถามนะคะคำถามที่2ถามว่านักเรียนคิดว่าการกระทำของกลุ่มวัยรุ่นในคลิปวิดีทัศน์เนี่ยส่งผลกระทบต่อใครบ้างคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าส่งผลกระทบต่อใครบ้างคะลองตอบดังๆได้เลยค่ะส่งผลกระทบต่อใครต่อชุมชนเก่งมากค่ะต่อใครอีกบ้างต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลถูกต้องค่ะนักเรียนแล้วส่งผลกระทบต่อเขาอย่างไรคะนักเรียนอะไรนะคะเสียงดังรบกวนทำให้ผู้ที่ได้ยินเนี่ยเกิดความรำคาญหรือว่าความทุกข์ใจนั่นเองนะคะนักเรียนเก่งมากค่ะค่ะถัดมาคำถามต่อมานะคะคำถามที่3ถามว่านักเรียนคิดว่ากลุ่มวัยรุ่นในวิดิทัศน์จะได้รับผลของการกระทำอย่างไรบ้างคะอะไรนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้เลยค่ะว่านักเรียนคิดว่ากลุ่มวัยรุ่นในคลิปวิดีทัศน์ที่เรารับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้เขาจะได้รับผลกระทบของการกระทำของเขาอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนต้นทางล่ะคะคิดว่าคนในวิดีทัศน์เขาจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างโดนจับใช่ไหมคะโดนตั้งข้อหานั่นเองถูกดำเนินคดีถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ how to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองนะคะนักเรียนการที่เราจะมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างงอกงามหรือว่าดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้นั้นเราอยู่ด้วยกันหลากหลายเชื้อชาติหรือว่าเราอยู่ด้วยกันมีทั้งหลากหลายเพศใช่ไหมคะเราก็ต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีการในการอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความสุขนั่นเองนะคะนักเรียนหรือว่าอยู่อย่างไรให้สันติที่สุดนั่นเองนะคะค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ how to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายจะทำอย่างไรให้เรามีชีวิตอย่างสวยงามหรือว่ามีความสุขนั่นเองนะคะบทเรียนนี้เราก็จะได้เรียนกันในเรื่องนี้กันนั่นเองนะคะค่ะคุณครูก็มี2สถานการณ์ด้วยกันที่จะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันคิดและก็วิเคราะห์นะคะนักเรียนให้นักเรียนตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจรับชมวิดีทัศน์ให้ดีสถานการณ์ที่1จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปรับชมวิดีทัศน์กันและเดี๋ยวคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนอีกเช่นเคยนะคะครั้งนี้ถ้าใครตอบเสียงไม่ดังขออนุญาตสุ่มนะคะดีไหมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรับชมและตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะพร้อมหรือไม่คะดีมากค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือไม่คะนักเรียนปลายทางตอบว่าแล้วเช่นกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนเราไปรับชมวิดีทัศน์กันได้เลยค่ะ
3: การดำเนินคดีในเด็กและเยาวชนจากปัญหาความรุนแรงโดยใช้กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวจะใช่ทางออกของปัญหานี้หรือไม่ไทย PBS นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ผ่านชีวิตของเด็กวัย15ปีคนหนึ่งค่ะถูกทำร้ายร่างกายมานานกว่า3ปีสุดท้ายต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาติดตามจากรายงานของคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ค่ะ

0: การแสดงคือชีวิตของเขาคำนี้ไม่เกินไปจากความจริงของเด็กชายวัย15ปีคนนี
1: ้เรารักมันสวยงามคือคนอื่นดูมันสวยงามมากเลยพี
0: ่หนังใหญ่ชุดนี้บันทึกภาพเพื่อส่งประกวดเขารับบทเป็นตัวละครสำคัญจากเรื่องราวในหนังใหญ่นะครับที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งแสดงเป็นตัวพระกำลังสู้กับยักษ์แต่ว่าในชีวิตจริงของเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าเขากลายเป็นผู้ถูกกระทำถูกเพื่อนทำร้ายร่างกายนานกว่า3ปีและนี่คือจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขา

0: ครับ
1: บนเวทีผมเล่นเป็นพระเอกผมชนะทุกคนนะครับแต่พอผมได้ลงมาจากเวทีผมกลับเป็นเหยื่อ
2: รอยแผลตามร่างกายบางจุดเห็นชัดบางจุดเริ่มเลือนลางบ่งบอกว่านี่ไม่ใช่แผลที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
3: บางทีก็ใส่รองเท้าเตะไงพี
4: ่ประมาณม.1เทอม2แล้วก็ม.2 ม.2 เต็มๆเลยแล้วก็ม.3 เต็มๆเหมือนกัน
2: คนที่ทำร้ายไม่ใช่คนไกลแต่เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันและเพราะกลัวถูกเพื่อนทำร้ายร่างกายเขาต้องคอยหลบซ่อนและบ่อยครั้งที่บาดเจ็บลุกไม่ไหวต้องหยุดเรียนบ่อยครั้ง
4: ก็คือว่าช่วงนั้นก็เหมือนต้องเป็นช่วงที่เราต้องเอาชีวิตรอดตลอดเวลาต้องระวังตัวตลอดเวลาเออนั่งอยู่ด้วยกันหน้าศาลาอะไรเงี้ยเขาก็ขับรถมาตะโกนให้คำหยาบอะไรให้สรรพสัตว์เรา
2: เพราะบ้านอยู่ไกลเขาต้องอยู่หอพักพ่อกับแม่จึงไม่ทราบว่าลูกถูกเพื่อนทำร้ายตลอด3ปีแต่วันที่พ่อแม่ทราบคือวันเดียวกันกับที่ต้องเซ็นใบลาออกจากโรงเรียน
5: เขาก็เปิดคลิปให้ดูเลยแม่หนูเจออะไรมาบ้างแม่รู้เรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบร้องไห้น้องเปิดคลิปให้ดูแม่ดูคลิปเดียวนอกนั้นแม่ไม่ดูเลยทำใจไม่ได้ตกตอนเช้ามาปุ๊บแม่ไปที่จันเลยไปแจ้งความเลย
2: เพื่อนทั้ง4คนถูกดำเนินคดีแต่เพราะยังเป็นเยาวชนจึงถูกส่งเข้าสถานพินิจก่อนศาลมีคำสั่งปล่อยเยาวชนทั้ง4คนปฏิบัติตามแผนบำบัดแก้ไขการปล่อยตัวแม่ผู้เสียหายต้องยินยอมด้วยแม้ชีวิตลูกชายต้องหลุดจากระบบการศึกษาไปแล้วและยังไม่รู้อนาคตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
5: เขาพยายามไกล่เกลี่ยกับเราแหละว่าอยากให้ยกโทษให้คนที่เป็นครูในสถานพินิจเนาะที่หลายๆคนแล้วเด็กมาร้องไห้ทุกวัน
2: แม้จะเป็นคดีทำร้ายร่างกายแต่หากใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเยาวชนทั้ง4คนอาจไม่ต้องเข้าสถานพินิจหรือผู้เสียหายไม่ต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนกรณีนี้โรงเรียนต้องมีบทบาทสำคัญซึ่งเรียกว่ากระบวนการเชิงฟื้นฟูเยียวยา
6: การลงไปหาถึงจุดต้นตอที่เป็นสาเหตุจริงๆของพฤติกรรมต่างๆจะเป็นโอกาสที่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยนะครับได้ช่วยแก้ปัญหาที่แท้จริงที่มันเกิดขึ้นระหว่างบุคคล2บุคคลเพื่อไม่ให้มันบานปลายไปสู่กระบวนการยุติธรรมจริงๆซึ่งเมื่อเด็กหรือผู้กระทำความผิดเนี่ยที่เป็นเยาวชนเนี่ยไปสู่กระบวนการยุติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดความเสียหายในเชิงกระบวนการเองเนี่ยค่อนข้างเยอะมากที่กระบวนการทำซ้ำต่อเด็ก
2: ข้อมูลจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพบว่าฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตทำร้ายร่างกายเป็น1ใน7กลุ่มความผิดที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ3และการถูกบูลลี่ในโรงเรียนและชุมชนเป็นต้นเหตุให้เด็กใช้ความรุนแรง
7: ค่ะขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะเรื่องพระเอกหน้าม่านเหยื่อหลังเวทีเผยแพร่โดยไทย PBS News นะคะเผยแพร่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2566ค่ะค่ะนักเรียนคะก็หลังจากที่เราได้รับชมวิดิทัศน์กันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนนะคะนี่เป็นเพียงสถานการณ์ที่1เท่านั้นเดี๋ยวมีอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันเลือกนะคะว่านักเรียนจะเลือกสถานการณ์ไหนดีนะคะค่ะคำถามสำหรับวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้คุณครูขอถามว่านักเรียนคิดว่าเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะการทำร้ายร่างกายของใครของนักเรียนใช่ไหมคะมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นอยู่ในช่วงวัยที่กำลังเรียนอยู่เลยนั่นเองนะคะก็มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีไหมคะนักเรียน
8: ไม่ดี
7: ถูกต้องค่ะคนที่โดนทำร้ายร่างกายจะเกิดความรู้สึกอย่างไรรู้สึกเครียดรู้สึกกลัวรู้สึกแย่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนนี่ก็เป็นเพียงสถานการณ์หนึ่งเท่านั้นนะคะค่ะถัดมาค่ะเรามาดูอีกหนึ่งสถานการณ์นะคะนักเรียนสถานการณ์นี้นะคะก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะชื่อว่านายสิทธิชาติมลิวันนะคะหรือว่าน้องผ่านนั่นเองเป็นนักเรียน

0: ั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะอยู่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามนะคะก็ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยก็มีความคิดสั้นนั่นเองนะคะจะกระโดดสะพานนั่นเองนะคะน้องคนนี้นะคะหรือว่าน้องพันเนี่ยก็ได้ไปช่วยเกลี้ยกล่อมทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนนี้นะคะเกิดใจอ่อนแล้วก็ยอมลงมาจากสะพานนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนคะคุณครูมีคำถามนะคะนักเรียนได้รับชมไปแล้วและรับฟังไปแล้วทั้ง2สถานการณ์ด้วยกันนะคะคุณครูมีคำถามนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำถามกันเลยค่ะคำถามนะคะจากสถานการณ์ตัวอย่างทั้ง2สถานการณ์นี้นะคะนักเรียนควรเลือกเรียนแบบพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ใดคะนักเรียนควรเลือกเรียนแบบของใครดีสถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่2ดีคะ
1: สถานการณ์
0: ที่2นักเรียนปลายทางล่ะคะเราควรเลือกเรียนแบบพฤติกรรมของใครดีสถานการณ์ที่1หรือสถานการณ์ที่2ดีคะสถานการณ์ที่2ใช่หรือไม่คะเก่งมากค่ะแล้วทำไมนักเรียนถึงเลือกสถานการณ์ที่2คะเพราะอะไรไหนใครตอบคุณครูได้บ้างทำไมนักเรียนถึงเลือกสถานการณ์ที่2คะใครอยากตอบสามารถยกมือแล้วก็หยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยนะคะมีไหมตอบได้เลยตามความคิดของเราได้เลยค่ะนักเรียนเพราะอะไรเราถึงเลือกสถานการณ์ที่2เราเห็นว่าเขามีข้อดีอะไรอย่างไรทำไมเราถึงเลือกมีใครอยากตอบไหมเชิญค่ะปรบมือให้ผ่าน
2: ค่ะสาเหตุที่เลือกสถานการณ์ที่2นะคะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมของพี่พันธ์นะคะเป็นพฤติกรรมที่น่าเอาเป็นตัวอย่างในการเป็นคนดีเป็นการไปเกลี้ยกล่อมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะไม่ให้เขาเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนก็จากที่เพื่อนตอบคำถามมานั้นก็ถูกต้องนะคะแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันต่อนะคะนักเรียนเรามาอยู่ในช่วงขั้นปฏิบัติกันแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมีอะไรมาให้นักเรียนทำกันนั้นทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะตั้งใจฟังคำชี้แจงให้ดีนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้นั่นเองนะคะค่ะเรามาดูกันที่คำชี้แจงของนักเรียนกันก่อนนะคะกิจกรรมคำชี้แจงของนักเรียนในข้อที่1นั้นก็คือคุณครูจะให้นักเรียนออกมาจับฉลากนะคะตัวเลขสถานการณ์ตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนทำลงไปในใบงานที่1นั่นเองค่ะและถัดมาคือนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันอ่านสถานการณ์ตัวอย่างที่จับฉลากได้เมื่อสักครู่นี้นะคะและทำการขีดเส้นใต้ลงไปได้เลยนะคะนักเรียนหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ทำการเขียนลงไปในใบงานให้เรียบร้อยนะคะค่ะและสุดท้ายก็คือหลังจากที่เราทำใบงานกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะคุณครูจะขอตัวแทนในแต่ละกลุ่มนั้นนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะให้นักเรียนออกมานำเสนอนะคะว่านักเรียนอ่านสถานการณ์นั้นแล้วนักเรียนได้อะไรบ้างนั่นเองนะคะค่ะและคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถแบ่งกลุ่มให้กับนักเรียนได้เลยนะคะและคุณครูทำฉลากขึ้นมาให้นักเรียนสำหรับจับฉลากตัวเลขได้นะคะมีทั้งหมด3สถานการณ์ด้วยกันค่ะคุณครูค่ะให้นักเรียนทำลงไปในใบงานที่1ได้เลยนะคะค่ะและถัดมานักเรียนก็ทำการลงมือทำกันไปในแต่ละกลุ่มแล้วก็ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เลยนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดใบงานนะคะได้ที่ dltv.ac.th นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะคุณครูจะให้นักเรียนออกมาจับฉลากแค่1สถานการณ์เท่านั้นที่นักเรียนเห็นมีข้อความยาวๆแบบนี้แต่ละกลุ่มจะได้ไปเพียง1สถานการณ์เท่านั้นค่ะและร่วมกันคิดและวิเคราะห์นะคะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างสถานการณ์นะคะนี่คือสถานการณ์ที่3ร่วมกันอ่านแล้วก็คิดวิเคราะห์ลงมาค่ะและนี่ก็คือประเด็นคำถามค่ะประเด็นคำถามที่นักเรียนจะต้องทำการเขียนและตอบลงไปในนี้นะคะประเด็นในข้อที่1บอกว่า

0: นักเรียนต้องระบุใจความสำคัญของสถานการณ์ตัวอย่างลงไปหรือว่าทำการสรุปใจความสำคัญของเรื่องนั้นลงไปนั่นเองนะคะว่าจากที่เราอ่านลงไปแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะคะถัดมาในข้อที่2ก็คือให้นักเรียนบอกว่าพฤติกรรมในสถานการณ์ดังกล่าวนั้นนะคะส่งผลเสียอย่างไรบ้างทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นและก็ต่อสังคมอย่างไรนั่นเองนะคะและสุดท้ายในข้อที่3นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ตัวอย่างมานั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนทำการเขียนลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็ทำการตกลงกันเลยว่าจะให้ใครออกมาในการนำเสนอสถานการณ์นั้นนั่นเองนะคะค่ะและก็อาจจะเป็นด้วยเนื่องของระยะเวลาอาจจะต้องให้ออกมาแค่เพียงบางกลุ่มเท่านั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำการสุ่มอีก1ครั้งนั่นเองค่ะค่ะลำดับต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมาจับฉลากหมายเลขกันก่อนนะคะส่งตัวแทนออกมาจับฉลากได้เลยค่ะเชิญค่ะส่งตัวแทนออกมาได้เลย1คนค่ะเชิญค่ะนี่คือกลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่3ไหนขอดูฉลากหน่อยกลุ่มที่3นะคะจับได้สถานการณ์ที่2นั่นเองนะคะกลุ่มที่3ก็ไปทำการอ่านสถานการณ์ที่2แล้วก็เขียนลงไปตอบคำถามได้เลยเชิญค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงกลุ่มนี้กลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่2นะคะจับได้หมายเลขสถานการณ์ที่1นะคะกลุ่มที่2เชิญไปทำใบงานได้เลยค่ะถัดมากลุ่มนี้กลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่4กลุ่มที่4นะคะจับได้สถานการณ์ที่3นั่นเองค่ะเชิญกลุ่มที่4ได้เลยค่ะถัดมามีเราจากที่เราได้รู้กันไปใช่ไหมคะว่ามีทั้งหมด3สถานการณ์ด้วยกันเพราะฉะนั้นอีก2กลุ่มจะได้สถานการณ์ซ้ำไม่เป็นไรค่ะนักเรียนอ่ะจับได้เลยค่ะกลุ่มนี้กลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5จับได้สถานการณ์ที่3ค่ะเชิญไปทำได้เลยค่ะถัดมากลุ่มนี้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที
1: ่1
0: กลุ่มที่1นะคะจับได้สถานการณ์ที่3นั่นเองค่ะเชิญไปทำได้เลยค่ะค่ะค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่ในการลงมือทำนะคะค่ะถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเช่นกันนะคะก็สามารถลงมือทำใบงานไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยเช่นกันนะคะค่ะลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำเรียบร้อยกันแล้วนะคะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะออกมาสะท้อนคิดนั่นเองค่ะว่าจากที่นักเรียนได้อ่านสถานการณ์ไปแล้วนักเรียนตอบคำถามว่าอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะขอส่งตัวแทนขอสุ่มตัวแทนนะคะสัก1กลุ่มนะคะกลุ่มไหนอยากออกมาเป็นกลุ่มแรกเลยมีหรือไม่คะสถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่1เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะใครจะเป็นคนออกมานำเสนอดีคะค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ่ะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะคะชื่ออะไรค่ะ
1: ชื่อเด็กหญิงวีนาคุชชัยค่ะมาจากกลุ่มที่2ค่ะชื่อเล่นชื่อหนูนา
0: ค่ะได้สถานการณ์ที่เท่าไหร่คะ
1: สถานการณ์ที่หนูได้นะคะก็คือสถานการณ์ที่1ค่ะ
0: ค่ะสถานการณ์ที่1จากที่เราอ่านแล้วมีประเด็นอะไรบ้างเอ่ยในคำถามข้อที่1เขาถามว่าอย่างไรคะ
1: โดยคำถามแรกนะคะก็คือระบุใจความสำคัญของสถานการณ์ตัวอย่างค่ะซึ่งสถานการณ์ตัวอย่างเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็คือประเด็นเนี่ยก็คือคุณแม่นะคะได้พบบุหรี่ไฟฟ้าในห้องนอนของลูกสาวที่อยู่เพียงแค่ป.3เท่านั้นนะคะแต่ว่าพอแม่คุยกับลูกไปเรื่อยเนี่ยกับได้รู้ว่าลูกสั่งมาจากในออนไลน์นะคะก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็คำถามข้อต่อไปนะคะคำถามข้อที่2คำถามข้อที่2นะคะก็คือส่งผลเสียอย่างไรบ้างนะคะ 2.1 นะคะก็คือผลเสียต่อตนเองเนี่ยก็คือผลเสียต่อตัวคนที่สูบนะคะก็คืออย่างแรกก็คือเสียสุขภาพเลยนะคะที่เราเห็นได้ชัดทั้งทำลายสมองนะคะเพราะว่าโดยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีโมเลกุลที่เล็กมากๆนะคะทำลายปอดหรือว่าอื่นๆในร่างกายนะคะไม่ควรสูบนะคะแล้วก็2.2 นะคะก็คือผลเสียต่อผู้อื่นและสังคมเนี่ยก็คือหลักๆเลยก็คือเป็นมลพิษทางอากาศนะคะทั้งบุหรี่มือ2มือ3นะคะที่ทำลายคนรอบข้างนะคะที่แบบอาจจะแค่ติดตัวก็สามารถทำลายคนอื่นได้แล้วโดยที่เราไม่รู้นะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อ3เนี่ยก็คือเป็นการถ้าสมมติว่าเขายังเล็กนะคะเขายังเป็นเด็กเหมือนในสถานการณ์ตัวอย่างเนี่ยก็ควรจะให้เวลากับเขาทำหากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะคะเพื่อที่น้องลูกๆเนี่ยจะได้มาคุยกับครอบครัวมาคุยกับพ่อแม่มากขึ้นนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ไปหาสิ่งที่ไปหาความสุขของตัวเองทั้งนั้นที่มันผิดนะคะแล้วก็คอยสังเกตพฤติกรรมลูกตลอดเวลาค่ะว่าลูกมีพฤติกรรมยังไงบ้างแล้วก็สังเกตว่าใช้ชีวิตยังไงนะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะที่นักเรียนกลุ่มที่2ได้ออกมานำเสนอนั้นนะคะเก่งมากๆเลยนะคะถือว่าเพื่อนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์แล้วก็ได้มีการสรุปย่อตามความเข้าใจของตนเองออกมาแล้วทำให้เราได้เห็นว่าเพื่อนๆในกลุ่มที่2เนี่ยคิดอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะเก่งมากๆค่ะนักเรียนนักเรียนปลายทางแล้วคะทำกันเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่คะสามารถนำเสนอให้กับคุณครูปลายทางได้พร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในสถานการณ์ที่2นะคะคุณครูจะขอทำการสุ่มนักเรียนออกมาอีกเช่นเคยนะคะนักเรียนคะใครอยากจะออกมานำเสนอดีคะสถานการณ์ที่2ค่ะเชิญปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ครับผมได้สถานการณ์ที่2นะครับซึ่งสถานการณ์นี้นะครับคือมีเด็กคนหนึ่งนะครับอายุ9ขวบก่อคดีปีนป้นบ้านนะครับซึ่งทำมาหลายครั้งและรอดทุกคดีและทำมาหลายคดีครับซึ่งเคสนี้นะครับขโมยเงินไปได้มากกว่า 30,000 บาทซึ่งก็มีคนไปแจ้งความเพื่อเอาเรื่องนะครับแต่ตำรวจก็บอกว่าไม่สามารถเอาเรื่องได้เนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับพ่อแม่ของเด็กเนี่ยก็เลยเสนอชดใช้ซึ่งผู้เสียหายได้รับเงินมาแค่ 2,000 บาทเท่านั้นครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดต่อพ่อแม่ไม่ได้อีกเลยครับผลเสียต่อตนเองนะครับก็คือเด็กขาดการศึกษาไม่ได้รับการอบรมที่ดีและการสั่งสอนที่ดีครับผลเสียต่อผู้อื่นและสังคมนะครับก็คือทรัพย์สินเสียหายผู้คนเริ่มกลัวและหวาดระแวงครับแนวทางการแก้ปัญหานะครับก็คือ 1. เก็บทรัพย์สินไว้ในที่ที่ปลอดภัย 2. ล็อกบ้านล็อกประตูก่อนที่จะออกจากบ้านทุกครั้ง 3. เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาครับขอบคุณครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเป็นอย่างไรคะนักเรียนเพื่อนได้ออกมาพูดเรื่องอะไรกลุ่มที่4เพื่อนออกมาพูดเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับสถานการณ์อะไรคะอะไรนะคะโจรปล้นบ้านใช่ไหมคะซึ่งเป็นนักเรียนอยู่เลยยังมีอายุน้อยอยู่เลยใช่ไหมคะแค่9ปีเท่านั้นนั่นเองนะคะนักเรียนถือว่าเพื่อนเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะได้ออกมีความกล้าแสดงออกได้ออกมานำเสนอให้เพื่อนๆเห็นว่าคิดอย่างไรนั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนสถานการณ์สุดท้ายสถานการณ์ที่3นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ กลุ่มสถานการณ์ที่3พร้อมหรือไม่คะใครจะออกมาดีกลุ่มสถานการณ์ที่3กลุ่มไหนอยากออกมาคะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ครับผมผมเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม5นะครับผมสำหรับกลุ่มผมนะครับได้สถานการณ์ที่3ครับซึ่งสถานการณ์นี้เนี่ยก็จะเป็นกับสาวเล่นใหญ่กูเรื่องเรียกค่าไถ่นับ 100,000 บาทนะครับหลังจากติดหนี้พนันออนไลน์ครับผมโดยนะครับมีแม่คนหนึ่งเนี่ยได้แจ้งความกับตำรวจครับเพราะว่าเห็นคลิปลูกสาวนะครับถูกมัดมือมัดปากพร้อมส่งเสียงเรียกขอแล้วก็ขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็ส่งมาให้ทางพ่อนะครับซึ่ง เมื่อทันทีที่ผู้เป็นแม่เห็นเนี่ยก็ตกใจครับก็เลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็สืบได้ว่าลูกสาวครับไปอาจจะอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับที่ปทุมธานีครับผมก็เลยไปตรวจสอบแต่พบว่านางสาวบีหรือว่าผู้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยมีอยู่ในห้องอยู่คนเดียวครับแล้วก็สุดท้ายสืบสวนไปสืบสวนมานะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาติดหนี้พนันจนหมดตัวครับก็เลยต้องหาเงินมาไถ่หนี้ครับผมสำหรับข้อ2นะครับผลเสียของตนเองครับ 2.1 ครับก็เบื้องต้นก็จะเป็นมีหนี้ครับผมแล้วก็อาจจะเสี่ยงติดคุกได้ครับเนื่องจากมีการไปเล่นพนันครับผมสำหรับ 2.2 นะครับที่เป็นผลเสียต่อผู้อื่นและสังคมนะครับก็จะเป็นอย่างแรกเลยครับก็จะเป็นภาระให้แก่คนในครอบครัวครับเพราะว่าได้ทำการสร้างหนี้เอาไว้ครับสำหรับแนวทางแก้ปัญหานะครับเบื้องต้นก็ให้หางานสุจริตทำครับผม
1: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะก็เก่งมากๆเลยนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่5นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ถัดมานะคะคุณครูก็เห็นแล้วว่านักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยมีความตั้งใจนะคะแล้วก็สามารถสรุปประเด็นสำคัญของปัญหาสถานการณ์ได้นั่นเองถือว่าเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคุณครูมีคำถามค่ะคำถามนี้นะคะขอถามนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะถามว่าการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานนั้นก็หมายถึงว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้อยู่ในความดีหรือมีวิธีการอย่างไรให้เราปฏิบัติตนอยู่ในความดีนั่นเองการที่เราปฏิบัติตนอยู่ในความดีเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนใครอยากตอบคะมีไหมกลุ่มใดอยากตอบสามารถยกมือตอบคำถามได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะมีไหมคะใครอยากตอบนักเรียนคิดว่าการที่เราปฏิบัติตนเนี่ยให้เราเป็นคนดีทั้งทางโลกทางโลกก็คือการที่เรารู้จักช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมคะปฏิบัติงานสุจริตส่วนทางธรรมก็คือมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเราคิดว่าการที่เราปฏิบัติตนอย่างนี้มีความสำคัญอย่างไรคะใครอยากตอบคะมีไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ในความสำคัญของการปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามหลักบรรทัดฐานทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะคะมีความสำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมกับผู้อื่นค่ะหากสมมุติว่าเราไม่ปฏิบัติตามหลักสอดคล้องตามหลักบรรทัดฐานทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นส่วนของกฎหมายด้วยค่ะจะทำให้สังคมวุ่นวายค่ะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นได้ค
1: ่
2: ะ
1: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากเลยนะคะนักเรียนถือเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูสรุปกันนะคะว่าการที่เราปฏิบัติตนทางโลกเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่ข้อที่1 นะคะคือนักเรียนสามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเช่นในเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์มีวินัยต่อตนเองแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานการเรียนนั่นเองนะคะค่ะถัดมาก็คือการที่เราอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้นั้นจะทำให้เรามีความสุขได้นั้นนะคะเราก็ต้องมีพฤติกรรมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เคารพกติกาต่อผู้อื่นแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นหรือความแตกต่างของผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะนักเรียน ถัดมาค่ะในข้อที่3นะคะก็คือหลีกเลี่ยงปัญหาและความเดือดร้อนการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนะคะควรช่วยลดโอกาสในการเกิดปัญหาทางกฎหมายได้นั่นเองค่ะลดปัญหาความขัดแย้งแล้วก็ความทุกข์ใจได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือแนวทางปฏิบัติบรรทัดฐานทางโลกนั่นเองนะคะถัดมานะคะเรามาดูกันที่ทางธรรมกันบ้างค่ะทางธรรมจะ

เป็นในเรื่องของด้านจิตใจและก็คุณธรรมนั่นเองนะคะในข้อที่1 นะคะบอกว่านักเรียนสามารถพัฒนาจิตใจให้สงบแล้วก็เข้มแข็งมีศีลธรรมมีสมาธิแล้วก็ปัญญาช่วยทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่ยั่วยุหรือทำให้เราเกิดทุกข์ได้นั่นเองนะคะค่ะถัดมาในข้อที่2ก็คือมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ย

0: ิดปัญญาแล้วก็รู้เท่าทันตนเองรู้จักวิธีการในการเอาตัวรอดนั่นเองนะคะก็จะทำให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงนั่นเองนะคะหรือว่ารู้จักปล่อยวางนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสรุปบรรทัดฐานทางโลกแล้วก็ทางธรรมนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะไหมคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนถัดมาค่ะคุณครูมีพุทธศาสนสุภาษิตนะคะมาฝากไว้ให้กับนักเรียนสักเล็กๆน้อยๆนะคะพุทธศาสนสุภาษิตนี้นะคะบอกว่ามนุษย์ไม่ได้เลวเพราะชาติกำเนิดไม่ได้เป็นคนดีเพราะชาติกำเนิดแต่เป็นคนดีหรือคนเลวเพราะการกระทำนั่นเองค่ะนี่ก็ฝากให้นักเรียนนะคะนำกลับไปคิดแล้วก็นำไปปฏิบัตินำไปใช้กันด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะค่ะและสิ่งที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องเตรียมมานะคะก็คือใบงานที่2เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากความรู้กับนักเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบว่ากระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสและเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลัง

0: ที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
1: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
2: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
0: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับไหมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคนในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจะความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนแปลง

สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในตลาดบ้านเราขณะนี้อย่างเมลอนผลไม้ราคาสูงรสชาติหวานหอมที่ถูกอกถูกใจคนไทยจนทำให้เกษตรกรสาวสวยอย่างคุณไหมแห่งพอฟาร์มได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถัน

0: จึงทำให้ผลผลิตจากที่เนี่ยเขาการันตีความหวานได้ทุกลูกถึงขนาดที่กล้าพูดได้เลยว่าซื้อลูกไหนไปแล้วไม่หวานยินดีคืนเงินกันเลยทีเดียวแม่พูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมครับคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าที่นี่เขาจะดูแลเมลอนให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ได้ยังไงไปชมกันเลยครับ
1: ข้าคืออัศมีฮัมราบราจารัมชา
2: ชื่อซะยาวเชียสรุปคุณเป็นใครเนี่ย
1: ฉันคือทูตจากอียิปต์ฉันมาตามหาผลไม้อยู่ในอดีตการของพวกข้านี่จะบอกนะว่าอียิปต์นี่โด่งดังเรื่องของผลไม้อยู่หลายอย่างแต่ว่าอย่างนึงที่ฉันต้องมาถึงนี่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีผลไม้ที่มีการปลูกกันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลในอียิปต์ถูกเอามาปลูกที่นี่แต่หวานกว่ากรอบกว่าอร่อยกว่า
0: เมลอน
1: ว่าแต่ท่านเองเนี่ยสาวๆสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมาอยู่กับเมลอนได้ล่ะฮะ
2: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าของไม้เนี่ยตอนแรกเหมยเป็นพยาบาลนะพี่ทีนี้ก็ผลปรากฏว่าเราแพลนจะแต่งงานกับแฟนเนาะแฟนเหมยเป็นหมอ
1: โอ้โหกระชากใจชาวอี
3: มีแฟนจะแต่งงาน
2: ใช่แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ว่าตัวเองออกไหมโอเคถ้าออกได้แต่อยู่ก็ต้องแบบคือไอไม่อยู่เฉยๆอ่ะไอไม่โอเคก็บอกเขาแบบนี้เลยก็เลยมาคุยกันว่างั้นเรามาทำธุรกิจดีไหมใหม่ก็ให้โจทย์ชัดเจนเลยว่าใหม่ต้องการขายสุขภาพดี
1: เป็นอะไรดีเป็นอะไร
2: แล้วก็เลยมองว่างั้นเราทำเกษตรกันไหม
1: ทำเกษตร
2: ขายอาหารไงขายอาหารแต่ต้นทางเพราะว่าคือเรามามองย้อนว่าปัจจัยในการเกิดโรคเอาง่ายๆอย่างมายูสายมะเร็งใช่ไหมปัจจัยหลักของการเกิดมะเร็งคืออะไรพฤติกรรมการกินแต่ทำไมถึงเป็นเมลอนล่ะเพราะคือมีช่วงนั้นก็คือใหม่ไปเที่ยวกับคุณพ่อค่ะก็เหมือนแบบตอนนั้นไปฮอกไกโดนะก็ไปตามเทรนนะเฮ้ยแบบอร่อยมากคือหอมนุ่มหวานอะไรเงี้ยกลับมาโมให้แฟนฟังอ่ะเฮ้ยเฮียแบบเราไปกินเมลอนที่ญี่ปุ่นมาแซ่บมากอะไรเงี้ยเฮียแต่ชิ้นละ90บาทก็เฮียบอกเฮ้ยอยู่รู้เปล่าเมืองไทยก็ปลูกได้นะแล้วบอกเบอร์โมว่า
1: ทำไมเฮียรู้ว่าแต่เฮียเรียนหมอไม่ใช่เหรอ
2: จริงๆเขาเป็นผู้ชายความรู้เยอะค่ะ
1: โอ้โห
2: อะไรดูดีไหม
1: ดูดีนอกจากใช้คำพูดเก่งก็ความรู้เยอะอีก
2: ก็เลยคุยกันว่าเนี่ยอยู่ลองหาข้อมูลใหม่ก็เลยได้ไปเจอกับเทพมงคลฟาร์มค่ะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นครูที่สอนใหม่ปลูกเมลอนด้วยซึ่งครูเขาก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรไทยไม่จนสอนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกเมลอนเปิดปีละครั้ง
1: ได้โจทย์ของเราแล้วก็คือเราจะผลิตอาหารต้นทางคิดว่าปลูกอะไรดีติดใจเมลอนเพราะไปกินมา
2: ใช่
1: ได้ที่ที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ดีแล้วเขาเปิดสอนด้วยความตั้งใจดีอีก
2: ใช่
1: เราก็เลยเข้าไปเลยรุ่นที่4
2: ถูกต้อง
1: พอเข้าไปแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2: ก็เรียนก็คือตอนแรกไปก็คือเรียนทฤษฎีก่อน4วันอยากฝึกให้มันรู้อะอยากปฏิบัติด้วย
1: คือจริงๆแล้วที่เขาเปิดเขาสอนทฤษฎีอย่างเดียว
2: คือเขาก็สอนทฤษฎีแล้วก็ให้ปฏิบัติแต่มันเป็นช็อตคอร์สเนาะเราไม่มีทางเห็นไซเคิลทั้งหมดของเขาอะ
1: คือปฏิบัติเบาๆตามที่เรียนทฤษฎีเป็นตอน
2: ใช่
1: แต่ไม่ได้ให้เรียนรู้กระบวนการทั้งฟาร์มคือตื่นนอนต้องทำอะไรบ้างจนถึงช็อตคอร์ส
2: ขอไปฝึกต่ออีก2อาทิตย์แต่ว่านั้นก็คือครูก็บอกว่าอยู่ไปใกล้ๆไหมอยู่ไปกอนฟาร์มกอนฟาร์มเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของคร
1: ูเขาก็ไปทำแล้ว
2: ใช่ก็เลยบอกไปว่าพี่เอขอไปฝึกหน่อยเขาก็ให้ไปฝึกค่ะ
1: กอนคุณเอนี่คือกอนฟาร์ม
2: ใช่
1: ก็ไปฝึกที่กอนฟาร์ม
2: ใช่
1: ทีนี้ฝึกยังไง
2: ก็ไปเป็นคนงานเลยทำทุกอย่างเหมือนคนงาน
1: ไปใช้ชีวิตกินนอนแบบนั้น
2: ก็คืออันนั้นก็คือบังเอิญก็ได้ที่พักแยกขึ้นมาแต่ว่าก็คือเขาเริ่มงาน8โมงเริ่มงาน5โมงเย็นทุกอย่างทำเหมือนกันหมดพ่นยาพ่นขึ้นแปรงขึ้นทำทุกอย่างหมด
1: เฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังนะนะ8โมงถึงอะไรนะ
2: 8โมงถึง5โมงเย็น
1: โอ้โห8โมงถึง5โมงเย็นนี่น้อยกว่าตอนเป็นพยาบาลเยอะเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: เรียนรู้อยู่ตรงนั้นกินนอนการเป็นเกษตรกรกี่นาน
2: 2สัปดาห
1: ์2สัปดาห
2: ์
1: ได้กระบวนการความรู้ทั้งหมด
2: ใช
1: ่แล้วในช่วงที่เราอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรพิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไหมเช่นมันเกิดมีโรคมีอะไรอย่างเงี้ย
2: คือจริงๆของไหมอะโชคดีว่าแบบด้วยความที่พอเรามีกลุ่มอะค่ะมีเกษตรกรไทยไม่จนปุ๊บเรามีกลุ่มขึ้นมาต่อชื่อว่าเมลอนคิงเป็นกลุ่มผู้แบบผู้ปลูกผู้จำหน่ายผู้ผลิตใครใครปลูกก็คือแจ้งว่าเป็นผู้ปลูกใครใคร

0: จะเป็นผู้ขายอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการแชร์ลิงก์ข้อมูลตลอดเวลาก็สมมุติว่าคนนี้เจอโรคเด้งเข้าไลน์แล้วเฮ้ยครูครับมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยแชร์ใช้ยาตัวไหนแก้มันก็เป็นการแชร์ข้อมูลเนาะซึ่งทำให้คนอื่นในกลุ่มรับทราบด้วย
1: นี่คือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมให้มันรับรู้เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ต้องเรียนปลูกเรียนแก้เองใครมีปัญหาอะไรก็นั่ง
0: ลง
1: หาแต่เดี๋ยวนี้ปึ้งมีเด้งเข้ามาปั๊บมีครูช่วยวิเคราะห์อ้าวคนนี้รู้ความนี้อัดใส่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เด้งปึ้งเสร็จเรียบร้อย
0: ถูก
1: ก็เลยได้กระบวนการความรู้เพิ่มเติมมาจากทางนี้ด้วยนะทางกลุ่มเรา
0: ใช่ค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้พลิกตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัวใช้ชื่อว่าพ่อฟาร์ม
0: ต้องบอกว่าย้อนไปว่าความหมายของพ่อฟาร์มของใหม่เนี่ยของตัวใหม่เองก่อนที่มันมี2ความหมายของใหม่ก็คือวันที่ใหม่ตัดสินใจไปเรียนปุ๊บเนี่ยใหม่ก็ตอนนั้นออกจากพยาบาลละกลับไปช่วยที่บ้านที่บ้านใหม่ทำธุรกิจฟาร์มหมูแล้วก็บอกว่าป้าขอลางานไปเรียนหนังสือเลยนะเขาก็ไม่ได้ถามเลยหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเหมือนเป็นคนชอบเรียนเขาตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าจะไปเรียนเมลอนแล้วก็กลับมาซื้อเมลอนกลับมาฝากเขาก็ถามที่ไปเรียนอะไรเนี่ยพอไปเรียนปลูกเมลอน
1: หายไปเกือบเดือนด้วยนะไปเอาเมลอนกลับมาหายจากชื่อเกือบเดือน
0: แล้วก็บอกว่าอย่ายืมตังค์หน่อยดิป้าเขาก็คิดว่าเหมือนหุ้นเล่นเขาก็ถามยืมเท่าไหร่ก็2 ล้านเงียบป้าเลยถามว่าแล้วอยู่คิดว่าอยู่ทำได้ไหม
1: สองล้านไม่ใช่น้อยนะ
0: ใช่
1: มีหลายคนที่ไปอย่างเงี้ยไปเห็นนวดนี้มาแล้วมันเขิมอ่ะเห็นแรกๆคนอื่นก็ทำมาประสบความสำเร็จนี่เอาเงินเปี้ยวไปเลยเจ๊ง
0: ซึ่งของใหม่จริงๆพอมาทำก็เจ๊งเหมือนกันพี
1: ่เนี่ย
0: ใช่เก็บไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมโรงรอบแรก
1: เป็นช่วงน้ำท่วมพอดีเหรอ
0: ฝนตกไงคะช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็น้ำแบบตอนนั้นเราเหมือนความรู้ยังไม่เยอะพอค่ะเราเตรียมดินไม่ดีเตรียมที่ไม่ดีน้ำก็ทนเข้าโรงเหมือนในช่วงจะเก็บก็ไม่หวานแต่แม่ทำมาร์เก็ตติ้งเก่งค่ะคือไม่หวานของแม่คือมันไม่หวานตามมาตรฐานที่เราจะส่งขายแต่มันก็หวานเราก็ปล่อยมันงอมมากๆแล้วมันเป็นช่วงงานแต่งพอดีมันก็ไปใช้ในงานแต่งแจกลูกค้าไอ้ย่าผลตอบแทน2แบง
1: แจกลูกค้าของงานแต่งเรา
0: ใช่
1: ก็คือไม่ๆคือแจกแขกในงานเรานั่นแหละ
0: ใช่
1: แต่สุดท้ายแขกเหล่านั้นกลับกลายเป็นลู
0: กค้าเราจ้า
1: ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เงินตามเป้าไม่ได้รายได้ตามเป้านะในทางนั้นแต่เราก็ได้ประสบการณ์ด้วยหนึ่ง
0: ใช่
1: เราก็ได้หัวใจลูกค้าด้วยสอง
0: ใช
1: ่พอมันงอมที่มันก็อร่อยตามแบบของเขาอ่ะเพราะว่ามันได้พันเริ่มต้นประมาณดีเราดูแลดีในระหว่างทางเพียงแต่ว่าปลายทางมันนิดเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็ยังพอไหวอยู
0: ่ถูกค่ะ
1: หลังจากนั้นเองเราก็แจกปุ๊บนั่นสิทำไมถึงเป็นพอฟาร์ม
0: ก็คือเขาก็ถามวันนั้นก็นั่งเหมือนเดิมนั่งกินข้าวอยู่เขาก็ถามว่าคิดว่าตลาดอยู่จะทำยังไงคือพ่อแม่เป็นพ่อค้าเนาะขายหมูเป็นอาแปะขายหมู
1: เขาต้องรู้ก่อนว่าใคร
0: อ่ะอาแปะก็ถามเลยอาแปะถามลูกเลยว่าแล้วจะขายใครแม่บอกว่ารอดูไหมจะพิสูจน์ให้ดู
1: นี่ไง
0: หมายก็โทรไปหาครูเลยครูมีเมลอนให้ป้นสัก30 ลูกป่ะครูบอกเองเอาไปทำไมคือจะมาพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าทำได
1: ้
0: หมายก็รับมาเลย30 ลูก
1: คืออันนี้ยังไม่ลองปลูกอันนี้ลองขายก่อนเลย
0: ขายให้เห็นก่อนเลยว่าขายได
1: ้นี่คิดแบบคนคิดแบบพ่อค้า
0: อ้าวคือก็เพราะเขาถามแบบคนเป็นพ่อค้าไงก็ต้องให้เห็นก่อน
1: คือเอาล่ะเดี๋ยวปลูกอ่ะรู้แล้ววิธีการปลูกไงแต่ว่าป้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะขายยังไง
0: ถูกหมายก็รับมาเลยรอบแรกหมายไปขายที่โรงพยาบาลที่หมายออกมาก็ขายหมดแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: สุดท้ายขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่
1: เพราะว่าของที่รับมามันอร่อย
0: ถูกพอเขาเห็นเขาก็แบบสองล้านเขาให้มา
1: เฮ้ยอ่ะคน
0: สุดมันมากสปิริตอีป้า
1: เดี๋ยวป้าอยู่ไหนอยากเจอ
0: ป้าเป็นอาแปะป้าเป็นอาแปะพุงโตแล้วเสร็จแล้วคือไม่เลยให้เกียรติป้าว่าธุรกิจของป้าเนี่ยชื่อว่าไพบูลย์การเกษตรค่ะก็เลยย่อว่าพอฟาร์มจากไพบูลย์การเกษตร
1: อันนี้อย่างแรก
0: อย่างที่สองคือของสุดหล่อนะเขาบอกเอาคำว่าพอนี่แหละเองพอสักทีเฮ้ออะไรเงี้ยพอสักทีเฮ้ออะไรเงี้ยเขาหวังว่าให้พอฟาร์มมันจะเป็นจุดแบบวันที่เขาก็เสียแล้วมันก็ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างเงี้ย
1: แรกๆเขาเริ่มจากการขายแต่พอปลูกของเราเองล่ะมันต้องขายเยอะขึ้นนะแสดงว่าทุกวันนี้เองเราก็มีวิธีแพลนในการขายแบบ
0: คือจริงๆใหม่ก็ทำช่องทางหลายช่องทางทำหลายแชนแนลเนาะก็คือแชนแนลที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือท่องเที่ยวอ่ะพอเราเปิดปุ๊บลูกค้าเข้ามาหาเราเองเลย
1: ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนทุกวันนี้
0: ก็ขายได้ทุกอาทิตย์ก็หมด200 ลูกไม่พอด้วย
1: ขายได้ทุกอาทิตย์หมดผลผลิตที่เราทำได้
0: แย่จนต้องดึงของกลุ่มด้วย

0: จนต้องติดต่อทางกลุ่มว่าเราทำ PR ดีเราเตรียมสถานที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นได้อีก
1: ใช
0: ่เฮ้ยถามกงกงปีนึงกับเมลอนเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่
1: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาล
0: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาลแบบนี้เข้าทางเฮียจะได้มีเงินเอากลับไปสร้างพีระมิดแต่ยังต้องใช้ทุนอีกเยอะเลยแบบนี้ต้องหาผลเมลอนอร่อยอร่อยแบบนี้งั้นไปเรียนรู้กระบวนการการทำเมลอนของพอฟาร์มดีกว่าจะได้เอากลับไปทำไรได้สร้างพีระมิด
2: แม่ถือว่าคุณหมายเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรหญิงแกร่งจริงๆเลยนะครับจากอดีตพยาบาลที่ผันเส้นทางสู่การเป็นเกษตรกรที่แน่วแน่กล้าเดินตามความฝันกับการขายสุขภาพดีจนทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่เอ๊ะไอ้เจ้าเมลอนสุขภาพดีเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะดูแลยากไหมล่ะครับมาช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันรู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่

0: รู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่เมลอนยูบาริหรือแตงแคนตาลูปยูบาริมีเปลือกบางครับเนื้อเนี่ยมีสีส้มสดเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแคนตาลูป2สายพันธุ์และปลูกได้เฉพาะพื้นที่ใกล้กับเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้นนะครับโดยเมลอนยูบาริจะมีเนื้อเป็นสีทองชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมจัดและมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากๆโดยแคนตาลูปทั่วไปที่จำหน่ายในญี่ปุ่นมีทั้งนำเข้าจากอเมริกาใต้ราคาราวลูกละ150บาทส่วนแคนตาลูปที่ปลูกอยู่ในญี่ปุ่นราคาลูกละ200ถึง300บาทแต่เมลอนยูบาริจะมีการประมูลอยู่เรื่อยๆโดยสนนราคาที่เคยประมูลกันไปก็จะอยู่ที่ประมาณลูกละเกือบ 700,000 จนถึง 900,000 บาทแล้วล่ะครับโอ้ยหลังจากที่ได้ทราบที่มาที่ไปของพอฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันสักทีครับว่าเจ้าเมลอนของที่เนี่ยเขามีวิธีการดูแลต่างจากที่อื่นยังไงทำไมถึงกล้าการันตีความหวานอร่อยขนาดนั้น
1: ไหนล่ะจ๊ะเมลอนที่ฉันตามหา
2: เดี๋ยวก่อนจะไปเจอเมลอนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้การปลูกก่อนถูกไหมคะ
1: เรียนรู้การปลูกก่อน
2: ใช่
1: เริ่มตั้งแต่แรกเลยเหรออ ่าย
2: ังไม่เป็นขั้นตอนที่2ละ
1: ขั้นตอนที่2
2: ใช่
1: คือขั้นตอนของ
2: การหยอดเมล็ดเพาะกล้า
1: เฮ้ย
2: อันนี้คือเมล็ดสำหรับที่จะพร้อมเพาะกล้าแล้ว
1: เรื่องนี้เขาหยอดกันดูเนาะ
2: ใช่แล้ว
1: อ้าวมาดูเรื่องการหยอดทำยังไงจ๊ะเนี่ย
2: พี่เปิ้ลสอนพี่เขาหน่อย
3: ใช่ไหมอะค่ะ
1: เดี๋ยวนะไม้อะไรเนี่ยไม้อะไรเลยอยากรู้ว่าไม้อะไร
3: เป็น
2: ต้นหญ้า
3: ต้นหญ้าน
1: ี่คือไปดึงต้นหญ้ามาจากตรงแถวๆนี้เหรอแล้วเขาไปเรียกเอาปลอกตัวเองว่าเป็นไม้หยอดเนี่ยเหรอแล้วใช้ครั้งนึงก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ค่อยเด็ดใหม่ใช่ไหม
2: ใช่เขาเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลโดยใช้วัสดุธรรมช
1: าติ เอาทำไงต่อมีไม้อย่างนี้แล้ว
3: เอามาจิ้มแบบนี้ค่ะให้มันเป็นรู
1: อ๋อไม่จิ้มให้เป็นรูอย่างนี้งอแงะ
2: อย่าลึกไปนะคะ
1: ถ้
3: าลึกนะคะ
2: ถ้าลึกปุ๊บเดี๋ยวเราจะแทง
1: นี่ไหม
3: ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนมาหยอด
1: อันนี้คือเมล็ดเมลอนหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันเวลาเราเอามามันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับ
2: ไม่ตอนเอามามันก็จะเป็นเมล็ดอย่างเดียวแต่อันนี้คือน้องผ่านการบ่มแล้ว
1: คือหมายถึงว่าพวกท่านเหล่านี้ต้องเอาเม็ดที่มันเป็นเม็ดปกติไปบ่มก่อนบ่มยังไงอะ
3: ก็นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นค่ะ
1: นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นนะ
3: ค่ะแล้วก็เอามาห่อด้วยนะคะ
1: เอาเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อนนำเมล็ดขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในห่อผ้าขาวบาง
2: ต้องชื้นด้วยนะ
1: ห่อผ้าขาวบางที่ชื้นด้วยคือเอาว่าต้องปีกน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆเนาะแล้วก็มาห่อไว
3: ้
1: กี่นานจ๊ะ
3: 24ชั่วโมงค่ะ
1: 24ชั่วโมงก็จะได้เมล็ดที่มีหางติ่งเอาไว้แบบนี้
3: ใช่แล
1: ้
3: ว
1: แบบนี้ก็พร้อมแล้วไงต่อป
3: ัก
1: ลงไปเลย
3: ค่ะใช
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อ
3: จะอย่าให้ลึกนะคะอ
1: ย่าให้ลึก
3: แล้วก็
1: ประมาณนี
3: ้เอามือจิ้มมัน
1: ให้
3: มันอยู่แบบนี
1: ้แค่นี้ลองอีกที
2: ก็คือวิธีการคัดของเราก็คือถ้ามันแทงรากเนี่ยหมายความว่าอัตราการงอกมันคืออัตราการโตคือ 100%
1: อ๋อเพราะว่ามันแทงรากแล้ว
2: ใช่ณตอนนี้ของเรา
1: ถ้าแช่ไว้แล้วไม่

0: อ่านงี้ถึงว่ารากน้อยอย่าง
1: น
0: ี้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็แทงแล้วนะเห็นอ
0: ันนี้ก็แทงแล้ว
1: เห็นไหม
0: แต่มันแทงน้อย
1: แทงน้อยก็ยังโอเคแต่ถ้าไม่แทงเลยบ่มต่อ
0: มีไห
1: ม
0: ที ่ไม่แทงเลย
1: มี
0: แล้วบ่มแล้วก็ไม่แทงเลยมีไหม
1: มาไง
2: ม
0: ี
2: ค่ะ
0: มีใช่ไหมอ๋อแบบนี้ก็ต้องคัดออกเนาะ
1: ก็ของเราก็คือเราจะมี2แบบก็คือถ้าเป็นพันเม็ดใหม่เลยที่ทางบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาส่งมาให้เราเทสแซมเปิลเนี่ยเราทำต่อเพื่อที่เราจะได้รู้อัตราการงอกเรารีพอร์ตกลับไปอย่างที่บอกว่าพอของใหม่มีกลุ่มเนาะพอทางกลุ่มส่งแซมเปิลตัวใหม่มาเนี่ยเรามีหน้าที่ช่วยเขาด้วยเหมือนกัน
3: จริงๆเมล็ดไม่ใช่พืชบ้านเราเลยนะครับเป็นพืชที่มาจากเขตในทวีปแอฟริกานะครับงั้นสภาพเมล็ดบ้านเราเนี่ยมันจะต่างกับเขาเราปลูกเมล็ดใหม่ๆนำปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ค่อยได้นะครับแต่ฝีมือของเกษตรกรเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยเก่งนะฮะจะพยายามหาวิธีการค้นคิดวิธีการจนพันธุ์ปลูกได้งั้นปัจจุบันเราจะปลูกเมล็ดได้ทุกกลุ่มเลยนะครับแต่กลุ่มที่ปลูกยากหน่อยคือกลุ่มที่มีร่างแหหรือมีตาไข่สวยๆจะปลูกยากหน่อยนะครับเพราะอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมเมล็ดเนี่ยชอบอากาศเหมือนแห้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งนะครับแล้วกลางคืนเย็นนะก็เป็นเขามีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาอย่างที่บอกนะครับแต่บ้านเรามันตรงกันข้ามเลยบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับไม่งั้นเมลอนเราจะปลูกได้ไม่ดีทุกฤดูนะครับ
0: ส่วนวัสดุตรงนี้แหละจ๊ะอันนี้ใช้อะไรจ๊ะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าพีสมอสค่ะ
1: มันคือวัสดุปลูก
0: พีสมอสอะไรนะ
1: พีสมอส
0: อะแล้วเป็นมันทำมาจากอะไรจ๊ะหรือว่าต้องสั่งซื้อมา
1: จริงๆพีสมอสของเราเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ณตอนนี้เขาหมายใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
0: ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
1: ใช่
0: มันก็คือชื่อเรียกของวัสดุปลูกนั่นแหละ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: หลังจากเราหยอดเม็ดเสร็จเนี่ยเราต้องให้ความชื้นต
0: ่
1: อเพื่อที่จะให้มันมีความชื้นในการที่เขาจะเติบโตต
0: ่ออ๋อพี่ข้านี่เขาก็ไปเอาน้ำมาซึ่งเป็นน้ำมาจากเขาเหลียงซานไหลมา
1: ไม่น้ำไม่บอกเวลาเราปลูกลงถาดเพราะอันนี้เราต้องการที่จะให้เขาโตให้เต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็แค่ดึงออกมาทั้งต้นแล้วก็ย้ายปลูกเลย
0: ที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้สายพันธุ์คืออะไรบ้าง
1: โอ้โหที่นี่เราปลูกหลักๆอยู่แบบเยอะมากเลยอ่ะ10ได้ในเด่นของใหม่ณตอนนี้นะก็จะเป็นผิวกลุ่มผิวตะข่ายจะเป็นฮิเดโกะที่เป็นเนื้อเขียวแล้วก็พันธุ์ที่2ก็จะเป็นแสนหวานเป็นผิวตะข่ายเนื้อนุ่มสีส้มแต่ในแต่ละพันธุ์เนี่ยมันควรจะต้องมีฤดูที่มันเหมาะสม
0: อ๋อคือหมายถึงว่าเป็น10หลายพันธุ์เนี่ยไม่ได้ปลูกตลอดทั้งปี
1: แต่ว่าถ้าอย่างภูไทยอย่างเงี้ยภูไทยเราจะหลีกเลี่ยงการปลูกหน้าฝนเพราะว่าเปลือกเขาบางมากแล้วก็มีโอกาสเสียหายในการแตกถ้างั้นก็ไม่คุ้มแล้วนะถ้า
0: แตก
1: แ
0: ล้วอร่อยกว่าคนอื่นมั้ย
1: ภูไทยเหรอภูไทยนี่แค่เปิดจองก็หมดอ่ะ
0: เทคนิคของการทําเมลอนของท่านให้หอมหวานอันนี้เราอยากรู้มาก
1: คือจริงๆก็อย่างแรกเลยสำหรับของพวกเราเนาะใส่ใจค่ะหลักการที่สองของเราก็คือที่นี่เราต้องรู้จักดินก่อนคือเหมยมองว่าการเกษตรเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็คือเชื่อในสายวิทยาศาสตร์เราก็จะเวลาก่อนที่เหมยจะปลูกในทุกๆปีเนี่ยเหมยจะส่งดินไปตรวจก่อนในดินเรามีอะไรแล้วเราก็มาปรุงดินก็คืออย่างสมมติว่าเราต้องการไนโตรเจนเรารู้ละไนโตรเจนได้จากไหนมูลสัตว์ทั้งหลายแหละหรือว่า
0: สัตว์ใส่เข้าไป
1: ใช่
0: ก็คือเรียกว่าเตรียมกันตั้งแต่เตรียมดินเลย
1: ใช่
0: คือปรุงไว้ตั้งแต่ดินเลยไม่ใช่แค่มาปรุงตอนเป็นปุ๋ยให้เขา
1: ใช่
0: ก็คือปรุงตั้งแต่แรก
1: ต้องให้รู้จักดินก่อนแล้วก็เตรียมให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเราจะต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าพืชเนี่ยเขาต้องการอะไร
0: นี่มาแล้วน้ำมานอกจากนั้นเองสูตรปุ๋ยที่ให้ระหว่างที่เขาเติบโตต้องดูแลด้วย
1: โอ้โหนี่ก็ลุยค่ะซึ่งเมลอนเนี่ยเขาเป็นไม้ผลนะการเวลาติดผลไปแล้วเนี่ยความต้องการของพืชเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหลักแร่ธาตุรอง
0: แสดงว่าในแต่ละช่วงอายุเขาก็ต้องการปริมาณสารอาหารและรูปแบบแตกต่างกัน
1: ต้องค่ะอย่างสมมติว่าช่วงแรกเนี่ยค่ะช่วงแรกคือช่วงของการเติบโตของต้นเนาะช่วงต้นโตเรานิ้นไนโตรเจนดังนั้นล่ะช่วงแรกมันจะอัดไนโตรเจน
0: เยอะหน่อย
1: ใช่ก็จะเป็นสูตรเสมอหลังจากนั้นก็คือพอช่วงที่แบบเริ่มติดลูกละเรานิ้นผลแล้วใช่ไหมขยายผลให้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนลดลงเพื่อลดการหนาของเปลือกแล้วก็ใส่โพแทสเซียมไปเยอะขึ้นเพื่อให้โพแทสเซียมมีการสะสมในการทำหวานช่วงสุดท้ายคืออัดโพแทสเซียมเพียวๆเลยค่ะ
0: เพื่อให้ผลหวานอย่างเดียวเลย
1: ใช่อ๋อ
0: แต่ว่าโพแทสเซียมนี่มีผลที่ทำให้รสชาติเนี่ยหวานไม่หวานอยู่ที่โพแทสเซียม
1: โอ้ค่ะดังนั้นผลไม้รสชาติหวานสังเกตไหมว่ามันจะมีโพแทสเซียมเยอะ
4: เทคนิคการใช้ปุ๋ยของที่เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญ

0: ที่ทำให้เมลอนหอมหวานเลยก็ว่าได้นะครับโดยในช่วงแรกช่วงที่กำลังเติบโตเราก็จะเน้นไนโตรเจนมากหน่อยเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงพอเริ่มติดลูกก็ให้ลดไนโตรเจนลงเพื่อลดความหนาของเปลือกแล้วใส่เป็นโพแทสเซียมเยอะมากกว่าเพื่อเพิ่มความหวานแทนครับและในช่วงสุดท้ายเราก็จะใส่โพแทสเซียมเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลผลิตอย่างเดียวไปเลย
1: เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิความรู้ที่ปัจจุบันนี้หาไม่ยาก
2: โอ้โหอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะ
1: อินเทอร์เน็ตเพียบเลย
2: ใช่แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณควรจะใช้อะไรให้มันเหมาะสม
1: ด้วยพื้นฐานของความเป็นพยาบาลอยู่แล้วด้วยผลผลิตที่ตั้งใจทำพอฟาร์มตอนแรกที่อยากจะเป็นต้นทางที่กินได
2: ้
1: กินดีไม่ใช่ดีแค่ต่อใจแต่ดีต่อสุขภาพด้วย
2: ใช่
1: ไอกระบวนการพวกนี้มันถูกเอามาแทรกไว้ในโรงเรือนเรายังไงบ้าง
2: ของใหม่ก็คืออย่างที่บอกว่าใหม่เน้นก็คือน้องต้องใช้ความใส่ใจในการดูแลแม้กระทั่งเรื่องการตรวจโรคที่นี่เราวางโปรแกรมในการตรวจโรคอย่างน้อยอาทิตย์ละสองวัน
1: ใคร
2: เปิ้ลตรวจแล้วก็ใหม่อาจจะมีแบบแอบเดินมาดูหน่อยแล้วก็อย่างเมื่อกี้เข้ามาถึงใหม่ก็คุยกับน้องเลยว่าแบบยูเห็นหรือเปล่าว่ายูเจอพี่เจอไวรัสลงน้องเขาก็บอกได้เลยว่าเขามันอยู่ที่ไหนลงไหนกี่ต้น
1: เวลาเจอโรคทำยังไงที่นี
2: ่เรามีไกด์ไลน์ค่ะเรามีไกด์ไลน์คือสมมติว่าวันนี้เรามีต้นแตกอย่างไรน้องรายงานพี่ใหม่เจอต้นแตกยางไหล5ต้น
1: ต้นแตกยางไหลคืออะไรอ่ะ
2: โรคค่ะเป็นโรค
1: โรคชื่อต้นแตกยางไหลนะ
2: จริงๆมันชื่อ
1: พี่เปิ้ลอธิบายหน่อยสิหน้าตาเขาเป็นยังไง
3: มันก็จะแตกที่ต้นแล้วก็มันจะมียางไหลออกมาเป็นสีแดง
1: ๆจากต้นเหรอ
3: ใช
1: ่ค่ะอ๋อทุกวันนี้เนี่ยได้ผลผลิตออกมาเอาล่ะมีคนชมไปหมดเลยว่ามันหวานมันหอมแต่จริงๆแล้วเขามีค่าวัดความหวานมั้ย
2: มีค่ะที่นี่มาตรฐานของเราเนี่ยก่อนที่จะตัดเราต้องทดสอบความหวานก่อน
1: เหรอ
2: จะเป็นเครื่องทดสอบความหวานคล้ายๆเครื่องตรวจมันไม่ใช่ค่ะหรอกมันเป็นเครื่องตรวจความเข้มข้นของสาร
1: แล้วเราตรวจยังไง
2: ก็ที่นี่แหละค่ะหมายก็จะบอกน้องก่อนว่าเปิ้ลเทสหวานให้พี่หน่อยเทสเสร็จทำไงรู้ไหมก็ผ่ากินก่อน
3: ก
2: ิน
3: ก
1: ่อ
3: น
2: แล้วคำถามถัดไปของพี่หมายคืออะไรนะ
3: ได้กี่บีทค่ะพี่หมายจะถาม
1: คือเหมือนเขาทดสอบกันเองก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: เราเองต้องประเมินจากลิ้นก่อนคิดว่าไอหวานประมาณนี้เขาเรียกกี่อะไรนะ
2: บริก
1: กี่บริก
2: ใช
1: ่ลูกนี้ผ่าปั๊บชิมเลยเปิ้ลบอกกี่บริกสมมติ
3: 12
1: บริกสิ่งที่เราทำต่อคือ
2: ก็ถ้าไหนอยู่ไม่เทสเองด้วยแล้วก็แต่ถ้าไหนไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยตรวจเครื่อง
1: ก็เอาเครื่องตรวจเลย
2: ใช่
1: ความคาดคลื่นเขาขนาดไหน
2: ก็ที่ผ่านมาไม่เกิน1อ่ะ
1: ตอนนี้กระบวนการของการเขาเรียกว่าเอาเมล็ดลง
2: พอก้า
1: อันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
3: เรียบร้อยค่ะ
1: เอาไปไหนต่อ
3: เข้าโรงค่ะ
1: เชลจะชวนฉันเข้าโรงเหรอจ๊ะ ชะชิชิชะอย่านะถ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดติดใจต้องกลับมาอยู่อีบด้วยกันนะ ไปอยู่อีบไหม
3: ไม่ไป
1: ไม่ไปไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอีบไม่อยากไปกับอีนี่เอาไปเดี๋ยวเข้าดูโรงหน่อย
0: ถือได้ว่าคุณไหมนี่เป็นเกษตรกรสาวที่มีเทคนิคและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าดูแลผลผลิตดีขนาดนี้ถ้าเกิดโรคขึ้นมาคงแย่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเราจะพาไปดูเทคนิคในการป้องกันโรคของพอฟาร์มกันครับรู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้

0: รู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้BBC News ระบุว่านักวิจัยพบวิธีแก้เครียดอย่างง่ายๆด้วยการทานเมลอนเพราะห้องวิจัยในประเทศฝรั่งเศสมีการคัดเลือกอาสาสมัคร70คนอายุได้อยู่ระหว่างประมาณ 30-55 ปีที่มีความเครียดและรู้สึกอ่อนล้าอยู่เป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้กินแคปซูลที่มีเอนไซม์จากน้ำเมลอนกลุ่มที่2เนี่ยให้กินแคปซูลหลอกครับผ่านไป4สัปดาห์พบว่ากลุ่มแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่2ทั้งด้านสุขภาพเช่นความเจ็บปวดปัญหาการนอนหลับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้รวมไปถึงพฤติกรรมเช่นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายและพวกเขายังดูเป็นมิตรมากขึ้นอีกด้วยแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะไปดูกันสิครับว่าพอฟาร์มแห่งนี้เขามีมาตรฐานในการจัดการสวนแต่ละขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกันบ้างเริ่มต้นจากการเก็บไปจนถึงการดูแลโรคกันเลยดีกว่าครับ
1: โอ้โห

0: รียกว่าเบ่งบานเต่งตึงบุ๋มบั๋มออกมาเป็นลูกเลย
1: แบบนี้นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: อันนี้ก็คืออายุประมาณ75วันหลังจากเราเพาะตรงก้าตรงนู้นนะคะ
1: 75วัน
2: ใช่
1: ก็คือประมาณ2เดือนกว่าๆแล้ว
2: เกือบ3เดือนนะ
1: เกือบ3เดือนไอ้โดยปกติทั่วไปเมลอนของเราเนี่ยหลังจากเป็นต้นกล้าเนี่ยเราเอามาปลูกลงดินกี่นานถึงจะได้เก็บ
2: ก็แล้วแต่พันธุ์คือแต่บางพันธุ์มันก็จะอายุยาวหน่อยก็80วัน85วันก็มีสั้นสุดก็65 70อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่คือออกเป็นลูกพร้อมเราเก็บทุกอย่างเลย
2: ใช่ๆจริงๆที่นี่เราจะนับกันที่วันที่หลังผสมดอกเพราะมันชัวร์สุดเพราะว่าเห็นไหมของมันจะมีเลเบลบอกอยู่ว่าอันนี้วันที่เราผสมดอกเราต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าเราไม่ตัดเมลอนอ่อนให้ลูกค้า
1: ผสมดอกคืออะไร
2: คือที่นี่มันไม่มีแมลงไงคะดังนั้นเราต้องเป็นแมลง
1: ผสมเอง
2: บินมาเลยผสมให้เขา
1: แล้วอันนี้หมายความว่าทุกลูกเขาจะมีวันผสมดอกเขาอยู
2: ่ใช
1: ่แล้วก็จะได้รู้อายุว่าหลังจากผสมดอกไปแล้วกี่นานตามเกณฑ์ของเราจึงจะเก็บได้
2: ใช
1: ่ซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ย3เดือน
2: ก็โดยเรนจ์ก็ไม่เกิน3เดือน
1: ประมาณ3เดือน
2: ใช่ใช
1: ่หลังจากตัดเสร็จแล้วทำไงอ่ะ
2: รื้อแปลงทิ้ง
1: เฮ้ย
2: แยบ
1: ต้องเอาเขาออกหมดเลยเหรอ
2: ใช่
1: ต้นนี่ไม่สามารถอะไรได้อีกแล้วเหรอ
2: ใช่เพราะว่าอย่างที่หมายบอกว่าเรามีช่วงหยุดยาใช่ป่ะช่วงหยุดยามันมีโอกาสเกิดโรคอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโรคทั้งนั้นเลยแล้วเก็บไว้ก็เป็นสะสมของโรคแล้วก็รื้อทิ้งเลยแล้วความสมบูรณ์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าการทำหวานของเมล็ดเราต้องงดน้ำด้วยสภาพต้นเขาจะโซมลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเราก็กำจัดออกไปของที่ไม่ดีไม่ควรค่าอย่างนั้นจะเก็บไว
1: ้งั้นแบบนี้ดูยังไงว่าลูกไหนเราพร้อมแล้ว
2: จริงๆก็คือของที่นี่เราสูตรเทสก่อน
1: พอหลังจากผสมดอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันมาอย่างนี้แล้วเราต้องช่วยมันอุ้มไว้หรือยังไง
2: ใช่ค่ะเราต้องประคองเขาเพราะว่าเมลอนเนี่ยเขามีความหนักของตัวลูกแล้วเนาะถ้าเราคล้องไม่คล้องเขาอ่ะมันก็จะทิ้งตามน้ำหนักของแรงโน้มถ่วงซามูไรก็จะเสียหาย
1: ก็จะต้องเอาคล้องช่วยเขาอย่างนี
2: ้เอาเชือกช่วย พยุงไว
1: ้อ้าวไป
3: พูดถึงเมลอนแล้วถ้าเกิดการแบ่งตามลักษณะพืชศาสตร์เนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะแบ่งตามเอาที่เราพบเห็นนะครับแบ่งตามรูปร่างข้างนอกเนี่ยมันพอจะแบ่งได้ประมาณสัก3กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเมลอนที่ผิวขรุขระมีร่างแหหรือมีตะข่ายนะครับแล้วก็กลุ่มที่2อย่างที่2ก็คือเมลอนที่ผิวเรียบนะฮะผิวเรียบเลยนะครับอาจจะมีลายแตกบ้างอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ผิวเรียบแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยหอมนะครับพวกนี้เราเรียกว่าฮันนี่ดิวฮันนี่ดิวนะครับสีเนื้อก็จะมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับนะแต่กลุ่มแรกนี่ก็จะหอมนะครับเป็นตะข่ายแล้วก็มีเนื้อสีส้มสีเขียวเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนแตงไทยบ้านเราเนี่ยครับ
1: โซนนี้คืออะไร
2: โซนนี้จริงๆก็คือเป็นทางที่เราจะเดินจากจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะเข้ามาที่โรงเรือนค่ะ
1: ทำเป็นแบบเลาะพุ่มไม้สุ่มทุ่มพุ่มไม้
2: ก็ต้นไม้สวย
1: น่ารักระหว่าง
2: คงคลิ้ง
1: ที่สำคัญคือมันกันแดดด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลพื้นที่ของพอฟาร์มเรามีทั้งหมดกี่ไร่
2: จริงๆของเรามี50
1: แต่ใช้พื้นที่ใช่ไหม
2: แต่ใช้จริงๆตอนนี้ยังไม่ถึง8
1: พื้นที่ที่ใช้งานจริงไม่ถึง8เหลืออีก
2: ก็แค่42
1: ก็คิดว่าแพลนต่อไปเรื่อยๆอย่างโรงเรือนตอนนี้เองมีกี่โรงเรือน
2: ตอนนี้16ค่ะ
1: 16ไซส์เหมือนกันไหม
2: ไซส์2ไซส์แบ่งออกเป็น2เฟสด้วยเฟสแรกก็คือเป็นไซส์ 6.2 คูณ30เมตรแล้วก็เฟสที่2จะเป็นไซส์ 6.2 คูณ 14.5
1: ทีนี้ครั้งแรกเลยเห็นบอกว่าเริ่มจากเฟสแรกก่อนเฟสแรกนี่สร้างกี่โรง
2: 10
1: โรงเรือนก่อนเลย
2: ใช่
1: ภายใต้เงิน2ล้านที่ไปหลอกป้ามาได
2: ้แยบไม่หลอกเพราะขออนุมัติ
1: ขออนุมัติมาได้เงินมาก็มาลง10โรงเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนแรกปลูก10โรงเลยมั้ย
2: ไม่หมายทยอยปลูกแต่ต้นแต่ตอนแรกเนี่ยปลูกทุกสายพันธุ์4โรงแล้วเจ๊ง4โรง
1: ที่บอกว่าน้ำเข้าอ่ะนะ
2: ใช
1: ่อ๋อแล้วเริ่มจาก4โรงแบบนั้นก่อนหลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อย
2: ก็คือหลังจากนั้นแม่โรงปลูกทุกครึ่งโรงเพื่อให้ออกทุกอาทิตย์คือแม่ไม่ได้ต้องการปลูกแบบปลูกแล้วเทออกขายหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแม่ต้องการปลูกแบบวางแผนว่าต้องมีของทุกอาทิตย์ลูกค้ามามีมุมถ่ายรูปทุกอาทิตย
1: ์ทีนี้อยากรู้มากเลยว่าเจ้าเมลอนเนี่ยแบบที่ท่านปลูกเนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหน
2: จริงๆเขาชอบอากาศร้อนนะ
1: เมลอนนะ
2: แบบอุณหภูมิ 30-40
1: เจ้าเมลอนเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็คือชอบความร้อน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่ร้อนได้เขาก็อยู่ได้
2: ใช
1: ่อ๋อดีที่สุดฤดูไหนเมลอนชอบที่สุดเลย
2: มาเรา

0: หนาวเพราะหนาวบ้านเราคือมันไม่ต่ำกว่า20มันก็20กว่าถึง30อะไรอย่างเงี้ย
1: เขาเรียกว่ามันอากาศปกติหน้าหนาวเป็นยังไงเมลอนเขาจะเป็นยังไง
0: แต่ข้อเสียหน้าหนาวคือลูกจะเล็กลูกเล็กแบบน้ำหนัก 1.2 1.3 1.4 เองอ่ะแต่ว่าความรสสัมผัสลายอะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะว่าแดดหน้าร้อนจริงๆเป็นแดดแรงนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนเพราะอากาศมันหนาวถูกไหมพอแดดที่แรงเนี่ยความเข้มแสงเขาเยอะการแตกลายทำได้ดีลายสวยสีสวยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอหมดหน้าฝนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีของหน้าหนาวก็คือแบบดินมันแห้งอ่ะการทำหวานก็ง่าย
1: รสชาติก็คุมได้ง่าย
0: ใช่
1: ดีสุดคือหนาวอ่ะลองลงมา
0: เราลงมาจริงๆก็ต้องเป็นร้อนแย่สุดคือหน้าฝน
2: ในสารฤดูของบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าเมลอนเติบโตแตกต่างกันนะครับฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่เมลอนโตดีที่สุดนะครับดีสุดนะครับแต่จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเคลื่อนไฟบ้างรบกวนบ้างทำให้ใบกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเมลอนเขาจะจบปัญหาว่าน้ำจะขังถ้าดินปลูกในที่ราบลุ่มนะครับน้ำขังได้เนี่ยอาจจะเกิดโรคทางดินนะครับแล้วส่วนทางใบเนี่ยถ้าอากาศชื้นมากๆก็เป็นโรคทางใบอีกนะครับโรคราน้ำค้างหรือโรคราแป้งนะซึ่งเป็นปัญหากับเมลอนนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยถ้าอากาศหนาวมากเกินไปต่ำกว่า25นะครับองศาเนี่ยเมลอนเขาชะงักการเติบโตผลลูกก็เล็กนะครับ
0: ด้วยความที่เมลอนเนี่ยเขาเป็นพืชที่อ่อนแอคือจริงๆต้องบอกว่าต้นกำเนิดเขาชอบอากาศแห้งๆพอเจอความชื้นบ้านเราเข้าไปเท่านั้นแหละจ้ะลาตระกูลลาทั้งหลายแหละมากันแบบยกขยงลาน้ำค้างลาแป้งลานู่นลานี่ลานั่นลาโน่น
1: เพราะฉะนั้นเอาหลักความชื้นมันเป็นที่มาของลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมลอนกลัวคือลา
0: เกินบางอย่างก็เป็นแบบแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอางั้นช่วยจำแนกแยกแยะหน่อยว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงมั่งสำหรับเมลอน
0: น่าห่วงสุดคือไวรัส
1: ไวรัส
0: ใช่เพราะว่าไวรัสเนี่ยแพร่เชื้อได
1: ้คือหมายถึงว่าของตัวเองส่วนหนึ่งแพร่ไปติดต้นต่อไปส่วนหนึ่งแต่เวลาไวรัสเนี่ยมันจะเร็วไปถึงขนาดทั้งโรงเลยโดนหมด
0: ถูก
1: อ้าวไวรัสเขาจะแพร่ไปทางไหน
0: ก็คือคล้ายๆไวรัสมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะซึ่งมันจะต้องหลักการคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีบ้านของเชื้อที่เรียกว่าโฮสต์ซึ่งโฮสต์ก็คือแมลงแล้วแมลงก็พาไปเกาะไปดูดน้ำปล่อยเชื้อลงไปด้วยปุ๊บเชื้อเจริญเติบโตปุ๊บอาจเราไปจับใบนี้ก็ไปจับอีกต้นนึงก็ต่อไปอีกเลย
1: แมลงเขาก็จะพาไป
0: ใช
1: ่ไอ้แมลงที่พาไปนี่คือตัวเพลียที่บอกก็เลยทำให้ไวรัสไม่ไปเร็ววิธีการแก้ไขล่ะถ้าหากว่าเป็นไวรัสทำไง
0: ถ้าเป็นไวรัสอย่างเดียวคือถอนทิ้งแล้วเผา
1: เลย
0: ใช่ต้องเผาด้วย
1: เชื้อรานะ
0: เชื้อราก็มี2แบบถ้าเรายังไม่หยุดยาคือของหมายที่นี่เราใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าราแต่ว่าเรามีระยะหยุดยาเนาะถ้าเรายังไม่ใช่ระยะหยุดยาเราก็ใช้ยาตามปกติ
1: อ่ะถ้ากลับมาตั้งต้นวันนี้มีคนสงสัยมากไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์เองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อยากปลูกเมลอนบ้างสมมุติมีที่อยู่ประมาณนึงอยากเริ่มต้นควรจะเริ่มสักกี่โรงเรือนไซส์ไหนแล้วต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ลงกับอะไรบ้าง
0: สิ่งแรกที่หมายบอกเลยนะคุณกลับไปเขียนแผนก่อน business plan ค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายใครคุณจะปลูกเพราะคุณปลูกมาสุดท้ายไงเจ๊งตั้งแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดังนั้นเจ๊งในกระดาษก่อนคุณเขียนเลยว่าแบบคุณจะขายใครตลาดคุณเป็นยังไงกำหนดราคาให้ชัดเจนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาคิดว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องปลูกเท่าไหร่เองเพราะคุณรู้แล้วคุณจะขายใครวอลุ่มเท่าไหร่
1: จะถามว่าโมเดลของความสำเร็จส่วนหนึ่งคือเกิดจากการเตรียมพร้อมและศึกษา
0: สำคัญมากเหมือนกันอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ
1: นะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่จะทำให้เต็มที
0: ่ใช
1: ่แล้วก็วางแผนให้ดี
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเห็นว่าแผนนี้เฮ้ยในกระดาษมันก็เวิร์กนะลองทำดูแล้วค่อยแก้ไขปัญหา
0: อาจจะยังถ้ายังไม่มั่นใจจริงก็ถามผู้รู้อย่างที่แบบอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าหมายมองว่าผู้รู้อ่ะถ้าเขารู้จริงๆอ่ะเขาไม่เคยห่วงวิชาหรอกคนที่ห่วงวิชาคือคนที่มันไม่มั่นใจในความคิดมันต่างหาก
1: นี
0: ่คิดต่อวางแผนการไม่เคยหายค่ะ
3: เมลอนนี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่โรคเยอะไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้ปลูกนี่ควรจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ต้องมีความรู้มากๆเกี่ยวกับการป้องกันพอตัวเลยนะครับไม่น่าล่ะราคาถึงได้ดีขนาดนี้ช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าผลผลิตของพ่อฟาร์มเขาส่งไปขายที่ไหนกันบ้างทำไมถึงทำรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้รู้หรือไม่ มล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับ

0: รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับเพียงที่เรานำเมล็ดเมลอนที่ทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปตากให้แห้งครับแล้วปั่นผสมกับน้ำผึ้งให้ละเอียดแล้วก็เอามาปั้นเป็นเม็ดเอาไว้ใช้อมหลังแปรงฟันตอนเช้า1เม็ดก็จะทำให้ลดกลิ่นปากได้นะครับพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจขึ้นเหมาะจริงๆครับกับผู้ที่มีกลิ่นปากอยู่ตอนนี้กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายในเกษตรขั้นเทพเราจะได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่า business plan ของคุณใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไรตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจะขายกันแบบไหนรวมถึงวางแพลนขยายไปถึงไหนบ้างคุณใหม่ครับรบกวนช่วยเฉลยหมดเลยนะครับ
1: โอ้โหอลังการงานสร้างวันที่บ้านเราตั้งเยอะฮึมาครบเลยเมลอนเหลือง
2: ใช
1: ่เมลอนเขียวเมลอนน้ำตาลเฮ้ยเดี๋ยวไปดูมาตั้งนานไม่เห็นบอกว่ามีปลูกเมลอนเหลี่ยมแบบนี้นะ
2: อ๋ออันนี้เป็นเมลอนแบบใหม่ค่ะสำหรับปีใหม่ใช่มันเป็นแพ็กเกจจิ้งค่ะต้องบอกอย่างนี
1: ้แสดงว่าที่นี่มีการเอามาต่อยอดเอามาพัฒนาอีกเยอะเลย
2: ก็เราพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆต้องใช้คำนี้ดีกว
1: ่
2: าน
1: อกจากขายเป็นลูกๆแบบนี้แล้วก็ยังขายแบบมีแพ็กเกจจิ้งใส่กล่อง
2: ใช่ครับ
1: นอกจากกินสดแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ท่านจะให้ข้าเอาซาลาเปาไปกำนันฮ่องเต้แห่งเมืองไชน่าเหร
2: อโอ้อันนี้ก็ต้องลองก่อนค่ะ
1: ไม
2: ่จำเป็นต้องไปถึงไชน่าให้ไชน่ากินก็ได้ลองเนี่ยหนุ่มอียิปต์ทานก่อนเลย
1: ไม่สิเราตั้งใจมากินเมลอนเราไม่ได้ตั้งใจมากินซาลาเปา
2: ก็เพราะนี่คือซาลาเปาไส้ครีมเมลอนไงคะ
1: ซาลาเปาไส้ครีมเมลอน
2: ใช่
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอทำไมล่ะครับผมนั่นสีเขียวเขียวนี่ไม่ใช่ถั่วเขียวใช่ไหม
2: ไม่ใช่มันก็คือไส้เมลอนนี่แหละค่ะ
1: มันก็คือไส้เมลอนเขียวแบบนี้
2: ใช่แล้ว
1: อ๋อมาอยู่แบบนี้นี่เองไหนลองชิมซิมีความเป็นเมลอนจริงหรือเปล่าอืมกลิ่นใช่
2: อ
1: ้
2: าวก็เราใช้เมลอนนะใช้เมลอนเนี่ยเอามาปั่นให้เป็นน้ำแล้วก็ใช้แทนตัวน้ำปกติเวลาเราทำซาลาเปาไส้ครีมเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มีเนื้อเมลอนจริงๆอยู่ในนี้ด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: อ่ะนอกจากนั้นยังมีนี่
2: อันนี้คือสลัดเมลอนค่ะ
1: ถ้าใครมาที่นี
2: ่
1: ก็จะได้มีเมนูหลากหลายอีกเอาเมลอนมาทำสลัดด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็ที่แปลกตาอีกคือนี
2: ่พายเมลอน
1: พายเมลอน
2: ใช่
1: ห
2: ืมไหม
1: นี่พายก็เอามาทำเป็นไส้เมลอนได้แล้วก็มีไส้ออกมาอย่างนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้เด็กๆที่เมืองของข้าเนี่ยต้องชอบแน่ๆบางทีเห็นผักเห็นผักเห็นผลไม้สดๆไม่กล้ากินถ้าเอาอย่างนี้ไปจบเลยมันก็ยังมีเนื้อเมลอนในนี้ด้วย
2: ใช่
1: ต่อยอดเป็นหลายอย่างอันนั้น
2: อันนี้ส้มตำ
1: ส้มตำเมลอน
2: ใช
1: ่ขอยังไปก่อนดูพริกแล้วไม่ไหวยังพลาดไฟแตกวันนี้แม่แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเอามาแปรรูปเพิ่มเติม
2: ใช่อ
1: ยากรู้ว่าท่านเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วท่านยังแปรรูปไปในอื่นอีกไหม
2: คือณตอนนี้มันจะเป็นเฟสต่อๆไปแล้วค่ะก็คือเฟสแรกของเราคือที่ทางพอฟาร์มเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบหนึ่งคือที่เที่ยวก่อนเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มความหลากหลายในเมนูหลังจากนั้นเนี่ยทีนี้เราก็จะแพลนต่อๆไปก็คือเป็นที่เที่ยวที่มันสมบูรณ์มากกว่านี
1: ้
2: อาจจะมีโฮมสเตย์มีขายแอคทิวิตี้ในโฮมสเตย์ของเราถัดไปก็อาจจะเอาเมลอนของเราก็คือแอคทิวิตี้ของใหม่ก็คือแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องทำกับเมลอนถูกไหม
1: ทุกอย่างต้องเกี่ยวกับเมลอนทั้งหมด
2: ใช
1: ่แต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยผลผลิตของท่านเองเนี่ยท่านเอาไปขายที่ไหนบ้าง
2: ตอนนี้ขายหน้าฟาร์มที่เดียวค่ะที่พอฟาร์ม
1: ทำไมไม่ส่งขายล่ะของดีๆแบบนี้ส่งไปให้คนอื่นได้

0: กินบ้าง
1: บางครั้งของดีๆเราก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเนาะ
0: นั่นแล้วแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเราเขารู้จักมาทางไหน
1: ก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการคือของหมายโชคดีเนาะว่าตัวหมายเองเนี่ยหมายอินคูดตัวเองเข้าเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งมันเป็นโครงการดีๆของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปสร้างเครือข่ายให้เราได้เข้าไปมีบทบาทได้ออกโทรทัศน์ได้ไปขายตามวูดต่างๆเช่นงานคลองพดุงกรุงเกษมดึงเราเข้าไปเจอกับททก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ดึงเราเข้าไปเจอกับบล็อกเกอร์ต่างๆเช่นชิวไปไหนอันซีนทัวร์อินไทยแลนด์ซึ่งพอฟาร์มได้รับการรีวิวจากกลุ่มเหล่านั้นด้วย
0: คิดว่ามาจนถึงวันนี้พอฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเขาเป็นที่รู้จักเฮ้อยากจะรู้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆแล้วของความสำเร็จของพอฟาร์มว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพอฟาร์มในการประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้
1: ตัวแม่เองแม่มองว่าความสำเร็จของพอฟาร์มเนี่ยมันมาจากทุกๆคนในพอฟาร์มด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นแบบเจ้าของแต่แม่มองว่าที่เนี่ยทุกๆคนในพอฟาร์มคือเจ้าของแล้วก็ในขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าลูกถ้าเราไม่มีลูกค้าพอฟาร์มไม่มีวันสำเร็จถูกไหมคะแล้วก็ที่เราทำเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเลยอะค่ะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการเดินเข้าฟาร์มมายิ้มไหว้ทักทายเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สองที่เราทำก็คือคุณภาพของสินค้าเรา
0: โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะสำคัญก็คือการบริการ
1: ต้องค่ะ
0: และก็คุณภาพของผลิตภัณฑ
1: ์
0: ถ้าสองอย่างนี้มาด้วยกันนี่คือหัวใจของความสำเร็จของพอฟาร์ม
1: ใช่คือหมายตั้งใจว่าให้เขามาปลูกเสร็จเนี่ยทุกสิ่งในพอฟาร์มเนี่ยคุณเก็บแล้วมาทำอาหารเองแล้วก็เป็นมื้อเย็นของคุณถูกไหมแล้วก็มื้อเช้าคือเราก็จะทำอาหารเลี้ยงคุณ
0: ถ้าเขาไม่เก็บแสดงว่า
1: คุณก็ไม่มีมื้อเย็นค่ะบอกแล้วไงว่าคุณมาแล้วคุณต้องเตรียมว่าคุณมาเหนื่อยนะคุณไม่ใช่มาชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพตอนเนี้ยไม่ยอมออกกำลังกายไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่อยู่บนโต๊ะอยู่ในรถซึ่งหมายอยากให้คนกรุงเทพหรือคนที่เขาเป็นสังคมเมืองอ่ะมาเรียนรู้วิถีความเป็นแบบบ้านๆแบบเนี้ยวิถีความเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เราเห็นว่าอยู่กับธรรมชาติบ้าง
0: อีกลายนึง
1: ก็คือลายบิสเนสเลยค่ะลายธุรกิจซึ่งเราก็แพลนว่าต่อไปเราจะเดินเป็น SME มีการทำเป็นโรงงานผลิตเมลอนที่แปรรูปขึ้นมาแล้วสามารถส่งต่อไปเมืองนอกซึ่งเฟสนั้นมันเป็นเฟสที่เรายังอยู่ในเรื่องของการวิจัยสูตรออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่าสูตรที่ใหม่ทำเนี่ยใหม่ไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ไดฟรีสอย่างเดียวละแต่มันจะต้องมีประโยชน์มากกว่าไดฟรีสที่กินเล่นได้
0: แหมไม่กล้าบอกหมดแต่ออกทำเพรมเนี่ย
1: อันนั้นเราต้องรอวิจัยให้เสร็จก่อนถึงจะพูดได้ว่าเราทำได้จริงๆ
0: นะแล้วยังไงก็เชิญท่านไปที่เมืองของข้านะไปดูซิว่าบรรยากาศของเมืองของข้านี่สามารถจะปลูกเมลอนอร่อยๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะไว้เจอกันที่อียิปต์แต่ตอนนี้ฉันขอหยิบก่อนฉันหยิบไปฝากคนที่อียิปต์นะนะพวกสร้างพีระมิดอยากกินของอร่อยๆหวานๆแบบนี้แล้วไว้เจอกันใหม่เด้อไปละ
1: หายแล้วว
2: ันนี้คุณผู้ชมคงได้รับความรู้กันไปไม่น้อยเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการได้แรงบันดาลใจที่ได้เห็นเกษตรกรสาวหัวใจแกร่งที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำการเกษตรประกอบกับองค์ความรู้แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างรอบคอบจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนจะเข้ามาอยู่ในทำเนียบเกษตรขั้นเทพของเราอีกบ้างต้องติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับอยากกินเมลอนกรอบๆหวานๆแล้วสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีก

0: เลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปราดมศรีพัชราคมหรือหมอเอกนะครับเป็นสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการ Pet Talk นะครับจะมาชวนท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านครับพูดคุยครับถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องแมวนะครับโดยปัญหาที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าผู้เลี้ยงแมวส่วนใหญ่ครับน่าจะเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับทุกท่านทราบดีเลยครับว่ากลิ่นปัสสาวะอุจจาระของน้องแมวเนี่ยมีความรุนแรงมากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นหากปัญหานี้เกิดขึ้นมาครับย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งเจ้าของแล้วก็น้องแมวอย่างแน่นอนโดยปัญหาของการขับถ่ายไม่เป็นที่เนี่ยครับผมเราสามารถพบได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายไม่ลงกระบะทรายนะครับหรือการขับถ่ายบนสิ่งของเครื่องใช้หรือแม้แต่ตัวของเจ้าของเองก็ตามนะครับวันนี้ครับเราจะมาค้นหาสาเหตุครับมาดูรายละเอียดกันว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรได้บ้างเพื่อให้การอยู่ร่วมกันของน้องแมวกับเจ้าของนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขมากที่สุดครับผมสำหรับเรื่องของปัญหาการฉี่ไม่เป็นที่ของแมวนะครับมีสาเหตุเกิดได้จากหลายอย่างเลยครับผมตัวอย่างเช่นนะครับสาเหตุที่1นะครับคือเรื่องของความเครียดครับที่เราจะเจอได้ในน้องแมวนะครับซึ่งความเครียดตรงนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของน้องแมวนะครับหรือเป็นเรื่องของเสียงเป็นเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาอยู่รอบๆตัวเขาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปพวกนี้ครับเป็นสาเหตุของความเครียดของน้องแมวได้หมดเลยนะครับอีกอย่างนึงที่เจอได้บ่อยๆเลยครับก็คือการมีแมวจากภายนอกบ้านนะครับเข้ามาในบริเวณบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นแมวจรจัดหรือแมวของเพื่อนบ้านของเราเองก็ตามนะครับน้องแมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีความไวกับเรื่องของอาณาเขตมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีแมวตัวอื่นเข้ามาในอาณาเขตของเขาก็ย่อมทำให้เขาเกิดความเครียดได้อย่างแน่นอนส่วนสาเหตุที่2ครับเป็นสาเหตุที่เจ้าของหลายๆท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับเป็นเรื่องของการจัดการกระบะทรายนะครับน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความรักสะอาดสูงมากๆนะครับแล้วก็ชอบที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระบะทรายไม่เป็นไปตามความต้องการของน้องแมวเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็อาจจะเลือกที่จะไม่ใช้กระบะทรายนะครับแล้วก็ไปขับถ่ายในบริเวณอื่นแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการกระบะทรายตรงนี้ครับอยากให้เจ้าของทุกท่านเลยนะครับให้ความสำคัญนอกจากนี้ครับเรื่องของลักษณะของกระบะทรายเองก็มีผลเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปทรงนะครับขนาดนะครับหรือการมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาพวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อการใช้หรือไม่ใช้กระบะทรายของน้องแมวได้หมดเลยนะครับสำหรับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งที่วางของกระบะทรายครับตรงนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้ไปกว่ากันเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วครับน้องแมวจะขับถ่ายบริเวณที่เขารู้สึกปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากระบะทรายไปอยู่ในตำแหน่งที่วุ่นวายมีเสียงดังหรือมีการสัญจรไปมาเยอะแยะของคนในบ้านของแมวตัวอื่นหรือของสัตว์ชนิดอื่นน้องแมวเขาก็อาจจะเลือกฉันจะไม่เข้ากระบะทรายตรงนี้ดีกว่านะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอาจจะต้องพิจารณาตำแหน่งที่วางของกระบะทรายให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวด้วยเราก็ทราบถึงสาเหตุกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูวิธีการจัดการกันบ้างครับว่าเราจะทำยังไงให้น้องแมวขับถ่ายเป็นที่เป็นทางนะครับอันดับแรกเลยครับประการที่1 นะครับที่เจ้าของควรจะต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของตัวกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวเองครับผมอย่างที่เรียนไปครับว่าน้องแมวมีความชอบต่อกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวที่มีความจำเพาะกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามเลือกทรายแมวและเลือกกระบะทรายที่

เหมาะสมแล้วก็ตรงกับความต้องการของน้องแมวเราเพราะว่าแมวแต่ละตัวครับก็มักจะมีความชอบต่อชนิดของทรายที่แตกต่างกันไปนะครับแต่โดยทั่วไปครับจากงานวิจัยนะครับแมวมักจะชอบทรายที่ไม่มีกลิ่นมากกว่าซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีทรายอยู่หลากหลายรูปแบบครับซึ่งตรงนี้ครับเจ้าของอาจจะจำเป็นที่จะต้องนำมาทดลองกับแมวของเรา

อยากให้เน้นในเรื่องของการให้รางวัลเป็นหลักเราไม่ควรลงโทษน้องแมวเลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยในการลงโทษน้องแมวถ้าหากน้องแมวขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับเราควรจะสอนน้องแมวแทนว่าเราอยากจะให้เขาขับถ่ายตรงไหนมากกว่าที่จะไปลงโทษเขาเวลาเขาขับถ่ายไม่ถูกที่เพราะฉะนั้นอยากที่จะส่งเสริมครับให้เจ้าของเน้นการให้รางวัลกับน้องแมวเวลาที่เขาไปขับถ่ายที่ถูกที่เราสามารถพาเขาครับไปยังบริเวณที่เราต้องการก็คือที่กระบะทรายที่จัดเตรียมไว้นะครับแล้วพอน้องแมวเริ่มขับถ่ายแล้วนะครับทำธุระเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ชมด้วยน้ำเสียงเบาๆนะครับแล้วก็ให้รางวัลกับน้องแมวทันทีตรงนั้นได้เลยการทำแบบนี้ครับจะทำให้น้องแมวเขาเรียนรู้ครับว่าถ้าฉันขับถ่ายในกระบะทรายฉันจะได้สิ่งดีๆตามมาฉันจะได้ขนมฉันจะได้ความรักจากเจ้าของตามมาซึ่งถ้าน้องแมวเกิดการเรียนรู้แล้วครับในอนาคตเขาก็เลือกที่จะมาขับถ่ายในกระบะทรายอย่างแน่นอนสำหรับวิธีถัดมาครับคือเรื่องของการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายตรงนี้ก็สำคัญมากๆครับการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับถามว่ายังไงคือถูกต้องนะครับกระบะทรายที่ดีครับเราไม่ควรจะวางไว้ใกล้กับชามน้ำและชามอาหารนะครับควรจะวางให้ห่างจากสองสิ่งนี้นะครับและควรจะอยู่ในตำแหน่งที่เงียบสงบปลอดภัยสำหรับตัวน้องแมวเองนะครับไม่ควรจะมีเสียงดังหรือว่ามีใครไปรบกวนบริเวณนั้นอยู่บ่อยๆประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยครับก็คือเรื่องของจำนวนของกระบะทรายครับเจ้าของควรที่จะมีกระบะทรายนะครับอย่างน้อยนะฮะเท่ากับจำนวนแมวบวกหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากเจ้าของเลี้ยงแมว3ตัวนะครับกระบะทรายควรจะมีอย่างน้อย4กระบะนะครับเพื่อให้เกิดทางเลือกกับน้องแมวสำหรับข้อถัดมานะครับคือการดูแลทำความสะอาดตัวกระบะทรายเองนะครับโดยกระบะทรายครับเจ้าของควรจะหมั่นเก็บสิ่งปฏิกูลออกจากกระบะทรายให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยอย่างน้อยครับควรจะเป็น2ครั้งต่อวันสำหรับการล้างทำความสะอาดกระบะทรายแล้วก็เปลี่ยนทรายทั้งหมดเลยเนี่ยควรจะทำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อป้องกันการสะสมของกลิ่นที่จะอยู่ในตัวกระบะทรายโดยทั่วไปครับแมวมักจะชอบกระบะทรายที่ไม่มีหลังคามากกว่ากระบะทรายที่มีหลังคานะครับทั้งนี้สาเหตุเป็นเพราะว่ากระบะทรายที่มีหลังคาครับมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการสะสมของกลิ่นปฏิกูลต่างๆภายในตัวกระบะทรายได้มากกว่าซึ่งอย่างที่เรียนกันไปครับว่าแมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดนะครับเพราะงั้นถ้าหากว่ามีกลิ่นสะสมอยู่ข้างในมากเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่ใช้กระบะทรายได้เหมือนกันสำหรับการฝึกการขับถ่ายในแมวนะครับจริงๆแล้วถ้าเริ่มได้ตั้งแต่ในลูกแมวเลยก็จะเป็นยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดการฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับเจ้าของหลายๆท่านครับจะพบว่าพอเรานำแมวเข้ามาแล้วเนี่ยน้องแมวสามารถที่จะไปขับถ่ายที่กระบะทรายได้เองตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของน้องแมวอยู่แล้วแต่สำหรับบางบ้านครับเวลาที่เจ้าของนำน้องแมวเข้ามาแล้วน้องแมวยังไม่ทราบครับว่าจะต้องไปขับถ่ายที่ตรงไหนตรงนี้ครับอยากจะแนะนำให้เจ้าของครับเริ่มการสอนน้องแมวตั้งแต่วันแรกที่นำเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อให้เขาเกิดรู้และการสอนครับอย่างที่เรียนไปว่าอยากให้ใช้เรื่องของการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษนะครับเพราะว่าจะทำให้แมวเกิดเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของด้วยนอกจากนี้ครับสำหรับแมวที่โตแล้วครับผมหากเจ้าของพบว่าแมวที่โตแล้วมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายถามว่าเราจะสามารถฝึกสามารถปรับได้ไหมยังทำได้นะครับเจ้าของสามารถใช้วิธีการที่เราคุยกันไปข้างต้นตรงนี้ครับไปทดลองทำดูก่อนได้เลยแต่หากว่าลองทำแล้วครับยังไม่ได้ผลนะครับสามารถที่จะนำน้องแมวครับมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับได้ที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาได้เลยนะครับโดยที่เจ้าของสามารถที่จะนำน้องแมวครับเข้ามาตรวจร่างกายก่อนกับคุณหมอที่แผนกอายุรกรรมนะครับแล้วก็ทำแบบสอบถามพฤติกรรมครับหลังจากนั้นคุณหมอจะส่งต่อน้องแมวครับมายังคลินิกพฤติกรรมเพื่อพูดคุยนะครับแล้วก็ทำการตรวจวินิจฉัยสาเหตุที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขับถ่ายที่ไม่เป็นที่ตรงนี้ตลอดจนคุณหมอจะทำการวางแผนการรักษาครับเพื่อบำบัดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาตรงนี้ให้กับเจ้าของเองครับอย่างที่เราคุยกันไปครับผมเราจะเห็นว่าปัญหาของพฤติกรรมในน้องแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายหรือปัญหาอะไรก็ตามครับจริงๆแล้วสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับน้องแมวสามารถที่จะฝึกได้ครับผมทั้งนี้เราต้องใช้เรื่องของความเข้าใจในธรรมชาติของน้องแมวใช้ความอดทนครับแล้วก็ใจเย็นๆนะครับต้องมองว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้คุยภาษาเดียวกับเราเพราะฉะนั้นถ้าน้องแมวมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาขึ้นมานั่นหมายความว่าเขากำลังต้องการความช่วยเหลือครับเขาไม่ได้ดื้อเขาไม่ได้
ต้องการที่จะแกล้งเจ้าของแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ครับสำคัญมากๆแต่ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเพียงหนึ่งปัญหาแรกนะครับที่เราเจอได้ในสัตว์เลี้ยงของเราหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดครับที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วพบกับปัญหานะครับไม่ว่าจะเหมือนกันหรือว่าจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคุยกันไปในวันนี้สามารถที่จะฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อที่จะติด

0: ตามรายการในตอนต่อไปซึ่งเราก็จะมีปัญหาหลากหลายมากเลยครับที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมานำเสนอกันอย่างแน่นอนครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับผมหมอเอกในรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปซึ่งเราก็จะนำปัญหาของสัตว์เลี้ยงต่างๆครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมกันต่อไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit, Jooks. ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรม

แล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-60,000 คน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
5: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ย
6: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
5: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าหัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับฮะเริ่มสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูก็จะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัว
3: หยุดการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของ

0: ู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกๆที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบางเหียนที่เราบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่
1: ใช่มีเนี่ยผมยังไม่ยัง
0: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
2: อย่างเยาวชนที่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีแล้วถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
1: ก็เป็นอาชีพ
0: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรพวกนี้ปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเป็นเม็ดไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
1: อย่างนี้เราลงไปลอง
0: ได้
1: แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างนี้ที่บอกได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวผมพาไปหาครู
1: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
0: ครับผม
3: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
4: ครับ
3: คือเคยสัมผัสมาบ้าง
5: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
3: นี่น้องนี่คือเป็น
6: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
3: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
6: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝาของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
3: จับก้อน
6: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทักษะของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แอมเอียงตัวไปหลังครับเอียงตัวไปหลังขาดันขาอย่างงอ
3: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
6: ่บังคับเรา
3: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองแล้วก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
7: การที่เอาเรื่องขาวบอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามๆมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาวัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยเป็นกันมาก่อนครับ
5: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยใช้หลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
3: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
8: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่น่ะจะเป็นมะนาว
3: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
8: พันธุ์เต้น
3: แล้วอย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
8: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
3: อันนี้เรียกว่าไม้
8: จ้ะไม้ตะขอสอยน
3: ี้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
8: เอาเบือใหญ
3: ่แต่ของผมก็ลองมากนะครับ
8: เจอลูก
3: ใหญ่ลูกไหนบ้างครับ
8: เจอลูกใหญ่อะ
3: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
8: บนยอดนะกระสอยได้ลูกใหญ่นั่นๆๆๆ
3: น
8: ี
3: ่แหละครับ
8: ใช้ได้
3: ก็นี่ใช้ได้ทั้ง2ลูกมั้ยครับ
8: ใช้ได
3: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
8: แต่เมื่อก่อนน่ะป้าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวพวกมะม่วงขนุนอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
3: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บอยู่อย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
8: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
3: เก็บเยอะ
8: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
3: สมมุติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
8: ไม่ใช่สมมุติวันนี้เอาตัก 3,000 ก็เอา 3,000

0: เก็บมะนาวนี่เราเลือกได้เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 เราก็เก็บไปนับไป
1: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนไม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะแต่ว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาว่าก็พออยู่ได
2: ้ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
0: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบและความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
3: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
4: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาเจอในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
0: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
4: ยินดีต้อนรับ
1: ไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
0: จะกินแค่เปลือก
5: ใบ
0: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะไม่คือเลี้ยงแค่แบบนี้เลย
2: เฮ้ยอ้าวนี่ใหม่อีกแล้ว
0: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไม่แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
3: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
0: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
6: ่นี่ฟาร์มแพะครับ
0: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
6: ครับผม
0: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโห
6: ระวังข้างหน้ามา
0: คือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็เราก็จะวางอย่างเงี้ยเหรอครับจะกินแค่เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักแล้วอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
6: ดูฟาร์มชื่นครับ
7: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินอมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดง่ายว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
0: เนี่ยผู้นำ
8: นายพอยเขาไม่อยู่ก็ต้องดู
0: ไม่อยู่ต้องดูอ๋อโลไปทำงานข้างนอก
3: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
0: ปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
9: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรครับที่นี
9: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
0: ครับผม
9: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็

0: ำปลาส้ม
1: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
0: เราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้นะ
1: 7วัน
2: เขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
0: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนถอดเกล็ดแคะเหงือก
1: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
0: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนน่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
1: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
0: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
2: เปิดแต่ว่านี่มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกับปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
0: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
1: อร่อยใน3โลกเลย
0: ต้องลองนะคะ
1: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อนๆ
0: ต้องลอง
2: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงามเ
1: น
2: ี่ย
1: มาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสด
0: ใช่
1: เพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
0: ใช่ค่ะ
1: จ่ายทางนี้ได้คิวอาร์โค้ด
3: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
1: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวรอทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
4: ข้าวอันเหลี่ยมคุณล่ะเฮ้ยอ้าวน
1: ี่
4: ไหม้แล้วนะ
1: อ๋อนี่ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
5: ถ้าทางกินดีกว่าครับ
1: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิม
2: ส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้ายันเย็นครับ
1: เอาเลยนะ
2: มันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
1: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช้ก็ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญแล้ว
2: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปลักษณ์แบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงวัวคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ย
1: แบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อ
2: ถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทําแล้วก็รักในสิ่งที่ทําด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มและทํามันอนาคตผมว่าผมก็สามารถที่จะไปทําตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
6: ความฝันอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
3: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: าไว้
1: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
2: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
1: อืม
2: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: ใช่เลยค่ะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขายังงอ
5: ตัวไหมครับน้องครับ

0: ขายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมก่อนเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรก็จะมี job description ออกมาว่าคุณน่ะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะ

ในขณะที่ห้องพักไม่มีเพราะห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้แบบเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเชกเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้การพัฒนาคนให้มีจิตที่เป็นอาสาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

0: าแล้วมาแล้วอาหารเด็ดของบ้านน้ำเชียวถ้าใครมาน้ำเชียวแล้วไม่ได้กินหอยปักเป็นแสดงว่ามาไม่ถึงน้ำเชียว
1: น่ากินมากๆเลยค่ะ
2: อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะเรามาชวนเพื่อนๆกินข้าวเช้าด้วยกันค่ะ
4: หูหน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
5: แล้วนี่ซื้ออาหารทะเลมันจากที่ไหนเยอะแยะคะเนี่ยดูสิสดจังเลยนะคะเนี่ย
6: ใช่ค่ะ
7: ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเพิ่งงมมาจากทะเลสดๆเลยนะคะ
5: งมเองได้ด้วยหรอคะแล้วงมยังไงงมที่ไหนแล้วอย่างพวกเรานี่งมได้บ้างหรือเปล่าคะ
7: ได้ค่ะหอยนะคะมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆค่ะเราสามารถใช้มือนะคะทำอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะ
5: โอ
7: ้แล้วเราก็สามารถจะใช้เท้านะคะหนีบขึ้นมาได้ก็ได้ค่ะ
5: คือตักขึ้นมาได้
7: ใช่ค่ะ
5: ไม่ต้องมีเครื่องอุปกรณ์อะไรเลย
7: ไม่ต้องค่ะ
5: มือเราเนี่ยแหละค่ะดำลงมาแล้วก็หยิบขึ้นมา
4: แค่นึกนี่ก็น่าสนุกแล้วนะคะเนี่ย
0: เนี่ยแล้วมันเป็นจุดเด่นของบ้านน้ำเชียวเลยนะใครมาก็ต้องกินทำไม่กินก็แสดงว่ามาไม่ถึง
1: นี่แหละค่ะที่พี่เฟย์ชวนน้องๆมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าพี่เฟย์อยากลองทำดูเหมือนกันค่ะถ้างั้นตอนนี้พี่เฟย์ว่าเรามากินอาหารกันให้อร่อยดีกว่า
2: ได้ค่ะ
4: กินเลยค่ะ
5: จานนี้ดีกว่า
0: เนี่ยโบราณเขาว่าถ้าชนกันจะมีแขกมาบ้านตาอีก
4: ก็พวกเรานี่ไงคะแขก
0: แขกน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: งั้นเรากินกันดีกว่าค่ะผักก่อนเลยค่ะ
4: อ
2: ัน
4: นี้นี่เป็น
8: มะม่วงกินมะม่วง
2: นี
0: ่เป็นไงอร่อยป่ะ
4: จะลองแล้วนะ
9: กรอบกรอบ
0: มันจะกรอบอร่อยมันไม่เหนียวว่ามันจะกรุบกรุบถ้ากินนี่ไงมันจะหวานเหนียวแล้วแต่ถ้ากินไปแล้วมันจะกรอบ
1: เดี๋ยวนะคะถ้าเรากินหอยปากเป็ดเข้าไปแล้วปากเราจะเป็นเป็ดไหมคะ
0: ไม่เป็น
1: กรอบ
0: ก
4: รอบแต่มันเป็นรูปร่างเนี้ย
0: อร่อยป่ะ
5: กรุบๆอย่างที่แม่เฟย์บอกนะ
1: ลองดูสิคะน้องแหนมงั้นก็ลองชิมข้างในนะคะ
0: นี่เท่านั้นจริงนี่ถ้าอย่างนี้ก็ได้เนี่ยบิดอย่างเงี้ยบิดสิบิดบิดบิดบิดอย่าบิดแรงอย่าบีบมากแค่บิดแล้วก็ฉีกอย่างเงี้ยมันก็จะออกแหละ
4: เอ๊ะวันนี้น้องแหนมเงียบผิดปกตินะคะ
1: สงสัยกินอย่างเดียวเลย
0: สงสัยจะอร่อยนะ
7: เป็นไงบ้างอาหารที่นี่อร่อยไหม
1: อร่อยค่ะพี่เฟย์กินเยอะสักขนาดนี้เนี่ยเวลาไปงมหอยเองต้องงมให้ได้เยอะๆนะคะได้เลยค่ะน้องปั้นอย่างนี้นี่พี่เฟย์จะงมไม่ได้เลยนะคะต้องให้น้องเหมียวสอนก่อน
2: ได้ค่ะพี่เหมียวสอนพวกเรา3คนด้วยนะคะ
0: นี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปงมหอยอ่ะเดี๋ยวมาช่วยป่าทำขนมก่อนให้มันแดดลมลมตกเนี่ยแบบไปแบบสบายๆอะไรอย่างงี้ไงแดดไม่ร้อนเราค่อยๆไปงมหอยแต่มาช่วยกันทำขนมก้อนขนมอ่ะอร่อยด้วย
1: ได้เลยค่ะคุณป้าคะกินของคาวเสร็จตามด้วยของหวานเป็นนิสัยของคนไทยสมัยก่อนนะคะเฟย์ก็ชอบเหมือนกันค่ะ
0: มันเป็นขนมพื้นบ้านคนที่นี่ด้วยนะขนมตะอุ่ยอ่ะ
4: แต่ตอนนี้หนูขอกินข้าวก่อนได้ไหมคะ
1: ขอ
4: ห
1: น่อย
0: เด็กๆ กินข้าวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวป้าไปเตรียมส่วนผสมขนมให้นะ
1: ได้ค่ะ
2: กำลังอร่อยเลยนะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันค่ะ
2: ดีค่ะดี
1: เก็บสำรับเก็บสำรับได้ไหมอึ๊บ
0: อิ่มกันแล้วมาช่วยกันทำขนมป้าจะบอกส่วนผสมของขนมให้จ้าจะมาทำขนมตะอุ้ยขนมตะอุ้ยเนี่ยมันจะเป็นขนมพื้นบ้านของน้ำเชียวเนี่ยใครไปใครมาเราก็จะทำขนมอย่างเงี้ยมันทำง่าย
1: ขนมตะอุ้ยทำง่าย
0: ขนมตะอุ้ยใช
1: ่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราทวนส่วนผสมให้เพื่อนๆได้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะคะ
0: ก็มีแป้งข้าวเหนียวขาว
1: แป้งข้าวเหนียวขาว
0: แป้งข้าวเหนียวดำ
1: แป้งข้าวเหนียวดำ
0: ก็มีน้ำตาลทรายขาว
1: น้ำตาลทรายขาว
0: มีเกลือมีแล้วก็งา
1: เกลือแล้วก็งาม
0: ะพร้าว
1: มะพร้าว
0: เดี๋ยวเราก็จะเอามาขูดกันเอง
1: แล้วก็น้ำเปล่านะคะ
0: งั้นเรามาเริ่มทำขนมนะขนมตะอุ้ยเนี่ยมีอยู่สองสี
1: ค่ะ
0: มีสีขาวกับสีดำแล้วข้าวเหนียวสีดำอ่ะมันจะเอาแป้งสีดำข้าวเหนียวขาวมาผสมกันแต่สีขาวว่าสีขาวอย่างเดียวงั้นเราก็ลองผสมแป้งกันเลย
1: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะคือถ้าทำ
6: เป็นข้าวเหนียวขาว
0: ก็คือ
6: จะเป
0: ็
6: นส
0: ี
6: ขาวล้วนไม่ต้องผสมกับข้าวเหนียวดำแต่ว่าจะทำเป็นสีดำก็คือต้องเอาสีขาวมาผสมด้วย
0: เพราะว่าถ้าสีดำอย่างเดียวมันกินไม่อร่อย
6: ตักประมาณสักเท่าไหร่
0: ท่านี้ประมาณอันนี้สี่ช้อนสี่ถ้วยตวง
6: สี่ถ้วยตวงนะคะข้าวเหนียวขาวใส่สี่ถ้วยตวงค่ะ
0: ทำสีดำก็ตัก
6: ตักข้าวเหนียวดำ
0: ใช่สองช้อนเท่ากับสองถ้วยตวง
6: สองถ้วยตวงนะคะแล้วก
0: ็ตักพลังดีกำลังดีอันนั้นมันเยอะไป
6: เยอะ
0: ขนาดนั้นนะอย่าเคาะไอ้นี่นะ
6: 1
0: 1
6: 1ถ้วยตวงแล้วข้าวเหนียวดำใส่2ถ้วยตวงข้าวเหนียวขาวใส่2ถ้วยตวง
8: อ๋อพอแล้ว
6: ที่ใส่อย่างละ2ก็จะได้ปริมาณจะได้เท่ากันใช่มั้ยคะ
0: ใช่
8: โอเคต่อไปเรามาผสมน้ำใช่มั้ยคะ
0: อันนี้ใส่น้ำ
6: ใส่น้ำ
0: ให้เลย
6: อันนี้ก็
0: อันนี้ใส่อันนี้ก่อนป้าจะทำให้ดูค่อยๆใส่
8: แล้วช่วยกันนวดม
6: ั้ยได้ค่ะ
0: ช่วยกันนวดแล้วอันนี้
8: เลยนวดเลย
0: นวดให้มันปั่นเป็นตัวได้นะ
6: อ๋อก็คือน้ำแล้วก็จะคอยใส่ทีละนิดท
0: ี
6: ละน
0: ิ
6: ด
0: ใช
6: ่ๆเพื่อให้แป้งมันจับตัวกัน
0: เป็นก้อนถ้ามันนั่นเพื่อก็ใส่ไปนิดนึงมันจะได้ปั้นได
6: ้ใส่เยอะก็จะ
0: ทยอยใส่ใช
6: ่นี่อย่างนี
0: ้ถ้าทยอยใส่ปั่นอย่างนั้นแหละเอาวาง
8: ตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
0: นั่นในป้าดูว่าเป็นก้อน
8: เป็นก้อนแล้ว
0: นี่มันจะแลแข็งนิดนึงต้องใส่น้ำอีกนิดนึงหนูก็นวดไปดูอันนั้นได้ป่ะ
6: ได้ค
0: ่
6: ะช่วยจับหน่อย
0: สั่นมืออย่างเงี้ยนวด
8: จับให้
0: แล้วป้าลงด
8: ู
0: เดี๋ยว
8: แ
0: ฟนช่วยนวดสั่นมือนวดอย่างเงี้ย
8: คุณป้าคะทำไมเราต้องเอาตรงนี้สั่นมือนี่นวดด้วยอะคะ
0: เพราะสั่นมืออันนี้ของเราว่ามันแข็งแรงไงนวดแล้วมันจะได้แป้งมันจะได้นิ่มเหนียวดีไงอันนี้มันเป็นแข็งเพราะว่ามือเราพอจับเงี้ยมันจะสู้สั่นมือไม่ได้วิธีการนวดอ่ะมันจะให้ทำแป้งให้แป้งอ่ะรู้สึกว่าฟูนวดเลยหนูใช้สั่นมือตรงนี้นะจ๊ะ
6: พี่เหมียวคะฝีมือน้องปั้นเป็นยังไงบ้างคะ
7: สุดยอด
6: ค่ะที่สุดอ
4: ่
6: ะ
4: แล้วน้องแหนมสังเกตไหมคะว่าตอนแรกที่เรานวดเนี่ยตรงนี้จะติดมือเราเต็มแต่พอเรานวดไปจนมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดมือแล้วเห็นไหม
0: แล้วก็หยิบแป้งมาก้อนขนาดนี้อันนั้นใหญ่ไป
8: อันนี้ป่ะ
0: เนี่ยขนาดนั้นน่ะแล้วเราก็ปั้นอย่างเงี้ยถ้าเล็กๆมันจะเลนสวยดีเป็นลีลี
8: อันอย่าง
0: น
8: ี้ป่ะคะ
0: ฮะอันนี้สวยดีน้องแหนมปั้นสวย
6: เดี๋ยวเฟย์ลองทำดู
0: นะปั้นแบบเนี้ย
4: ปั้นเลยเป็นไงบ้างคะ
0: อันนั้นก็ได้อย่างนี้แป้งน้องปั้นจะใหญ่ไปนิดนึงนะต้องเอาออกเอาปั้นใส่กันเอามาวาง
8: เอาปั้นใส่ค่ะ
0: อ่ะปั้นอันแหนมปั้น
8: ได้ไหมคะ
0: ได้ใส่
6: ได้อย่างน
0: ี้อันนี้ก็ได้
7: เราสามารถจะปั้นเป็นสีม่วงก็ได้นะคะอันชันอยู่หน้าบ้านเราตรงนี้เอง
6: โอ้ยอยู่ต่างจังหวัดนี่ดีจังเลยนะคะคุณป้าไม่ว่าเราจะเอาอะไรนี่ไม่ต้องออกไปซื้อเลยค่ะสามารถหาได้อยู่ตามในสวนในบ้านของเรา
0: ใบเตยก็มีอยู่ตรงนี้เอง
6: อุ้ยนั่นนี่คะมีต้นมะพร้าวด้วย
0: ใช่มะพร้าวก็อันนี้แหละ
6: อย่าบอกนะคะว่าอันนี้คุณป้าขึ้นไปเก็บ
0: ไม่ใช่ป้าอะไรคือสอยเอาสอยเก็บไม่ไหวสอยใช่ไหมสอยลงมา
4: ถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์ขอไปเก็บอันชันได้ไหมคะ
0: ได้จ้ะ
6: อยู่สูงจังอ้าวอุ้ยสีพอดี
0: อยากทำใบเตยกันหรือเปล่าเป็นสีใบเตยอ่ะงั้นต้องไปเด็ดที่ข้างบ้านของป้าเลยตรงนี้เด็ดมา5ใบเนี่ยตรงนี้เองเดินไปก็เจอแล้วเป็นกอใหญ่ๆเลยตรงเนี้ยเด็ดมาสัก5ใบเก็บกันได้เยอะเปล่าเนี่ย
8: เยอะค
0: ่
8: ะ
0: เป็นไงบ้างอ่ะเก็บลำบากเปล่า
4: ไม่ค่ะ
8: แต่ลำบากไปโดนมดแดงกัด
0: สงสัยตัวหอมมดมันเลยชอบ
6: มันกันซะเยอะเลยนะคะ
0: อ๋อ
6: ใช่
0: เนี่ย อันนี้เราจะ
5: นี่ดูเขาไปเก็บอันชัน
0: อันนี้อันชันเนี่ยเราจะทำอันชันแล้วก็ต้องเอาน้ำเอาน้ำอุ่นๆนะนะเนี่ยมันก็จะมาใส่อันนี้ทำสีอันชัน
9: เห็นไหมคะสีออก
8: มันจะเริ่มเป็นสีน้ำ
0: แล้วขยำขยำถ้าน้ำมันเย็นมันจะสีสวยเนี่ย
5: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
8: แตกต่างค่ะตอนแรกนี่จะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินอ่อนๆเน
9: า
8: ะ
9: ใช่ค่ะใช้เป็น
0: ใช้อันนี้กองกันนะ
5: เขาเรียกว่าอะไรนะกระชอน
0: กระชอน
9: กองเพื่อให้เศษ
0: ไม่ให้เศษมันลงไปแยกเศษกับน้ำออก
5: นี่สีสวยมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวปั้นคันน้ำใบเตยให้นะคะ
9: น้องปั้น
5: ชา
9: อันนี้น้ำ
2: มันอุ่นหรือมันร้อน
5: อุ่นค่ะอุ่นโอ้วันนี้เราก็จะมีทั้งสีม่วงสีขาวสีฟ้าแล้วก็สี
8: เขียว
5: ชอบสีไหนมากที่สุด
8: ชอบสีนี้สีนี้แล้วก็สีนี้
5: ชอบหมดเลย
0: ชอบทุกสีเลย
10: ค่ะจับจับจับมุมสีมุม
9: กองอยู่ดีๆเศษตกลงไปใส่กันก็คือต้องกองใหม่
0: น้องเหมียวขูดมะพร้าวรอเลยลูก
5: นี่ต้องใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกด้วยหรือเปล่า
0: ใช่มะพร้าวเราจะมาขูดขนมตะอุ้ยอ่ะมันจะมีนิทานเล่าให้ฟังนะทำไมถึงเขาเรียกว่าขนมตะอุ้ย
8: ไม่รู้อ่ะ
0: รู้เปล่า
5: ตะอุ้ยเป็นคนคิดค้นการทำขึ้นมาค่ะ
0: ไม่ใช่ เขาจะมีสองผัวเมียคู่หนึ่งตะอุ้ยอ่ะเข้าไปบ้านเพื่อนเข้ามาเนี่ยเขาเลี้ยงดีเดี๋ยวถ้าเข้ามาบ้านเราเนี่ยต้องเลี้ยงดูให้ดีฝ่านะต้องทำขนมเลี้ยงด้วยแล้วตอนนี้พอวันนึงกับเพื่อนเขาก็มาที่บ้านตะอุ้ยแล้วกับเมียเขาก็ถามตะอุ้ยว่าจะทำขนมอะไรเลี้ยงเขาแล้วเมียตะอุ้ยเขาบอกว่าเขาก็นึกมือมุดว่าตะอุ้ยให้เขาสั่งขนมเขาก็ไปรีบโม่แป้ง
9: โม่แป้ง
0: โม่แป้งแล้วก็เอามาใส่ถุงแล้วเอามาทับพอให้น้ำมันแล้วพอเขาจะดูอะพอปั้นได้เขาก็ปั้นขนมเลยเขาก็ตั้งน้ำอันเดียวแล้วก็ปั้นใส่พอเขาปั้นใส่พอขนมอะมันก็ลอยขึ้นมาเนอะแล้วเขาก็ตักใส่เหมือนกับเราจะทำเนี่ยตักพักใส่เงี้ยแล้วเขาก็ว่าเอ๊ะขนมอันเนี้ยมันขาดอะไรไปอย่างนึงแล้วเขาก็ปั่นเป็นลูกสองลูกเขาก็ขูดมะพร้าวก็เอาไปคุกแล้วก็เขาก็ออกมารับแขกอะนะเอาออกมารับแขกแล้วก็แขกเขาก็ว่าขนมเนี่ยหน้าตาอุบาทเขาก็ยิ้มแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็พอแขกเขาก็ได้กินเนี่ยเขาก็ว่ารสชาติมันอร่อยดีเหมือนกันนี
9: ่อร่อย
0: อร่อย
9: ขึ้นมาเลย
0: รู้ยังรู้ยังอ่ะ
9: รู้
5: แล้ว
9: ค่ะ
5: เ
9: ร
5: ื่
9: องเล่าเป็นไงสนุก
5: ก็เลยเปลี่ยนชื่อมาให้เป็นขนมตาอุ้ยใน
0: ขนมตาอุ้ย
8: คุณป้าคะตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
0: นะในป้าดูว่าเป็นก้อนเด็กๆมาลวกขนมกันแล้วน้ำเดือดแล้วเนี่ยแล้วมาช่วยกันลวกขนมกันด้วย
5: พอเข้าใส
0: ่ใส่ไปเลยใส่ไป
5: อุ้ย
0: เป็นไรใส่ไปเลยใส่ตรงกลาง
5: คุณป้าคะพอเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
0: ต้องให้มันลอยก่อนต้องให้ขนมมันลอยก่อนแล้วตักใส่น้ำเย็น
5: เริ่มลอยแล้วค่ะ

0: ใส่ในน้ำเย็นด้วยอะคะ
1: เพื่อที่จะให้แป้งไม่สุกเกินไปมันจะได้เหนียวแล้วก็นุ่มแล้วก็มะพร้าวมันก็จะเกาะดีด้วยจ้ะ
2: น้องแหนมคะ
1: น้องแหนมลองตัดดู
2: แล้วน้องแหนมคิดว่ามันแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งปั้นเสร็จยังไงคะ
0: ไม่รู้อะค่ะแต่ว่าพอเราปั้นเสร็จอะมันจะยังไม่เป็นเงาๆอย่างนี้เลยค่ะ
2: แต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นเงาๆแล้วใช่ไหม
1: เพราะว่าแป้งมันสุกแล้วไงก่อนที่จะเอาไปคลุกมะพร้าวนะคะอันนี้มันก็ต้องเอาขนมเนี่ยเอาใส่ในกระชอนก่อนเพราะจะให้เสด็จน้ำ
2: ให้เสด็จน้ำด้วย
1: เพราะว่าทำไมเสด็จน้ำคลุกลงไปมะพร้าวก็จะไม่ติดนะจ๊ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เตรียมมะพร้าวเลยจ้ะ
2: ใส่ผักแล้ว
1: ก็ใส่เกลือนิดนึงจ้ะ
3: ก็ประมาณช้อนชา
1: ช้อนชาหนูแล้วก็เอาเค้าเอาทัพพีเค้าเลยเค้าให้เข้ากันเกลือกับมะพร้าวให้เข้ากันเลย
0: นี่เหรอคะ
1: ใช
0: ่ชิม
2: ช่วยกันชิมด้วยเนี่ยอันนี้เยอะไปนะชิมนะ
0: เยอะไปเลยคะ
1: เค็มป่ะ
2: มันเค็มๆอ่ะเนาะ
1: ใช่แล้วก็เอาขนมอันนี้ลงไปคุก
0: อันนี้มาเลย
1: ค่อยๆเทนะ
2: อุ๊ยมันพองตัวมาก
3: อ๋ออันนี้คือต้องคุกไปเลย
1: ใช่คุกเลย
2: ไปนัวเอามะพร้าวโรย
0: อี๋กินแล้วค่ะ
1: ใช่
0: คุกเลยไปเห็นอี๋กินแล้วค่ะ
1: คุก2ช่วยกันเนี่ย
4: นี่ต้องคุกอย่างนี้เลยคุกอย่างนี้ให้มันเข้ากันอย่างนี้ใช่ไหม
2: โอ้ยคุยกันไวมาก
3: โอ้ยอย่างนี้ก็อันนี้คือติดแล้วนะคะนี่มันก็จะติดประมาณน
0: ี้อย่างนี้กินได้แล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: ยังสิจ๊ะต้องมีน้ำตาลกับงา

0: ันเนี้ยงารู้เปล่าที่จะทำให้หอมต้องทำยังไง
1: เอาไปคั่วค่ะ
0: แล้วทำยังไงอีก
2: เอามาทำอะไรต่อคะ
1: ไม่รู้
2: ที่คุณพ่อ
0: คั่วแล้วก็จะเอามาบดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็มาทำน้ำตาล
1: เอ๊ะหนูขอทำหนูชอบ
0: น้ำตาลผสม
3: ก็คือน้ำตาลใช้2 ถ้วยตวง
0: นะคะแล้วก
1: ็เอางางาเอาเท่าไหร่คะ
0: ประมาณ2ช้อน
1: ประมาณ2ช้อนโต๊ะ
0: 2ช้อน
1: โต๊ะ
0: 2ช้อนโต๊ะเลยอ้าวแค่นั้นแหละแล้วก็คลุกพอแล้วคลุก
1: ง
0: าเอาผสมกันคลุกให้เข้าก
1: ันคนคลุก
4: ร้องเหมือนไก่ไง
1: คะเลยคลุก
5: คุณป้าคะแล้วพอเราเอาอันนี้คลุกกับน้ำตาลเสร็จแล้วเราไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยเหรอคะแล้วกินได้เลยเหรอคะ
0: แล้วก็เอาไปโรยในขนมจ้ะ
2: อ๋อโรยเลย
5: แล้วเราก็กินได้
0: กินได้เลย
5: เรียบทำดิ
1: ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วงั้นโรยได้เลยไหมคะ
4: ได้ยังคะ
1: โรยเลย
0: โอ้อีกนิดนึง
2: นี่ถ้าเราไม่เพิ่มสีสันเข้าไปมันก็จะดู
1: จ
2: ุ
1: ดไม่น่าก
2: ิน มันก็น่ากินแหละค่ะแต่ว่ามันจะเหมือนแบบว่า
0: ไม่มีสีสัน
2: ไม่ค่อยใช่ค่ะไม่ค่อยมีสีสันพอเราเติมสีสันเข้าไปนี
0: ่
2: พวกเราอยากลองชิมมากๆเลยค่ะ
1: งั้นหนูชิมเลยนะคะ
4: ใส่กะลานี
2: ่ใส่กะลาก็ได้เหรอคะ
4: ค่ะไม่ต้องเปลืองถ้วยของเราด้วย
2: อุ้ยดีจังเลยค่ะนี่คือหมักก็มี
4: น่ารักดีนะคะ
0: เนี่ยที่บ้านเราเขาจะใส่กะลาอย่างนี้นะพอขูดมะพร้าวออกเสร็จก็จะตักขนมใส่กะลากินกันเลย
2: ที่กรุงเทพไม่มีเลยนะคะแบบนี
4: ้เล็กๆน่ารักดีด้วยนะคะเราก็เพิ่งรู้ว่าขนมตาอุ้ยก็หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองมาเรามาลองชิมกัน
2: สีฟ้าที่เป็นของสีฟ้า
4: ปั้นขอทุกสีเลยได้ไหมอ่ะ
1: จ้า
4: อร่อยไหม
1: เยอะ
4: ๆ
1: สองตัวปิด
2: มันหอมงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มันจะกรุบกรุบกรอบกรอบแถมยังนิ่มลิ้นอีกด้วยนะคะถือว่ากลมกล่อมอร่อยมากเลยค่ะคุณป้าขนมจะอร่อยไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีคุณป้าสอน
4: ป้าเก่งมากเลยค่ะ
0: นี่ป้าแต๋วแน่พูดไม่ค่อยออกอะแปลว่ามันปลื้มมันนะที่ว่ามีคนมากินขนมอย่างเงี้ย
2: พวกเราขอบคุณป้าแต๋วนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักขนมที่มีชื่อแปลกแต่ว่าอร่อยขอบคุณป้าแต๋วนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: จ้าขอบคุณเหมือนกันนะทุกคนน่ะ
4: เราจะไปงมหอยกันหรือยังคะ
1: ไปค่ะไป
4: งั้นเดี๋ยวพี่เหมียวช่วยนำทางไปหน่อยนะคะ
6: ได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องเก็บของให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
4: ได้ค่ะ
2: อาบน้ำไม่เป็น
7: ส่วนผสมขนมตาอุ้ยสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีขาวแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีดำแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวดำครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมหน้าขนมมะพร้าวทึนๆขูดฝอยครึ่งลูกเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงงาขาวคั่วบด1ช้อนโต๊ะ
1: เฮ้ยเพื่อนๆได้แล้วค่ะ
2: พี
1: ่จะพูดว่าน้ำทะเลเค็ม
2: ม
1: าก
2: เค็ม
1: จะบ้าน
2: น้ำปั้นเก่งมากเลยดูพี่ปั้นสิคะ
4: จะแตกตาเหมือนกันค่ะเนี่ย
7: เป็นหมู่บ้านที่มีป่าชายเลนมากและอยู่ติดทะเลเลยไปทางปากอ่าวจะพบกับแหล่งสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งชุมนุมของหอยปากเป็ดที่รู้กันของชาวบ้านนะครับจึงนำมาเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสนุกกับกิจกรรมงมหอยปากเป็ดหอยปากเป็ดมีอีกชื่อว่าหอยรากครับตัวหอยจะแบนๆเหมือนหอยสองกะ

มีรากเป็นดุ้นเอ็นยาวดูคล้ายหางยังลงในทรายเลนทำให้กาบทั้งสองตั้งขึ้นเมื่อน้ำไหลผ่านเข้าไปมันก็จะกินแพลงก์ตอนและอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารและถ้าหากได้รับการรบกวนจากศัตรูมันก็จะหดตัวมุดลงไปในทรายเลนอย่างรวดเร็วเลยล่ะ

0: ง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ถ้ามีโอกาสนะคะลองมาเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบพวกเราบ้างสิคะเพื่อนๆเพราะว่าเฟย์รับรองว่าได้อะไรมากกว่าความสนุกแน่นอนค่ะ
2: มาพบกับความสุขสนุกสนานกับพวกเราได้เสมอในรายการขนมไทยอะไรเอ่ยแล้วพบกับความสุขได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะอุ๊ยเลยงอมิงงอมิง
3: ได้กินแล้วค่ะวันนี้

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหนียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้

าวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมก็ดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: ย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
3: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
4: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
5: ได้สิเราไปดูกัน
3: ก็เลยมาเรียนสายครับ
2: จริงไหมครับอภิสร
6: จริงครับ
7: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
8: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ทุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะให้ลองหยิบเจ้าความหวังออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋านะครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหบอกเลยว่าภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอไหบ้านเชียงอยู่แล้วทำไมง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
2: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
1: ฮะ
3: oh no
1: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นไหบ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ติดตามให้ดีนะครับว่าไหบ้านเชียงไหแรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
3: yeah!

บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยจริตจิตอาสา

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวรรค์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวรรค์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวรรค์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านและผู้อาศัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทพวนบ้านเชียงครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทพวนครับเราไปดูกันเลยครับ
1: นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทยพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ

เพราะบ้านเชียงคือดินแดนที่ทำให้โลกรู้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านโลหะและเครื่องปั้นดินเผาณที่แห่งนี้และแหล่งอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นๆในเอเชียในยุคเดียวกันจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้โครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผาซากเครื่องมือโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า 4,000 ปีถูกขุดขึ้นมาปะติดปะต่อเรื่องราวจนโลกรู้จักบ้านเชียงว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญของโลกนำไปสู่การได้ประกาศจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2535โดยคณะกรรมการมรดกโลกหรือยูเนสโกอยากให้ทุกๆคนได้มาสัมผัสร่องรอยอารยธรรมที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่นี่เพื่อได้ร่วมภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันต่อนะครับหิวมากฮะขอแวะทานข้าวนิดนึงนะครับผมที่เฮือนอาโฮมสเตย์ครับมื้อเที่ยงของเราเป็นเมนูยกระดับตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงมีข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียงส่วนเส้นลักษณะคล้ายเมี่ยงประกอบด้วยปลาตามฤดูกาลเส้นเล็กลวกสมุนไพรพื้นบ้านและห่อด้วยใบชะพลูและปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยครับ

0: ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาปฏิบัติภารกิจของผมแล้วครับนั่นก็คือการปั้นหม้อเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีครับภารกิจของตามนะครับก็คือว่าต้องปั้นหม้อแล้วก็เขียนลายนะครับให้ได้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดครับมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าตามมาเลยครับ
1: ที่นี่กิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรมที่นำเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่นะครับจะได้เห็นทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ดินที่ได้มาจากห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงไปจนถึงการนวดดินขึ้นรูปเขียนสีและเข้าเตาเผาซึ่งการที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละใบจะต้องมีความละเอียดอ่อนสูงมากนอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วเรายังสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเองหรือจะลองเขียนสีลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของบ้านเชียงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้ครับและภารกิจของผมก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับแม้ผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเสร็จภารกิจเที่ยวแค่นี้หรอกครับบอกตรงๆว่าหลงครับหลงเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดธานีอย่างจังเลยครับสายช็อปสายแฟชั่นพลาดไม่ได้กับร้านนี้ร้านพวนคอลเลกชันแหล่งรวมผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอย้อมคลามอันเป็นภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

มานั่งรถรางกันต่อมาที่จุดกำเนิดความโด่งดังของป้าเชียงที่หลุมขุดค้นวัดโพสีในเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันไม่รู้จบถึงการที่คุณสตีเฟนยางชาวอเมริกันเดินสะดุดรากต้นนุ่นล้มหัวทิ่มไปเจออะไรบางอย่างรูปร่างกลมสีเดียวกับฝุ่นดินเป็นความบังเอิญที่นำไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาต่อด้วยสตรีทอาร์ตบ้านเชียงซึ่งมีให้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับสายโซเชียลจะได้ถ่ายรูปฮิปอัพลง IG รัวๆกันไปกับสตรีทอาร์ตบ้านเชียง3จุดเก๋ๆ

0: คุณนริตังปริตานุภาโวสทาลกตูติ
1: ซึ่งค่ำนี้ผมและทีมงานได้รับเกียรติอย่างมากในการเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีวิถีไทยพวนบ้านเชียงพร้อมอาหารค่ำสุดพิเศษกันด้วยครับ
0: ขอจงให้มีความสุขสวัสดิ์สุขสันต์มงคลพระคุณปูนผลต้อนรับสุขสันต์เจริญเรื่องชีวิตนาทีการงานสำเร็จในการทั้งหลาย
2: แจ่วอย่างคร
3: ับ
2: อ
3: ันนี้คือแจ่วหอม
2: แจ่วหอมอันนี้นะครับอันนี้อย่างครับ
3: อันนี้คือหมูแดดเดียว
2: หมูบ
3: ่หมู
2: โอ้ไม่โอ้ผมก็เลยว่าเนื้อ
3: บ่อันนี้คือไก่นึ่งสมุนไพร
2: ไก่นึ่งสมุนไพร

วันนี้เราได้เที่ยวชุมชนยนต์วิถีของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงกันอย่างจุใจเลยทีเดียวแต่ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์มีจุดเช็คอินมีประสบการณ์อีกมากมายที่รอให้เราไปสัมผัส

บรรยากาศยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงได้อย่างดีที่สุดเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ดื่มด่ำกับท่วงทำนองแห่งความสงบสุข

ราวกับว่าจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์ได้ฝังแน่นอยู่เหนือผืนแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณจากบรรพบุรุษกว่าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชสู่การสืบสานของลูกหลานในยุคปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความพยายามในการสืบสานรังสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ้าฝ้ายย้อมคลามและทอผ้าฝ้ายที่นี่ใช้โคลนคลามธรรมชาติหมักทำให้ผ้าที่ได้มีสีเป็นเอกลักษณ์บวกกับการสร้างลายจากจินตนาการซึ่งเราสามารถสร้างผืนผ้าพิเศษเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวโดยฝีมือเราเองครับ

่อกันที่ความบันเทิงของการนั่งรถรางตะลุยแหล่งห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงเที่ยวสองดงนั่นก็คือบ้านดงเย็นและบ้านดงยางชมการสาธิตการจัดสารและย้อมผ้าหมักโคลนดินดำสุดชิลกับทัศนียภาพทุ่งข้าวเขียวขจี

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดสันติวนารามเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีอุโบสถรูปบัวอยู่กลางน้ำครับและวันนี้ผมจะพานั่งรถรางชมทัศนียภาพของวัดนี้กันครับ
1: หย่อนใจกันต่อด้วยการนั่งรถชมวัดสันติวนารามอุโบสถรูปดอกบัวตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งเดียวของไทยภายในวัดสันติวนารามกว้างขวางสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามยิ่งภายในอุโบสถบรรยากาศยิ่งสงบร่มเย็นวิจิตรการตาด้วยองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นท่ามกลางภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงามนอกจากนี้วัดสันติวนารามยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นเรียกได้ว่าใครได้มาก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นการปิดทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าอย่างน่าประทับใจเลยครับ

0: คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าเมื่อเราเอาความคาดหวังออกจากกระเป๋าเดินทางเราก็มีที่ว่างสำหรับเก็บความสุขอีกเยอะเลยและความสุขที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แบ่งปันมาให้มากพอที่จะเก็บมาถ่ายทอดความอิ่มอกอิ่มใจแต่ภาพที่เต๋าเก็บมาฝากคงไม่ชัดเจนงดงามการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับ
1: และวันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จลงแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: ถ้าให้พูดถึงความดีนะคะหลายคนมองว่าความดีเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่เบลคิดว่าความดีเนี่ยสามารถทำได้ง่ายๆจากสิ่งรอบตัวเราเลยค่ะ
2: จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางโดยเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและการปศุสัตว์ของประเทศที่นี่ยังมีวัฒนธรรมไทยโบราณประติมากรรมปูนปั้นและดินเผาต่างๆและสินค้าเกษตรกรจากชาวบ้านค่ะ
1: นี่ค่ะใหญ่มากถ้าเกิดว่ามาราชบุรีนะคะก็ต้องมาดูโอ่งที่นี่เลยค่ะสวยมากนี่คือเมืองโบราณนะคะของที่ราชบุรีค่ะตอนนี้นะคะเบลอยู่ที่ตลาดนัดความสุขชุมชนครั้งที่6นากาศวิถีชุมชนคูบัวค่ะงานนี้นะคะจัดโดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดราชบุรีและองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าตลาดนี้หน้าตาเป็นยังไงก็ตามเบลมาเลยค่ะตลาดนัดความสุขชุมชนครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่6แล้วนะคะโดยงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อให้หมู่บ้านชุมชนต่างๆภาครัฐและภาคเอกชนได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันค่ะเป็นการพัฒนาคนสินค้าและต่อยอดต้นทุนของชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุขค่ะ
3: ตลาดนัดความสุขชุมชนเนี่ยเป็นงานที่

0: มาแชร์มาโชว์แล้วก็มาเชื่อมของเครือข่ายชุมชนที่มาจากหลายสำนักโนว์ฮาวก็คือความสำเร็จของชุมชนที่เข้าไปทำแล้วเกิดประโยชน์สุขร่วมกันของคนในหมู่บ้านหรือของชุมชนนั้นเช่นแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินได้เช่นแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติได้เช่นแก้ปัญหาเรื่องป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติได้แก้ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนได้ทำให้เกิดพื้นที่ของการแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันอันที่สองก็คือโนว์ฮาวในเรื่องของการจัดตลาดการจัดตลาดนี่ถือว่าเป็นโนว์ฮาวอีกแบบหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าภาษาเรื่องวิถีชีวิตการแสดงการละเล่นอันเนี้ยคือโนว์ฮาวอีกส่วนหนึ่งที่เขาได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการที่เขาได้เอาองค์ความรู้ของตัวเองได้เข้ามาเชื่อมโยงกันเนี่ยมันทำให้เขาได้เรียนรู้ก็คือได้รู้จักเครือข่ายอื่นๆที่มากกว่าเครือข่ายที่ตัวเองทำงานเช่นภาคชุมชนได้มารู้จักภาคเอกชนมันทำให้เขาได้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่ารู้จักกันและกันมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันควรจะเกิดเป็นวิถีวัฒนธรรมของคนไทยซึ่งอยู่ในสายเลือดเลยว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: หลังจากที่เบลได้เดินทั่วงานแล้วนะคะสังเกตได้อย่างหนึ่งเลยค่ะว่าสีหน้าของพ่อค้าแม่ค้าแม้กระทั่งคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนเลยค่ะมันทำให้รู้สึกว่าตลาดที่นี่พิเศษกว่าตลาดนัดทั่วไปค่ะ
2: พอเรามีความรู้ปุ๊บเนี่ยชุมชนเราก็จะเอาความรู้เรื่องนี้แหละมาจัดการเรื่องความสุขวันนี้เนี่ยมามีการเรียนรู้ความสุขของแต่ละพื้นที่เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับเราเพื่อสังคมเราจะได้มีความสุขโดยพร้อมกันเราจะนำความรู้ในงานวันนี้ไปปรับใช้แล้วให้มีความสุขในสังคมประเทศไทยพร้อมกันคือเราต้องการให้ความสุขนั้นมันขยายให้มากที่สุดขยายเรื่องนู้นขยายเรื่องนี้เรื่องนู้นก็สุขเรื่องนี้ก็สุขอันนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้จากงานนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือภาพที่ความสุขที่เราเห็นโดยอัตโนมัติเลยวิถีชีวิตหรือคนเนี่ยจะมีความสุขด้วยปัจจัย4จะเห็นว่าเสื้อผ้าเราทำได้ด้วยอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยซึ่งถ้าเราทำแบบนี้ทำได้เองเลยชุมชนทำได้เองเลยเราจะมีความสุขเพราะเราปัจจัย4เราครบ
3: สวยมากๆเลยอ่ะใบนี้คือแบบเทียบแบบแบรนด์เนมได้เลยอ่ะ
4: ความจริงไม่ใช่แค่บทบาทนะเป็นหัวใจสำคัญเลยคือศูนย์คุณธรรมเนี่ยอยากให้หลากหลายชุมชนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วเกิดการโชว์แชร์เชื่อมความดีซึ่งกันและกันซึ่งความดีวันนี้เราถอดรหัสออกมาให้เห็นเลยว่าคุณธรรมสัมผัสได้จับต้องได้แล้วกินได้ด้วยจะเห็นเลยว่าความสุขของชุมชนที่เกิดขึ้นจากการที่เขาได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันหัวใจสำคัญอันหนึ่งก็คือความงดงามคือชุมชนกับภาคเอกชนตัวเรื่องของชุมชนคุณธรรมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ในการแหล่งเรียนรู้เพราะศูนย์คุณธรรมจะทำหน้าที่เป็นสะพานกลางเชื่อมโยงไม่ว่าเขาจะอยู่ในรูปแบบของบวรนนทัวไม่ว่าจะเป็นรูปชุมชนวิถีคุณธรรมหรือว่าจะเป็นชุมชนในรูปแบบอื่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์คุณธรรมจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอันนี้น้องเบลก็จะเห็นว่ามันจะมี3พื้นที่ในการแหล่งเรียนรู้การถอดบทเรียนก็จะมีอยู่2ความจริงหมอใช้3คำถามง่ายๆเลยก็คือรู้สึกอย่างไรได้เรียนรู้อะไรแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้จะเอาไปทำอะไรอย่างไรกันต่อบ้างส่วนใหญ่คนที่เข้าไปเขาก็จะไปดูแล้วก็ถอดรหัสออกมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟัง
1: เบลอยากจะชวนทุกคนนะคะให้มาสัมผัสบรรยากาศตลาดนัดความสุขชุมชนค่ะตลาดนัดความสุขชุมชนเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนตลาดนัดทั่วไปที่เอาไว้ซื้อของอย่างเดียวนะคะแต่ยังได้ทั้งความรู้และความดีกลับไปด้วยค่ะบอกเลยว่าที่เนี่ยคุ้มค่ามากๆตลาดนัดความสุขชุมชนไม่ได้มีแค่ราชบุรีที่เดียวนะคะแต่ยังมีอีกหลายที่ทั่วประเทศเลยค่ะถ้าใครได้มาแล้วเนี่ยต้องอยากกลับมาอีกเหมือนเบลแน่ๆเลยค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind ต้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็ก
1: ับ
0: 50ปีแล้วเนาะ50ปีและนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: ไหมมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้ไหมคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำมาอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติด

ของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยนะคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดลาวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดลาวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดิน
1: เบ็ดราวหนึ่งตาบนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: เบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
0: วางเยอะไม่ได้
3: วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: ค
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป๊ะก็ต้องเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเราวางสัก2 ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
3: า
0: ะ
3: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
3: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
3: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะแล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
3: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
3: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลยส่วนมากจะปลาเล็กกิน
1: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูก

0: ี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะหลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
1: เบ็ด
2: ตัวใหญ่เลย
1: รุดเลยอ่ะว่าง
0: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
1: ปลาเดทัศ
0: อะไรอ่ะโอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
1: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
1: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
1: ปูดคาด
0: ปลาปูดคาด
1: ปลารูดรด
0: ปลารูอะไรรดรดนะคะ
1: รูดรด
0: รูดรดหรือว่าปลาปูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
1: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
1: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: ากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊ะเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้นก็ได้
1: อย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อพอตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรา

0: ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณป้า
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาลอกมาแลกจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใหญ่เกินด้วย
2: ไม่ใหญ่เกิน
0: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: อันนี
2: ้ขูด
0: ขูด
2: จ้าขูด
0: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
2: ชิ้น
0: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
2: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
0: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
2: ขูดที่ครึ่งค่ะขูดที่ครึ่ง
0: ขูดทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
2: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่างเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะสองอย่าง
0: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
2: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
0: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
2: ็
0: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
2: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
0: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
2: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้ก่อน
0: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
2: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการล้อมก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
2: ่ใส่หมดเลย
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่หวานหรอก
0: อ๋อเหรอ
2: ค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
2: ไข่2ใบ
0: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มาตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
2: ผสมเลย
0: มาใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
2: ชอบเผ็ดใช่ไหม
0: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่านบ
2: ้
0: านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเนาะ
2: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
2: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อ

0: ความอริดอร่อยอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้องไหม
0: น้ำปลานี่ไม่ต้องใส
1: ่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
0: เฮ้ยทีมงานเอ้ยอร่อยรู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ย
1: นี่ผมปลาหวาน
0: เนื้อไม่เนื้อปลาหวาน
1: เนื้อปลามันหวานใช่ไหม
0: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้รสกินเลย
0: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่าต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนสิบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสาทกันค่ะครับอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็จะบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกนเลย
0: ได้
1: ใบมะกรูดนั้นตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้องให้แกมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรอ่ะร้อยสิ
0: ร้อยหมากๆเลย
1: ร้อยหมากๆเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: ปิดห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เป็นของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจับนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: ห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: าสานเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆนะกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่างนี่ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพื่อจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาค่ะนมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
2: จ้ะ

0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อก็เลยนะยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ชอบอร่อย
2: อีกันลำคันหน้า
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต
1: ้เอาสำลักเอง

0: สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกลไกการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงภาคีต่างๆในพื้นที่มาทำงานร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
1: องค์กรของเรานะฮะเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสภาองค์กรชุมชนนั้นเป็นสภาที่เราเกิดจากการพี่น้องในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นรวมตัวกันนะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาสภานี้มีกฎหมายรับรองหรือกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติองค์กรชุมชนนะครับการที่เป็นสภานั้นทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นองค์กรที่เราทำนั้นก็จะมีสมาชิกมาจากหลากหลายรูปแบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมด้านของเศรษฐกิจด้านของภาวะการเชื่อมโยงต่างๆครับแล้วหลังจากที่เราเป็นสภาในพื้นที่ตำบลแล้วเรายังสามารถเชื่อมโยงมาเป็นสภาของจังหวัดได้ด้วยนะครับตอนนี้อยุธยามีทั้งหมด198สภาครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดสภานี้จำนวนมากนะ
0: ด้วยวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่มุ่งเน้นไปที่การหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาในชุมชนพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขผ่านศูนย์ในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดจึงทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: เราได้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลนะฮะหลักของเศรษฐกิจพอเพียงหลักของการที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะหรือว่าคุณธรรมโดยรวมของอยุธยาครับเพราะนั้นในเรื่องของคุณธรรมนั้นพวกเราส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักของความเป็นคนดีศรีอยุธยาครับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการของเราก็คืออาจจะมีการไม่สามารถจะนำสมาชิกรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมงานได้มากนักยกเว้นคนที่จะเป็นคนรุ่นเกษียณอายุราชการหรือคนที่สูงอายุนะฮะหลายท่านก็บอกว่าต้องมีเวลาว่างแต่ก็จะมีกระบวนของเราว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แต่จริงแล้วหลักการเนี่ยเราบอกว่าใครก็ได้ฮะที่มีเวลาที่เสียสละอาจจะไม่ต้องเต็มเวลาอาจจะบางส่วนฮะเราก็จะแก้ไขด้วยการเชิญชวนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือพื้นที่ของอยุธยานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนมากปริมาณเยอะพอสมควรนะฮะบางครั้งบางปีเนี่ยเวลาเราจัดสรรงบประมาณนั้นอาจจะมีบางพื้นที่บอกว่าไม่ได้รับโอกาสนะฮะถึงจะมีพื้นที่เยอะนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลในหลายประเด็นหลายเรื่องเราก็พยายามที่จะหาการเชื่อมโยงหรือว่าการไปหางบประมาณในส่วนต่างๆมาเสริมสนับสนุนให้ทุกสภานั้นได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันครับ
0: การทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันรวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการก็ย่อมแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เสนอถึงปัญหาและเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถได้นำเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
1: ครับความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพวกเราเนี่ยเราจะพบว่าจากการที่เรามีสภานั้นทำให้ทุกท้องถิ่นหรือทุกตำบลในพื้นที่อยุธยานั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถไปเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่เห็นการขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของการเกษตรเรื่องความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมแล้วการฟื้นฟูชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจที่พี่น้องในจังหวัดพระนครยานั้นได้รับโอกาสในการที่พวกเรานั้นไปขับเคลื่อนนะฮะก็เป็นประโยชน์ที่เราน่าจะยินดีครับความตั้งใจที่เราอยากทำกันในอนาคตก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมจากพวกเราในทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในพื้นที่เองหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในระดับของจังหวัดหรือระดับภูมิภาคนะฮะหรือแม้แต่ระดับประเทศก็ตามถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะฮะผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์เพราะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคนนะพวกเราหรือคนไกลที่ทำงานนั้นน่าจะมีความสำคัญถ้าเราได้ช่วยกันทำงานนะครับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็เป็นกลไกเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเราเรียกว่าทีมของอยุธยานะฮะก็จะทำให้การขับเคลื่อนนั้นมีประโยชน์สูงสุดครับ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลชายผู้หนึ่งครับเรียนจบด้านเคมีแล้วก็ทำงานด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตรมากกว่า30ปีลงมือทำสวนด้วยตัวเองมาอีก10ปีโดยเน้นปลูกไม้ผลพันธุ์หายากแปลกๆรสชาติอร่อยราคาดีหนึ่งในนั้นก็คือมะเดื่อฝรั่งครับ

0: เขาอุทิศส่วนตัวเป็นแปลงทดลองปลูกครับพอได้ผลก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนี่คือที่มาที่ไปของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: พื้นที่กว่า80ไร่ภายในสวนคุณลีของพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลไว้ขายผลผลิตอีกส่วนไว้สำหรับทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็จะขยายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับหน้าตาของลูกมะเดื่อฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
0: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่ง
0: ถึง
2: ติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
0: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
1: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่งออกมะเดื่อฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลละครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนก็คือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นละครับ
2: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ในขณะนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่น
0: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
2: หลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มาเข้ามาบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันครับ
0: จนทุกวันนี้มีกี่พันธุ์ฮะเนี่ย
2: จนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่3,000ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่น
0: ครับ
2: ดาวตุรกีและออสเตรเลียครับ
0: รสชาติ
2: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
1: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลยทีเดียว
2: คือทรงเนี่ยเรายึดจากที่ญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มนั้นเราก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะว่าอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
0: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
2: อันนี้น่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับ
0: อันนี้ขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไง
2: อันนี้กิ่งตอนครับ
1: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พิลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเหลือเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าล่ะครับ
2: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
0: อึดสุด
2: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเป็นบาวตุรกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกับบาวตุรกีหมดแล้วครับ
1: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็คือต้นนี้ล่ะครับอายุกว่า10ปีด้วยกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญล้วน
2: ๆต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
3: ต้นนั้นต้นเดียว
2: ต้นเดียวเพราะมันเก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงกันทุกวันนี้ก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
3: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
2: ถ้าพันต้องผมบอกถ้ายามาถ้าพันญี่ปุ่นพันบาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ
3: ทุกต้นทางพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันที่ไม่ออกเนี่ย
2: ว่าผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
3: อ๋อเหรอ
2: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมด30สายพันธุ์อันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะไปจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
3: ครับ
2: ควรจะไปดูที่แปลงเขาแต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ยควรจะไต่ตองแล้วก็ดูนิดหนึ่ง
3: ให้ดีหน่อย
2: ให้ดีหน่อยเท่านั้นเองครับ
1: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมียางทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
2: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรจะต้องเอาถุงมาห่อเพื่ออะไรหนึ่งมะเดื่อเนี่ยที่ก้นมันมีรูบางทีแมงหวีมันเข้าไปสองปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะชิงกินก่อน
1: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ100บาท
2: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวนะประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะว่าอะไรเพราะ1เนี่ย1คุณภาพผลจะไม่ดี2ก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมที่ใบซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
3: ์
2: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
3: หลังจากนั้นเนี่ย
2: หลังจากนั้นก็เราก็หนึ่งขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
1: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องการตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
2: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
3: ครับ
2: คือแบบที่1ก็ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิมแล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้าวอล์กอิน
3: ครับ
2: ส่วนที่2เนี่ยคือก็ติดต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMSแล้วส่วนที่3คือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดเข้าใจประโยคนี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
3: ที
2: น
3: ี
2: ้ไม่เอามะม่วงสุกแล้วว ันนี้หวานนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้มันหวานกว่าวันนี้
3: อ๋อมันก็จะฉ่ำ
2: หวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบประเภทว่า
3: หวาน
2: ให้ล
3: ื
2: มต้นอะไรเง
3: ี้ย
2: แต่มะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
3: ลืมหวาน
2: ก็คือความหวานหยุดเลยสมมติว่าคุณเก็บที่80
3: ครับ
2: มันจะกินเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
3: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานอร่อยอยู่งั้น
2: ครับถ้าคุณไปไว้กะลาขึ้นนึกออกไหม
3: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
2: ถูกต้องนี่แหละเขาเรียกความหวานหยุด
3: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
2: ถูกต้อง
3: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
2: เ
3: ล
2: ือ
3: กหวานได้กว่า
2: ถ้าถามผมนะวันข้างหน้าคุณต้องเจาะตลาดแบบนี้วอล์กอินถ้าคุณอยากจะกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้ที่สวน
3: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
2: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิดแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกัน
3: uh-huh.
2: ครับก็คือ 8:00 น. ถึง 5:00 น. เย็น uh-huh. เข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย
3: ร
2: ู้สถานที่เข้ามาได้เลยหรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไรก่อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งมาล่วงหน้าวัน2วัน
3: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี
2: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
3: ไม่มีเลย
2: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: ที่เป็นเกษตรกรเหมือนเป็นเกษตรกรที่แบบมีข้อมูลเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะอยากแนะนำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่จะตัดสินใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได
0: ้
1: ไปดูที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได
0: ้
1: มาดูว่าการปลูกยังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณปลูกแล้วคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าต้องไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
0: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: ใช่
2: ความตั้งที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทำให้วันนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: Id
0: วันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอก่อกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากรรมวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย

0: ทับสแกอันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรมากนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่จำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนทับสแกจะพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยงลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
2: วิถีชีวิตของคนทับสแกผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้คัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: มีมะพร้าวมาพี่
1: อุ้ยพี่ขโมยมะพร้าวสวนใครมา
0: แหมผมก็เก็บเอาแถวนี้แหละ
1: หรอ
0: ใช้ได้ไหมลูกขนาดนี
1: ้ได้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะพร้าวใหญ่ทับสแกของแท้ 100%
0: เขาดูกันยังไง
1: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
0: ก้น
1: ต้อง
0: ดูยังไง
1: คะเขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไงสองมือสามมืออย่างเง
2: ี้
1: ย
2: จะบอกว่าลูกใหญ่
1: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณน
2: ั้
1: นใช่มันไม่ได้ใหญ่เด็กข้างนอกนะข้างในก็ใหญ่
0: ข
1: ้
0: างในก็ใหญ่นะครับ
1: ใหญ่ใหญ่ไหม
0: เอ้ยใหญ่จริงอะไรจริงพี
1: ่ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น
0: ผ่าออกมาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
1: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหม
0: เอ้ยอยาก
1: ลองด
0: ู
1: ไหม
0: อยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: นั่งเองก็ได้แฮกกระต่ายหัก
0: มะพร้าวมะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้มันกระต่ายพังจบ
1: ว่าเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันหนึ่ง
2: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
1: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่มีความสามารถ
3: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ
1: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนแต่ส่วน1ต่อ1ถ้ามะพร้าว1กกแล้วก็ใช้น้ํา1กกน้ำที่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้มันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันมันนะคะเราก็ต้องอย่างนี้เหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
0: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
1: ค่ะบีบให้มันมันคั้นให้มันกะทิให้มันออก
0: ให้มันบดกันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ให้มันบดกัน
3: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
1: เอากากขึ้นมา
0: แล้วนี่เอาไปเก็บเลยนี่เราไป
3: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
1: มันจะมีอยู่3ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิ
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
2: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
1: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งอย่างเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2วัน48ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วย
2: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้อะไรยังไง
1: ไม่
0: ปล่อยไว้อย่างงี้เลยนะ
1: ปล่อยไว้อย่างงี้เลย
0: เฮ้ยพี่หอม
1: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่จะถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
3: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตักชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีกหนึ่งรอบครับ
0: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
1: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้น
0: งานแฮนด์เมดมากอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
0: การทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีแล้วผมว่าพี่ลดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
3: พี่ลดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันหืนไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีกหนึ่งรอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
1: เด
3: ี๋ยวเราไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
0: อันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
1: นึ่งเรียบร้อยแล้ว
0: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เราก็จะนี
0: ้ออกมาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
0: อันนี้มันจะมีกลิ่นหอมของ หอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอ่ะ
1: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี
3: ้สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั่วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
0: ที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
1: ่ใช
0: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
1: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
0: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
1: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่1,000กว่าบาท

0: ของพี่เอามาร้อยลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมาทำเป็นน้ำมันน้ำมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
1: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะตลาดเป็นใครอะไรยังไง
0: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างนี้
1: เอาแล้วอย่างมีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขาไงอ่ะ
0: อ๋อของดาก็จะบอกว่าของดามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดาติดต่อให้เรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจที่ยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
1: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
0: พอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพวกแชมพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้น
2: พี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริง
1: ๆถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะ
0: เริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกหรือเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี
1: ่
0: ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงว่าแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะ
2: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรหมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนครับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากมีกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในวันนี้ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับวันนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีตนนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่ไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ

0: ่อยพวกเรา
1: ว้าว
2: รออยู่เลย
3: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
4: เข้าไปเลยเดี๋ยวค่ะเข้าสู้สู้
3: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
5: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
7: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
7: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
7: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
5: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
7: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
5: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
7: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
5: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
3: เป็นเสียงน้องวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
5: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
7: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
6: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
5: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
2: พายุงวงช้างคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
5: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
8: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนาม

0: ก็มีสายล่อฟ้า
1: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
2: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
3: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
0: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
4: พายุงวงช้างไปแล้ว
1: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
0: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
2: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
1: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
5: ดีมากเลย
6: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
1: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่คาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
7: ได้ความรู้เยอะเลย
8: ดีมากเลย
9: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
0: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
1: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
10: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
11: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
11: เฮ้ยน่ากลั

พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถาน

0: ที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารพระมงคลบพิตรเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารพระมงคลบพิตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

0: โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสมอครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนดเรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารคุณภิษใช้เทคโนโลยีต่างๆ
1: ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้นนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

0: ร์อาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
2: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
3: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
4: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
5: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา

0: 11:35 น.ถึงเวลา21:00 น.และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 น.ถึงเวลา6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับผมหมออ้อยและน้องคนดียังคงพาท่านผู้ชมบุกล้างเจ้าจ่อที่จังหวัดลพบุรีกันต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีคุณหมอเตยซึ่งเป็นเจ้าแม่ของลิงที่นี่เลยนะครับเพราะว่าคอยดูแลความเป็นอยู่ของลิงเกือบทั้งจังหวัดได้เราสองคนก็ตามหมอเตยมาสำรวจลิงตามจุดต่างๆซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ว่าลิงที่นี่เนี่ยอยู่กันเป็นอาณาเขตใครเขตมันกันเลยทีเดียวครับมีทั้งระบบชนชั้นศักดินาโอ้ยแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับทั้งลิงจากสารพักการลิงพระปาง3ยอดไปสู่ลิงตึกผู้ยอมถอยอาณาเขตขึ้นลงเมื่อมีผู้บุกรุกเราได้พบแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณอ๋อยผู้ที่อยู่และคุ้นเคยกับลิงแถวนี้มานานและที่นี่นะครับเราเนี่ยได้ทดลองเรียบร้อยแล้วครับกับข้อข้องใจที่เราสงสัยกันมานานว่าลิงเนี่ยจะกลัวกระปิหรือไม
1: ่ไม่กลัว
0: กลัวไหมฮะ
1: ไม่กลัวกินข้าวคุกกะปิน
0: ี่ลิง
1: ใช่ลิงพันพัฒนาไม่กลัว
2: เห็นไหมเห็นไหมเกลียดกะปิใหญ่เลย
1: ไม่จริงเลยนะที่ว่าลิงเกลียดกะปิน
0: ั่นไงครับหายข้องใจกันแล้วใช่ไหมครับ
3: อย่างที่พี่อ๋อยให้ความรักให้ความเป็นดูกับพวกลิงนี่นะฮะเขาก็เลยเชื่องคือก็เลยรู้สึกคุ้นเคยกับพี่อ๋อยสัตว์อื่นก็เหมือนกันอย่างเช่นสมมติเราเจอสัตว์ตัวนึงเนี่ยเราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เรามีการให้อาหารเขาแล้วก็เลี้ยงดูเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเขาจะรู้สึกได้ว่าอ๋อคนนี้เนี่ยปลอดภัย
4: เขาจะไว้ใจ
3: สามารถเข้าหาได้แล้วก็สามารถให้เราเนี่ยเข้าไปถึงตัวให้อะไรได้ซึ่งสามารถปรับ
4: ค
3: ุ้นเคยกันได้นี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำกับสัตว์อื่นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่าเขาก็จะมีสัญชาตญาณที่บางครั้งเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้เล่นๆกันอยู่หันมางับอย่างนี
2: ้
3: อันนี้คือสัตว์ป่าที่ไม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยง
0: เวลาต่อมาคุณอ๋อยก็ได้โชว์รูปถ่ายที่คุณอ๋อยถ่ายไว้ให้เราดูซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆซะนี
3: ่ไอ้นี่คือรูปที่ถ่ายไว้
4: ใช่
3: นานยังฮะ
4: นี่ไงเดี๋ยวสดร้อนๆเดี๋ยวก็มา
3: เมื่อกี้เนี่ยฮะ
2: อันนี้คืออะไรคะคุณหมออ้อย
3: เนี่ยฮะที่บอกว่ามีแฝด2แล้วก็ขโมยลูกคนมาเป็น3ตัว
2: อ๋อก็เลยต้องเลี้ยง3ตัวเลย
3: เล็กสุดกินไม่ได้เพราะว่ามันมี2อัน
4: เนี่ยพี่ดู
2: มีนมอยู่2เต้า
3: แสดงว่าลิงตัวนี้อยากมีความเป็นแม่สูง
1: โอ้โหเที่ยวไป
3: ขโมยลูก
1: เที่ยวไปขโมย
2: เขาอาจจะรู้สึกว่าน้ำนมเขาเหลือเยอะก็ได้ค่ะแล้วเขาก็จะเอาลูกตัวอื่นซึ่งในธรรมชาติบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าแม่ลิงตัวนั้นที่เขาขโมยลูกถูกขโมยลูกมาเนี่ยเขามีน้ำนมเพียงพอให้ลูกเขาดื่มหรือเปล่าบางทีถ้าเกิดไม่มีอาจจะ

0: ได้เนี่ยเนี่ยนั่งสารมั้ยหมดแรง
1: หมดแรงร่วงเลย
0: แถวเนี้ยนะบางทีแบบเลี้ยงแมวแล้วแมวเนี่ยท้องบ่อย
2: ค่ะ
0: แล้วลิงเนี่ยมันชอบไปขโมยลูกแมว
2: ค่ะ
1: มาเลี้ยงฮะ
0: ใช่แมวเนี่ยบางทีพี่อยากเจอพี่อยากไปจับมัน
2: จับมันจะได้ไม่มีลูกอีก
0: มันเอามาแล้วมันก็
2: คือเขาเล่นเขาเล่นจนเสียชีวิตค่ะแล้วเขาก็จะทิ้งลงมาคือเอามากอดมาเลี้ยงนี่แหละ
1: ลูกแมว
2: ค่ะลูกแมวที่ตัวเล็กๆยังอายุได้สัปดาห์สองสัปดาห์
0: นี่กระปิ
2: ค่ะกระปิ
0: แล้วเขานึกเขานึกว่าลูกลิงเหมือนกันแต่แมวกอดไม่เป็นม
2: ัน
0: ก็หล่น
3: ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์มากที่สุดอาจจะมีความเอ็นดูเจ้าแมวน้อยจนลืมไปว่าเจ้าแมวน้อยเนี่ยมันเป็นคนละสายพันธุ์กันและอีกอย่างนะครับสัตว์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาเกินจำนวนเต้านมหรือเกินจำนวนที่แม่จะเลี้ยงดูได้เนี่ยลูกสัตว์ตัวนั้นเนี่ยมักจะไม่ได้รับการดูแลที่ดีหรือว่าขาดสารอาหารและลูกสัตว์ตัวนั้นเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตแล้วก็ตายได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นหมูครับหมูเนี่ยถ้าเกิดมาเกินจำนวนเต้านม1ตัวตัวที่ไม่มีเต้านมดูดเนี่ยมักจะผอมแห้งอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับไปอีกที่นึงเลยนะครับแน่นอนครับระหว่างทางหมอเตยและน้องคนดีเนี่ยก็จะให้ขนมกับเจ้าจ่อไปด้วยมาถึงที่นี่เป็นฝูงลิงลงภาพยนตร์เก่าชื่อมาลายลาม่าที่นี่เนี่ยดูจะติดกับศาลพระกาฬแต่แน่นอนครับอย่างที่บอกจะไม่มีการลุกล้ำอาณาเขตซึ่งกันและกันลิงที่นี่ครับจัดได้ว่าเป็นลิงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาไม่ถึงดังนั้นเนี่ยความใกล้ชิดกับผู้คนจึงน้อยลิงจึงมีนิสัยที่ดุร้ายในทุกที่ที่เราไปเราจะถูกฝูงลิงรบกวนครับโดยเฉพาะตากล้องของเราทั้งโดนลิงขี่แล้วก็ขี้ใส่ครับถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีบอดี้การ์ดและแล้วเราก็มาเจอกับคุณคนนี้ครับเรียกได้ว่าลิงทั้งจังหวัดกลัวจนต้องหนีป่าราบเลยทีเดียวครับ
4: หนูถามหน่อยทำไมทุกตัวถึงกลัวพี่ยุทธ์
2: เพราะว่าพี่ยุทธ์เขาเป็นอาสาสมัครที่จะจับลิงป่วยไปให้หมอเตยได้มือเปล่าโดยที่ไม่ใช้ยาสลบ
1: มือเปล่าเลยฮะ
2: ยุทธจะเก่งมากค
1: ่
2: ะ
1: แม่
2: ยุทธจะไม่กลัวลิงตัวไหนเลยแต่ลิงทุกตัวจะกลัวยุทธมาก
3: แค่ได้กลิ่นยังไม่ทันเห็นตัวก็หนีกระเจิงแล้วครับ
2: เดี๋ยวเราจะให้ตามแนวไปอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
2: เพราะว่าลิงฝูงนี้จะได้กินอาหาร
1: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนกับพื้นที่ทับซ้อน
2: ใช่เด็กๆลงมาแล้วลูกแมว
1: มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนเราต้องระมัดระวัง
2: เด็กๆแล้วมาแล้วลูกมาน้องคนดี
1: โยนกินแบบนี้ดิเหมือนอดอยากมากเลยอ่ะ
2: แล้วลงมาแล้วแล้วแล้วลงมาแล้วลูกแล้วแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเร็วลูกลงมาแล้วเร็วขนเริ่มขึ้นกันบ้างแล้วน้องคนดีเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะ
1: ตรงนี้คือเป็นลิงที่เป็นขี้เรื้อนเยอะอ่ะตอนนี
2: ้ก็มีเยอะทุกฝูงเลยค่ะแต่ว่าก็ให้ยาตัวไหนได้รับยาไปแล้วขนก็จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะหมออ้อยแต่ถ้าตัวไหนเขากินยาแย่งยาไม่ทันก็อาจจะยังต้องรออีก4เดือนข้างหน้าโอ้ยยุทธมาอีกแล้วออมบอกยุทธอย่าเพิ่งเดินมาให้ยุทธรอก่อนให้ยุทธรออยู่ตรงนั้นแหละ
4: มีความสุขที่ได้ให้เขาค่ะคือเขาก็ได้มีอะไรกินเล่นๆแล้วก็มีความสุขสนุกดีค่ะ
3: และลิงฝูงสุดท้ายที่จะพามาดูนั่นก็คือลิงที่ตลาดมโนราครับที่นี่เนี่ยน้องๆจะได้เห็นพฤติกรรมอันโดดเด่นของผู้นำลิงหรือที่เรียกว่าลิงจ่าฝูงครับ
2: เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านหลังอนามัยและสิ่งแวดล้อมนะคะอาคารซึ่งเป็นอาคารสำนักงานนู่นไงคะน้องคนดีน้องคนดีเห็นไหมลูกมองไปบนชายคาตึกตัวที่ทำท่าขู่นั้นน่ะล่ะค่ะคือจ่าฝูงคอยส่งสัญญาณค่ะเขาก็จะคอยส่งเสียงเตือนว่ามีคนบุกรุกนะพวกเรา
3: ที่น่าล่ะหลายที่ที่เราไปเนี่ยมักจะมีลิงที่คอยเตือนแล้วก็ระวังภัยกันก่อนที่เราจะเข้าไปถึงฝูงลิงนั้น
1: ผมก็ไม่เคยเดินอยู่ท่ามกลางฝูงลิงขนาดนี้มาก่อนนะครับเพราะปกติเราเรียนสัตวแพทย์มาเราก็จะรู้สึกว่าลิงเนี่ยอันตรายเพราะว่าเขาฉลาดนะเขาฉลาดเขามีโอกาสที่จะแบบวางแผนอะเพื่อที่จะมันลอบกัดเราอะหรือว่าแบบจะเข้าหาเราโดยที่แบบให้เราตายใจอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าลิงที่นี่ก็เป็นลิงที่แบบน่ารักกว่าที่เราจินตนาการเอาไว้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในฐานะที่เราเป็นสัตวแพทย์เราก็จะต้องมีความระมัดระวังเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนหรือโรคติดต่อจาก

0: พวกเขาที่มาถึงเราได้อันนี้อาจจะต้องระวังเอาไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่สัตว์พวกนี้เนี่ยจะเอาโรคหรือเอาเชื้อโรคมาสู่เราได้นะครับ
1: ลิงฝูงนี้ก็จะมีจำนวนประมาณ500ตัวเช่นกันนะคะ
0: ฝูงแรกก็คือฝูงพะการ
1: ค่ะฝูงสารพะการตรงนั้นก็มีประมาณ500ตัวค่ะแล้วก็ฝูงของชโยวานิชก็คือลิงตึกนั่นก็รวมๆ500ตัวเหมือนกันแต่เขาจะแบ่งเป็น2ฝูงเล็กย่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่าชุมชนมโนราซึ่งมโนราเนี่ยเขาจะมีคนในชุมชนจะมีอาชีพค้าขายก็คือขายของเปิดเป็นตลาดนัดวันอาทิตย
0: ์
1: เราก็เลยต้องใช้ชื่อว่าลิงตลาดมโนรา
0: แล้วลิงตลาดมีพฤติกรรม
1: เหมือนลิงตึกเหมือนลิงตึกก็คือชอบแย่งอาหารชอบอาจจะทำร้ายผู้คนก่อนได้รับอาหารแล้วก็มีความก้าวร้าวเหมือนลิงฝูงอื่นๆแต่ว่าตรงที่เป็นลิงสารพะการเขาไม่มีความก้าวร้าวเพราะว่าเขาเจอคนอยู่ประจำสม่ำเสมอสามารถยื่นอาหารสัมผัสอาหารด้วยมือของเรากับมือของเขาได้ด้วยกันอะไร
0: ไม่ได้เพราะว่า
1: ตรงนี้ไม่ได
0: ้มือเราไป
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถูกต้องเขาอาจจะกระชากมือเราไปกัดชุบแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็แย่งอาหารปล่อยให้อาหารหล่นที่พื้นแล้วก็เอาอาหารไปอย่างนี้แล้วก็มีลิงที่ตาบอดด้วยน้องคนดีเห็นไหมคะ
0: น้องตาบอดค
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นตาบอดจากการที่ถูกกระสุนบีบีกันของชาวบ้านยิงใส่แล้วก็ทำให้ตาเนี่ยแตกเสียหายแล้วก็ตาติดเชื้อแล้วก็มองไม่เห็นซึ่งเวลาที่หมอเตยรักษาเสร็จบางตัวถ้ายังมีความแข็งแรงอยู่ก็จะปล่อยคืนฝูง
0: ตัวข้างบนนั่นไม่ใช่จ่าฝูงใช่ไหมที่โผล่หน้ามาแล้วไม่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะอัลฟากรุ๊ปเขาก็จะคอยนั่งส่งเสียงเตือนภัยค่ะเขาจะไม่ค่อยลงมาเขาจะคอยดูแลความสงบเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนที่เขารู้ว่าเขาจำได้ว่าเคยมาทำอันตรายในฝูงเขาก็จะเตือนพวกนี้ก็จะบึ้มขึ้นตึกหมดเลยก็จะเหลือแต่พื้นที่ว่างๆ
0: มีจ่าฝูงที่จะอยู่ที่สูงที่สุดป่ะครับ
1: อยู่สูงที่สุดเพื่อให้มองเห็นสะดวกค่ะแต่บางทีเขาก็ลงมากินอาหารนะคะเขาก็จะสลับกัน
0: แล้วเราพวกเบต้า
1: ค่ะถ้าเป็นกลุ่มเบต้า
0: อัลฟาเบต้า
1: ค่ะเบต้าก็คือกลุ่มที่เป็นลิงที่ไม่มีความแข็งแรงเท่าอัลฟาแล้วก็เป็นลูกไล่ในฝูงอาจจะเป็นตัวเมียก็ได้ทำหน้าที่ขยายพันธุ์อย่างเดียว
0: อย่างเช่นพวกไหนพวกนี้
1: พวกนี้ก็จะเป็นตัวเมียหรือว่าตัวที่ปลดระวางแล้วพวกที่อายุเยอะแล้วอย่างตัวนั้นก็ยังเป็นตัวนั้นเป็นเบต้าแล้วนะคะเพราะว่าอ้วนมากไม่มีความปราดเปรียวที่จะดูแลฝูงอะไร
0: คือเคยเป็นตัวที่แข็งแรง
1: ใช่ค่ะเคย
0: แต่ว่าโดนปลดระวางไปก
1: ็
0: จะกลายเป็นเบต้าเงี้ยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอดีผมสะดุดใจว่าเอ๊ะที่นี่มันเป็นตึกของกรมอนามัยแล้วอย่างนี
1: ้
0: โรคติดต่อลิงที่นี่เนี่ยที่มันมีโอกาสติดต่อสู่คนเนี่ยเคยมีอะไรบ้างหรือเปล่าฮะ
1: ยังไม่ปรากฏการระบาดของเชื้อโรคใดๆนะคะยกเว้นว่าแต่สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยก็คือความปลอดภัยในคนกับสัตว์เนี่ยแหละเป็นหลักแต่ว่าลิงเนี่ยเราไม่สามารถจับฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าได้ทุกตัวก็คือถ้าตัวไหนผ่านการรักษาจากหมอถึงก่อนคืนฝูงหมอถึงจะฉีดให้เขาทีนี้มันก็มีความเสี่ยงที่จะติดโรคพิษสุนัขบ้าได้ซึ่งหนูท่อน้ำก็จะเป็นพาหะได
0: ้
1: สัตว์เลี้ยงในบ้านที่เป็นสัตว์จรจัดอย่างเช่นสุนัขหรือแมวก็ได้นะคะหมออ้อยแต่ว่าเท่าที่ทำงานมายังไม่เคยเจอมีรายงานใช่ไหมค่ะยังไม่เคยพบแล้วก
0: ็แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ
1: มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอค่ะเพราะฉะนั้นเราน่าจะเป็นฝ่ายที่ต้องป้องกัน
0: ตัวเอง
1: ค่ะป้องกันตัวเองสมมุติว่าเราถูกลิงกัดหรือลิงข่วนเนี่ยอย่างแรกที่เราควรจะทำก็คือต้องไปพบแพทย์ก่อนเพื่อที่จะทำความสะอาดแผลเพื่อที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือบาดทะยักประมาณนั้นดีกว่า
0: จริงๆแล้วในลิงเขามีรายงานโรคไวรัสที่ติดต่อสู่คนเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราอยู่กับความเสี่ยงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะเราอยู่กับความเสี่ยงเราต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันเป็นไงลิงตลาดมโนรา
2: โอ้โหลิงตลาดมโนราดูเหมือนขี้กลัวนะคะ
0: นอนจะ
1: ขี้กลัว
2: เกาะกันเป็นกลุ่มอยู่ตรงนั้นเลย
1: ใช่เขาจะไม่ไว้ใจใครง่ายๆเลยเขาจะต้องระวังตัวเพราะฝูงนี้จะถูกทำร้ายบ่อยที่สุดเนื่องจากว่าเขาอยู่กับบ้านเรือนของผู้คนเพราะฉะนั้นอาจจะถูกหนังสติ๊กยิงบ้างอาจจะถูกตีหัวด้วยไม้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางบ้านก็จะมีลวดที่ปล่อยกระแสไฟฟ้ารอบบ้านเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเป็นอันตรายที่สุด
0: ค่
1: ะเขาก็จะต้องระวังตัวแต่แปลกไหมคะว่าทำไมในเมื่อเขารู้ว่าเขาอยู่ท่ามกลางทำไมเขาไม่ย้ายไปไหน
2: นั่นสิคะ
1: ในความรู้สึกของหมอเตยก็คือว่าหนึ่งก็คือเขาไม่น่าเขารู้ว่า

0: เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนมันจะอาจจะไม่มีพื้นที่สำหรับเขาอันที่สองก็คือเขาอาจจะรักและผูกพันเหมือนเราอยู่ที่บ้านเราถูกไหมคะเราก็ไม่อยากย้ายไปไหนเลยต่อให้บ้านเราเนี่ยคนข้างบ้านนิสัยไม่ดีเนาะเห็นแก่ตัวหรือทำเสียงดังรำคาญเราก็ไม่อยากย้ายไปไหนเพราะเรารักบ้านเราน่าจะเป็นแบบนั้นด้วยใช่ค่ะเพราะว่าบรรพบุรุษเราก็อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยค่ะ
1: อันนี้ที่เสียงที่ดังแป๊บแป๊บแป๊บนี้ตรงนี้เสียงมาจากนี้ป
0: ่ะใช่ค่ะมาจากตึกแถวนี้ละค่ะอันนี้คือเสียงของการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่รถนำไฟฟ้านะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเอามากันบริเวณรอบบ้านไว้เพื่อไม่ให้ลิงบุกรุกเข้าไปในอาคารเขาได้ค่ะกระแสไฟฟ้าเป็นไปรบกวนบริเวณตึกที่ไม่มีลวดกัน
2: เข้าใจนะครับว่าสังคมมนุษย์เนี่ยย่อมมีความเห็นและการยอมรับที่แตกต่างกันหมอเตยเล่าผมฟังนะครับว่าบางคนที่นี่เนี่ยไม่พอใจลิงอย่างหนักถึงขนาดเอาปืนไล่ยิงตัดขั้วหัวใจกันเลยก็มีบางครั้งหนักหน่อยเอามีดไล่ฟันจนแขนขาขาดด้วนบางครั้งก็แกล้งโดยการยิงหนังสติ๊กใส่ตาใส่ตัวจนตาบอดมาแล้วก็มีสุดท้ายแล้วในสิ่งที่ทำลงไปกับลิงหมอเตยนี่แหละครับที่ต้องคอยดูแลรักษาให้หายเป็นปกติวันนี้ก็ได้มีโอกาสตามหมอเตยไปที่คลินิกดูการรักษาอาการบาดเจ็บ
0: ที่นี่คือจะรับรักษาสัตว์เลี้ยงทั่วไปแล้วก็ส่วนนึงที่หมอจะต้องทำเป็นพิเศษก็คือที่ลพบุรีเนี่ยมันมีลิงอยู่เยอะมากแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆอย่างเช่นโดนรถชนโดนไฟฟ้าช็อตถูกสุนัขกัดตกตึกนะคะซึ่งพอลิงบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่สารพการแจ้งมาหมอก็จะไปวางยาสลบลิงแล้วก็เอากลับมาทำการรักษาที่นี่หรือถ้าเป็นกรณีที่เขาป่วยหนักไม่สามารถขัดขืนดิ้นรนได้เจ้าหน้าที่เขาก็จะนำส่งมาให้ค่ะแล้วก็จะมาพักรักษาตัวที่นี่จนกระทั่งเขาหายดีแล้วก็จะส่งคืนฝูง
1: อยู่จนหายเลยฮะ
0: อยู่จนหายค่ะอาจจะ1เดือน2เดือน3เดือน
1: นานสุดนี่กี่เดือนฮะ
0: 3เดือนค่ะแต่ส่วนลิงที่เป็นผลสืบเนื่องจากการรักษาอย่างเช่นว่าเขาต้องสูญเสียอวัยวะแขนขาหรือตาบอด บางตัวก็จะต้องเก็บเขาดูแลไว้ที่มูลนิธิรักลิง
1: อ๋อก็มีมูลนิธิรักลิง
0: ค่ะมีมูลนิธิรักลิงของหมออยู่ค่ะไว้สำหรับดูแลลิงพิการแล้วก็ลิงที่เป็นลูกลิงกำพร้าที่ถูกแม่ทิ้งแล้วก็เก็บเขามาเลี้ยงจนกระทั่งเขาสามารถเข้ากรงไปฟื้นฟูสภาพได้ใช้เรียนรู้วิธีการดำรงชีพได้แล้วก็รอจนกระทั่งเขาอายุขวบครึ่งก็ถึงจะเอาเขาไปคืนฝูงในเมือง
1: แล้วเคสนี้เป็นไงครับผมเห็นลิงตัวนี้อยู่ในกรงนี
0: ่ส่วนเจ้าเคสนี้นะคะเขาถูกไฟฟ้าในตัวเมืองช็อตมาแล้วก็ทำให้เท้าหลังเท้าซ้ายเขาเนี่ยมีอาการก็คือเกิดเนื้อตายมีบาดแผลชะกันตามร่างกายแต่การรักษานี้ผ่านมาประมาณ10วันแล้ววันนี้ก็จะได้รอบของการวางยาสลบเพื่อที่จะทริมเนื้อตายเนื้อที่แห้งๆทิ้งเพื่อที่จะขูดเนื้อเยื่อที่มันเน่าแล้วออกไปเพื่อที่จะ
1: ทำความสะอาดแผล
0: ใช่ทำความสะอาดแผลแล้วก็ใส่ยาที่ใช้กระตุ้นเนื้อเยื่อเพื่อให้เนื้อเยื่อใหม่สร้างซ่อมแซมขึ้นมาแล้วก็รอวันที่เขาจะแข็งแรงแผลหายแล้วก็จะส่งคืนฝูงในเมืองต่อไปเหมือนเดิมค
3: ่
0: ะ
3: โอเคค่ะถ้างั้นเราไปทำเลยหนูสงสารเขาเห็นเขาอยู่ในกรงแบบนี้มานานละ
0: โอเคค่ะได้เลยค่ะ
3: ไปเลย
0: ไปเลยค่ะ
1: อันนี้เป็นกรงที่เขาเรียกว่า squid cage ก็คือกรงบีบภาษาไทยเรียกว่ากรงบีบคราวนี้ก็จะบีบมาตรงนี้ปุ๊บแน่นทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะต้องฉีดยา
0: แล้วก็จะฉีดยาเรียบร้อย
3: เรียบร้อยเก่งมาก
0: เรียบร้อยแป๊บนึงแล้วเราก็จะนั่งรอเขาสักครู่หนึ่งสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มง่วงนอน
3: แต่ที่แผลมีเลือดไหลเลยนะเน
0: ี่
3: ยเพราะมันบีบรัด
0: เขาจะนั่งแกะทั้งวันเลยค่ะนั่งแกะหนังที่มันลอกหลุดออกมานั่งแกะแล้วบางทีก็เลียแผล
1: มันยากตรงที่ว่าเราบอกเขาไม่ได้ว่าอย่าแก่นะแก่แล้วจะหายช้า
0: ใช่ไม่เหมือนคนเขาไม่ได้
1: คนบอกว่าอย่าแก่แผลนะเดี๋ยวแผลไม่สวยหรือถือเป็นแผลเป็น
0: เราก็จะไม่กลัวก็จะฟัง
1: ใช่ไหมแต่พอลิงเขาไม่รู้ไง
0: ใช่อันนี้เขาเริ่มที่จะหลับแล้วนะคะ
3: คิดว่าคุณหมอเนี่ยค่ะจะต้องช่วยน้องลิงตัวนี้ให้ได้ค่ะเพราะว่ามันน่าสงสารมากมันอยู่ในกรงนี่มันหลายวันแล้วอะค่ะแล้วหนูเห็นก็สงสารนะคะมันอยู่ในที่แคบๆไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนไม่ได้เจอกับเพื่อนฝูงอะไรเลยมันคงจะเหงาหน้าดู
0: เหงาค่ะ

0: รู้สึกไหม
1: ไม่รู้สึกแล้วค่ะเพราะน้องเขาหลับแล้วเราก็จะต้องเอาเนื้อตายทิ้งแกะเนื้อตายออกให้เขา
0: โอ้ยแผล
1: เนี่ยเป็นร่องรอยของการที่ถูกสายไฟพาด
2: อ๋อนี่โดนสายไฟแรงสูงอะสายไฟ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะคงจะไปจับแล้วคงจะไปลองกัดดูค่ะคงจะไปจับในส่วนที่เป็นฉนวนแล้วก็ลองกัดดูปรากฏว่าพอกัดแล้วมันก็สปาร์คขึ้นมาตัวก็คงกระเด็นขนก็จะเหมือนโดนไฟลวกมาตัวก็จะมีกลิ่นเหมือนลิงย่างฉุนๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็จะหมดสติกับมาโดยส่วนใหญ
2: ่นี่หมอเตยรักษาลิงที่นี่มานานขนาดไหนแล้วฮะ
1: ก็ประมาณเข้าปีที่12แล้วล่ะค่ะ
2: ที่รักษา
1: ค่ะ
2: ตั้งแต่จบเลยฮะ
1: ค่ะตั้งแต่จบมาเลยค่ะก็ลิงนี้จะเป็นสัตว์ที่หมอใส่ใจเขามากที่สุดเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นสิ่งที่เราคอยจับจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาว่าปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแล้วปัญหานั้นเราสามารถเข้าไปช่วยเขาได้รวดเร็วแค่ไหนสามารถเซฟชีวิตเขาได้เร็วแค่ไหนค่ะก็จะทุ่มเทเวลาว่างเกือบทั้งหมดให้กับเขา
2: ก็ถือว่า
1: ดูแลเขาน
2: อกจากงานประจำที่ทำแล้วรักษาสัตว์อื่นแล้วก็ยังเอาเวลาว่างมาดูแลลิงที่ลพบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอีกบางคนก็บอกครับว่าเราก็ไม่ต้องให้อาหารลิงสิลิงจะได้ไปอยู่ที่อื่น
1: ใช่มีคนเชื่อทฤษฎีนี้เกินครึ่งของในตัวเมืองลพบุรีนะคะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ให้อาหารเขาก็แตกฝูงไปรบกวนชาวบ้านในกลุ่มอื่นเสร็จแล้วเขาเมื่อเขาได้อาหารกินพอพระอาทิตย์ตกดินเขาก็กลับเข้ามาที่บ้านเขาเนี่ยคือบ้านเขา
2: สุดดีใจนะฮะที่มีสัตวแพทย์อย่างหมอเตยนะฮะที่ช่วยดูแลลิงที่เจ็บป่วยลิงที่ไม่มีเจ้าของไม่มีใครที่จะช่วยเขานอกจากคุณหมอเตยที่เราเห็นอยู่ว่าทุกๆวันคุณหมอก็จะอาศัยเวลาว่างไปช่วยเหลือนะฮ
1: ะ
2: ผมยังอยากจะถามคุณหมอเตยอยู่นิดนึงครับว่าคุณหมอเตยมีแรงบันดาลใจยังไงที่ทำยังรักษาอยู่ทุกวันนี้ทั้งที่แทบจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความสุขของเราเองอะไรนี้ป่ะฮะ
1: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วการดูแลลิงเนี่ยหมอไม่เคยหวังว่าจะได้สิ่งตอบแทนจากใครหรือจะมีอะไรมาเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาไหมมันก็ไม่ใช่แต่สิ่งที่เราได้ก็คือความสุขที่เราได้จากการที่เห็นเขาหายแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตได
2: ้
1: ความสุขที่เห็นเขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันแบ
2: บ
1: ที่เขาควรจะได้
2: ร
1: ับ แล้วก็ไม่ถูกใครรังแก คนที่อยู่รอบตัวเขามีความเข้าใจเขามากขึ้นว่าเขาเป็นสัตว์ที่แสนซนมากแค่ไหนแล้วก็ไม่ทำร้ายเขาอีกหรือว่าช่วยกันดูแลเขา ตรงนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้หมอสามารถออกไปทำงานได้ทุกวันมากกว่า
0: แม่ถึงตอนนี้เนี่ยนะคะเวลาของเราเนี่ยก็ใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วค่ะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดยังไม่หมดลงค่ะดูสิคะได้ยินเสียงแมวหมาโอ้เต็มเลยค่ะ
2: งั้นพวกเราขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
0: สวัสดี
2: ครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเพราะสัตว์พูดไม่ได้
0: ถึงต้องมี
2: Animal

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

ันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: อดีตร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายถูกทำลายไปด้วยฝีมือของการเวลาแต่ไม่ใช่กับที่นี
1: ่ All the layers that have been stacked up over time this still relates to history that we're using time the oldest is at the bottom newest is at the top oldest is at 1.8 billion years in time and 270 million is the top which comes before the dinosaurs
2: the jurassic and the triassic era these layers here all have dinosaur in them the end of the triassic into the jurassic
0: หลายล้านปีมาแล้วที่ชั้นหินเหล่านี้บ่มเพาะเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาควบคู่ไปกับการเก็บรักษาประวัติศาสตร์แต่ก่อนที่เราจะได้ไปสำรวจพื้นที่ตรงนั้นคงต้องเอาตัวรอดจากชั่วโมงสุดท้ายของ Spooky Couch ไปให้ได้ซะก่อน
3: เฮ้ยมันเห็นแสงสว่างละทางออกหรือเปล่าเริ่มรู้สึกดีใจนิดๆที่จะได้ออกเพราะว่ามันยาวนานมากไม่รู้ว่าเดินมากี่กิโลแล้วที่ต้องเดินข้ามผ่านทางแคบๆแบบเนี้ยได้ไปหลายแผลเลยค่ะโอ้เฮ้ยยังอ่ะยังไม่จบอีกเหรอโอ้ย

0: ชั่วโมงที่แล้วบนเส้นทางเทรลพิกาบูและสปูกี้เกาช์เต็มไปด้วยความสนุกตื่นเต้นท้าทาย
1: ขอตั้งหลักก่อนนะลูนี่ยาก
2: ตรงนี้มันไม่ใช่ทางปีนอะแพทขอเรียกมันว่าทางสไลเดอร์มันไม่สามารถปีนอะไรได้เลยเพราะมันไม่มีแง่งให้ไต่อะต้องถลายตัวลงไปแพทคิดว่าน่าจะเป็นวิธีนั้นโอ้สไลเดอร์เลอะทั้งตัวบอกเลยมาเท่านี้อ่ะใส่เสื้อผ้าที่หรูหรานักนะคะเพราะว่าอาจจะมีรอยถลอกกลับบ้านไปเป็นของแถม
0: แต่ในชั่วโมงสุดท้ายยิ่งเดินกลับยิ่งรู้สึกว่าบรรยากาศหน้าขนลุกที่ทั้งแคบลึกและมืดกำลังสร้างความอึดอัดและค่อยๆกลืนกินพลังของเราความคึกคักในตอนต้นเปลี่ยนเป็นภาวะอ่อนล้าหมดแรง

0: บากของการถ่ายทำ
1: จะว่าไปทางเดินทั้งสองเส้นนี้ก็เหมือนความเป็นไปของชีวิตตลอดทางมักมีปัญหาแทรกเข้ามาเป็นระยะโดยที่เราไม่สามารถดูได้เลยว่าปัญหาจะเข้ามาเมื่อไหร่เช่นเดียวกับอุปสรรคต่างๆบนเส้นทางนี้ที่เราจะต้องฝ่าไปให้ได้จนกว่าจะเจอทางออกและในวินาทีที่ได้พบนั่นคือเส้นชัย

0: คนภูมิใจกับการพิชิตยอดเขาแต่ว่าแพทก็ภูมิใจนะถึงแม้เทรลนี้อาจจะไม่ใช่ไปถึงจุดสูงสุดของภูเขาหรือว่าเห็นวิวที่แบบโหตะการตายิ่งใหญ่แต่แพทว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบสุดมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตเลยอ่ะอาจจะใช้เวลาเยอะไปหน่อยตอนแรกเนี่ยแพทเห็นคนอื่นนะเขาใช้เวลากันประมาณเนี่ย 3-4.5 มาดูที่เราลงเอาไว้อ่ะของเราน่าจะอยู่แถวนี้นี่นี่รัฐวันสวนในนะคะโอเคคนอื่นเขา 3-4 ของเราเฮ้ย 6ชั่วโมงอายไหมเนี่ยไม่อายเพราะว่าเราถ่ายไปพูดไปเดินไปสับสนไปมีทุกอารมณ์เลยอ่ะคุ้มมากอ่ะสนุกมากแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันก็แนะนำนะคะใครจะมาแนะนำจริงนะแพทอยากให้ลองมาสัมผัสดูมันแบบเราจะเข้าใจว่าความสุดที่แพทรู้สึกตอนนี้มันเป็นยังไงอ่ะโอ้ยตอนนี้แรงจะปิดไฟไม่มีเลยโอ้ยปิดจ็อบไป
1: ปิดฉากเส้นทางเดินเทรลพิกาปูสปูกี้เกาช์โดยสมบูรณ์ระยะทางทั้งหมดหากเดินเป็นวงกลมคือประมาณ 5.6 กิโลเมตรแต่ยังไม่หมดเท่านั้นเรายังต้องไปผจญภัยกับด่านถนน Hole in the Rock ทางลูกรังเส้นเดียวกับตอนขามาอีกครั้งหนึ่งสรุปสภาพสุดท้ายทั้งคนทั้งรถสะบักสะบอมไปตามๆกันกลับมาสู่ถนนราบเรียบอีกครั้งออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
2: ไปแล้วเหลืออีก3คัน
3: Okay, folks, let's go and get started. My name's Ranger Lance, or hey, you works just fine. Safety message, I'm going to see if my detection pen is working today at Grand Canyon. Oh, my. We better be careful, okay? So that means this is okay. I feel like people sitting on this ledge is okay. Don't lean back and don't go over the walls, all right? We just don't know where safety ends and where it begins.
1: ดูแล้วก็อันตรายจริงๆตอนนี้ได้แค่เตือนตัวเองให้ระวังมากขึ้นแต่ให้ย้อนเวลากลับไปคงไม่ทันซะแล้วเพราะก่อนจะมาฟังคำเตือนจากคุณเรนเจอร์เราได้ไปนั่งริมผาส่องความลึกของแกรนด์แคนยอนโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องความปลอดภัยเลย
0: เสียวมันลึกมากเลยอะลึกถึงขนาดที่เรามองไม่เห็นพื้นอะว่าพื้นอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์ซ้อนกันไปเรื่อยๆเหมือนจะแบบดิ่งลงไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับที่เรามองไปไกลๆอะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันคือเราสามารถมองได้ลึกกว้างยาวไปเรื่อยๆแบบทะลุมิติมากๆอะสัมผัสได้เลยถึงความแกรนด์ความใหญ่ของเขา
3: Grand Canyon's too big for me to see in one day I want to talk about what even makes thisVery, very, very briefly, I try to give you 2 minutes of geology. Because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon, there is no Grand Canyon.
1: สำหรับเรา 2 นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่แกรนด์แคนยอนที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่แกรนด์สเตเคสเท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่พิกาปูและสปูกี้เกาช์ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติแกรนด์สเตเคสเอสคาเลนเต้แต่คำว่าแกรนด์สเตเคสที่แท้จริงคืออะไรกันแน่
4: So I wonder that grand staircase, what is it?
5: All of these layers actually. So these are technically the stairs of the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across. It's some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here. And then this is the Grand Canyon down there.
6: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณนี้ Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Utah
1: นอกจาก Grand Canyon เรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันได Grand Staircase เราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
7: Now how Bryce Canyon was formed was startedby the water, and some of the water may have even come from here as it ran off this lake here. Back a long time ago, this plateau was a lake, and it was pushed up, geologically pushed up over time. It may have been fast, and it may have been slow, but either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
3: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River. Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere willmelt and come together and start to form the Colorado River.
1: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
5: So it's just eroded via water and wind over millions of years. And then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone, which is a little softer than the layers underneath it. So it forms these really beautiful canyons, and they tend to flash flood. And that's also how they eroded.
1: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายหรือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Grand Canyon และ Bryce Canyon หลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
7: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
3: And of course the sides then start to fall in as if you build a little trench in your backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
1: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าฮูดูมีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบฮูดูตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดู

0: มีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
1: There's hoodoos all over the world, but these have a particular color to them. The wind, some rain, but mostly the freezing is what causes the hoodoos to be formed. The top layer was a very solid layer that repels water.But some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake, and they erode easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
2: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่า Amphitheater เป็นเหมือนกับนึกภาพโรงละครอ่ะครึ่งวงกลมแบบนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนว Amphitheater เลย
1: Ebenezer Bryce came here in the 1800s, and one of the things that he said is it's a hell of a place to cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
2: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนน่ะยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
0: การเรียนรู้ความเป็นมาของพื้นที่นั้นๆทำได้หลายวิธีนอกจากการคุยกับคนท้องถิ่นหรือสอบถามเรนเจอร์จากในศูนย์ข้อมูลอุทยานแล้วโดยทั่วไปตามอุทยานแห่งชาติใหญ่ๆจะจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอย่างที่แกรนด์แคนยอนมีกิจกรรมเรนเจอร์โปรแกรมซึ่งเรนเจอร์จะอธิบายความรู้ตามหัวข้อที่กำหนดโดยมีหัวข้อไม่ซ้ำกันหมุนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลครั้งนี้เราเลือกหัวข้อ History Walk หรือทางเดินประวัติศาสตร์เพราะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยรู้ข้อมูลของ Grand Canyon ในเชิงประวัติศาสตร์มากเท่าในเชิงธรณีวิทยาเลยคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้น
3: But let's talk about historyThat's the name of this walk, History Walk. I was a history major in college, and I just love talking about the past. The birth of historic preservation is kind of being played out generation by generation. Are you trying to interpret when it was first built? Or are you trying to interpret when it started to have historic legacy or importance? We look to Europe sometimes, Americans do, and they say,Oh, they have such wonderful antiquities. Well, they didn't care about them either for a very long time until they became historic to the point where we want to visit them and find ourselves in the past. That's a modern practice in America. We want to look to the past and see where we've come from, but it's not always there. Who knows if my house, my birth house,which I'm sure will be historic, gets mixed up and logs go one way or another, we might blend a lot of different narratives together sometimes accidentally.
0: เรื่องราวของ Grand Canyon ย้อนกลับไปไกลตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคของชนเผ่าพื้นเมืองมาจนถึงยุคของชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาสำรวจซึ่งเป็นช่วงที่ Grand Canyonเริ่มได้รับการบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและยังได้ถูกถ่ายทอดในรูปแบบของภาพโดยฝีมือของสองพี่น้องในตำนานผู้ประกาศให้ทั่วโลกได้รู้จักกับหุบเขาที่ยิ่งใหญ่แห่งนี
3: ้ The early entrepreneurs of the American West had to work very hard and the Cole brothers were no exception 4.5 miles down the Bright Angel Trail so they would run downDevelop the pictures, run back up, and have those images ready for you to take home with you. They became part of the history when they started handing you the pictures of yourself, and you can look back on it and say, "Remember when we were."

0: Grand Canyon.
1: ในสมัยก่อนการถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำโดยมืออาชีพหรือผู้ชำนาญเท่านั้นและเมื่อถ่ายเสร็จยังต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นภาพถ่ายสักภาพเพื่อให้เราได้ใช้เก็บเป็นความทรงจำต่างจากในยุคดิจิตอลทุกคนสามารถเป็นผู้บันทึกความทรงจำได้ด้วยตัวเองในเวลาเพียงเสี้ยววินาที
0: I see a lot of things growing up your chest and your necks and your hands these cameras you brought your own too you got one right here in fact we then start to realizeHow important our memory is. You know you won't be here forever. You know you're going to look back at your time at Grand Canyon and you're helping the national parks because...
2: And prior to that, it was very difficult because people would come into the park and they would poach or they would take an axe and break off pieces of rock and stuff and take it with them.
0: That picture means you didn't take anything from here. You didn't.Take a rock home with you. You didn't chisel out one of the pictographs. You said, let's leave it as you find it. The brothers actually went on a tour selling their pictures, traveling all around the country, showing off what it was like to live at Grand Canyon. They called this the Butterfly Trail. Advertisement, advertisement, advertisement. To get you guys to come here. Put this place on the map.That's what the Cold Brothers wanted to do with that tour. 1901, everything is about to change. We start seeing Grand Canyon pop up in Santa Fe Railroad ads.
1: รถไฟเปลี่ยนวิธีการเดินทางของผู้คนให้สะดวกสบายขึ้นในขณะที่โฆษณาเปลี่ยนแกรนด์แคนยอนที่เงียบเหงาให้กลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากเข้ามาเยี่ยมชมและนับจากนั้นสิ่งก่อสร้างต่างๆจึงเริ่มเกิดขึ้นมาเพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
3: This is the watchtower at Desert View in the Grand Canyon. It was built by Mary Coulter. She was a very well-known architect in the 1930s.They built this tower. It was built by the railroad. So this place was built in 1932, and it was built to attract tourists to this part of the canyon. She researched about 6 months to come up with the design that was compatible with the American Indians in this southwest region of the United States. And she decorated this place in the Native American tradition, and a lot of the designs were.Made by the Native American artist. Some of the petroglyphs, which were just symbols, were taken from other places here in the Southwest.
0: Mary Coulter sees the value in incorporating Native structural techniques. And Grand Canyon Village is very much a mix of this. So Hopi House was designed to be built for the Fred Harvey Company, the Santa Fe Railway,and all these other entrepreneurs to look like it was before we got here. Hopi House here has been the perfect replica of native design here.
1: ไม่ใช่แค่เพียงหอคอยและบ้านโฮปิเท่านั้นคุณแมรี่โคเชอร์ยังออกแบบอาคารโครงสร้างหินตั้งอยู่ริมหน้าผาชื่อว่า The Lookoutและเช่นเดียวกันเธอได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของชนพื้นเมืองแสดงให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่ล้วนมีเรื่องราวที่ถูกเชื่อมโยงกับผู้คนมากมายซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่

ทั้งในเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์แกรนด์แคนยอนรวมถึงดินแดนอื่นๆบนขั้นบันไดแกรนด์สแตร์เคสยังคงรักษาความเป็นมาในตัวเองไว้ได้อย่างดีไม่มีใครรู้เรื่องราวในอนาคตว่าหุบเขาเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ในตอนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตจากทรายทุกเม็ดดินทุกก้อนหินทุกชั้นซึ่งเปรียบได้กับกล่องขนาดยักษ์บรรจุความทรงจำที่มีค่าฝังไว้ในผืนดินไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาของโลกยาวนานนับล้านปีในขณะที่ประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแต่นั่นไม่ได้แปลว่านี่เป็นดินแดนที่เพิ่งถูกค้นพบหลายพันปีก่อนเคยมีรากอารยธรรมที่ฝังลึกอยู่บนแผ่นดินนี้ถิ่นฐานบ้านเกิดของชาวอินเดียแดง

0: คุณปู่คะทำไมไม่ปลุกหนูล่ะคะตายแล้วรถติดแน่ๆเลยอะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหม
2: หนูค่ะ

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในสวนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
1: ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทํา 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวาค
0: ่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊คเรดโอ๊คคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นใบเลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุมเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซล
1: ล์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมา
0: อ๋อ
1: ค่ะน้ำหมากชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเห็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วยค่ะ
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ค
1: ่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอนด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: ว่าแปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: นี่จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรคร
1: ับอันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับ
2: ว้าว
0: ก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่
1: ะแล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: อ๋อนี่อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แต่ว่ามีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาไม่ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
0: กระเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู่

0: ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับ
1: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองริชวูดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นเดียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
0: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้โหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
1: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
0: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับครับผมนี่เฮ้ยโรลาไม่เอาครับพี่โรลาไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้

0: นี่เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดบางน้ำผึ้งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
2: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
0: ครับ
2: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็มีลากลูกสาวเข้ามาด้วย
0: พามาทั้งครอบครัวเลย
2: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
0: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
2: รุ่นบุกเบิกครับ
0: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
2: ับ ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
0: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
2: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
0: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
2: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
0: ็มาเป็นคู่เนี่ยอะไรครับ
2: มาเป็นคู่คือพกช้อนซ่อมตะเกียบขึ้นกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
0: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
1: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
0: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
1: อันนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยฟิลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
0: ครับ
3: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
0: ครับผม
3: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
0: ครับ
3: ชุดนี้ชุดประจำตัว
4: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
0: นี
4: ่นะคะ
0: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้ามั้งครับโชว์หน่อยครับ
4: ใช่ใช่ถุงผ้าน
0: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
4: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ตะข่ายตะข่ายมีภาชนะมีฟินโตเดียวมาเป็นเผาเลยเหรอครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
0: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มี2ขนาด
0: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
2: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: ถ้วยครับ
1: โอเค30ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมรถถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้รถได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้คร
3: ับเป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอาสักกล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เดี๋ยวได้เลยใช่ถือมีทาน

0: ไม่ต้อง
1: จริง
0: อันนั้นเราเฟลนะเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทาเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
1: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
0: ่
1: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
0: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
1: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
2: นะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลยดีใจ
0: ก็คือกระดาษเนี้ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
1: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี้ยก็จะเป็น
0: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
3: เอาใหญ่มากคราวนี้เรากำลังจะใส่ชิ้นโตแทน
4: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันครึ่งให้
3: ได้
4: ขอบคุณมาก
5: เลยชุดก็มี130
0: 40 100เหรอพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
1: แล้วถ้าผมอยากทานก็กลับมา
0: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
1: ้อ๋อครับ
0: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยางหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวมแล้ววันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได
1: ้
0: ค่ะเขาก็รับ
1: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็ที่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาไว้ถูกต้องแล้ว
3: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
1: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องไว้เองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
0: อ้าวร้อนเหรอ
1: ร้อนอะดูลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาดูนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังติ๊กสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต่เน้น
6: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นมะขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามาถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: จิ๋วตั้งค่ะ
0: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
2: 45ชิ้นค่ะ
1: นี่นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
7: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
7: เท่าไหร่ครับ
2: กี่ชิ้นครับ66ชิ้น

0: ขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดเป็นร้อยกว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวคนถามพวกเราก็มาบอกเป็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
0: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569วันนี้เวลา 00:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพลองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทีลจำกัดสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 10:31 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จผ่านวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตด้วยมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อตามลำดับโดยล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้มีการพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆอันเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรระดับปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขาโดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีจำนวน4รุ่นระดับปริญญาโทจำนวน8รุ่นโดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้มีการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในการนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดด้วยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุญเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัล Heinz Meyer Lipsnick 2025โดยเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากด้วยนวัตกรรมที่เชื่อมโยงงานวิจัยเชิงลึกเข้าสู่การรักษาจริงในคลินิก
จึงนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตตลอดจนการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมอันโดดเด่นของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมแผ่นเจลเย็นกล่ำปลีแก้ปวดการพัฒนาโครงการ Tiger X หรือ Thailand Innovation GeForce Verit Emulsification Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เป้าหมายคือเพื่อต่อยอดทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปบนโลกและสามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศที่ไปดวงจันทร์ดาวอังคารอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท PNS Barry Manning จำกัดและบริษัทในเครือ Pans Group บริษัท Sky CC จำกัดบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนบริษัท Pro Insight จำกัดมหาชนและบริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดลาดบัวขาววัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานรมิตรวัดอเนกดิษฐารามจังหวัดนนทบุรีวัดทับเจริญวัดคลองมือไซวัดหนองเกตจังหวัดชลบุรีวัดควรนิยมราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกมลสุโกศลจำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับกลุ่มโรงแรมในเครือสุโกศลบริษัทอินเตอร์มาร์คบิสเนสจำกัดหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพและชมรมประกาศนียบัตรชั้นสูงและการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขียนเขตและวัดกลางคลอง4จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.
กรมการค้าต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลยางจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569วันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่31พฤษภาคม2569ผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.เข้าออกประตูสวัสดีโสภาพระบรมมหาราชวังสำหรับรายละเอียดของโคมตราและเทียนส่ง1โคมตราต่อครอบครัวต่อห้างร้านต่อบริษัทต่อหน่วยงานหรือส่งเทียนได้ไม่เกิน1คู่โคมตราต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมเทียนไม่กำหนดและต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปให้พร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลขโทรศัพท์02623-5500ต่อ2062 2063และ2064ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ไทยผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหม

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีหนึ่งนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู

0: อืมใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: เมื่อความสุขของอาหารคือการได้รับประทานของที่อร่อยยิ่งวัตถุดิบที่จะนำมาปรุงแล้วจะต้องมีความสดใหม่ใส่ใจทุกขั้นตอนของการผลิตและนี่ก็คืออีกหนึ่งพลังงานดีๆในชีวิตของการติดเชฟครับ
1: โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะใช้หลักการไหลเวียนอากาศร้อนเพื่อระบายความชื้นด้วยวิธีธรรมชาติเป็นการถ่ายเทความร้อนให้กับอาหารแบบธรรมชาติตลอดเวลา
2: เชฟครับเชฟเชฟที่ดีคืออะไร
0: เชฟที่ดีก็คือเชฟบะครับเชฟที่ดีก็คือเชฟที่มีปรุงอาหารอย่างมีคุณภาพนะครับคุณภาพของการปรุงอาหารจะต้องเลือกหรือคัดสรรวัตถุดิบออกมาได้ดีที่สุดและที่สำคัญรสชาติต้องอร่อยด้วยครับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูการคัดสรรนะครับวัตถุดิบที่ดีของต้นทางว่าเขาเลือกกันยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
3: วันนี้เราอยู่กันที่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเสรีธรรมตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ที่นี่ถือว่าเป็นผืนป่าตะวันตกที่มีความสมบูรณ์และข้อสำคัญเพราะเป็นผืนป่าที่มีขนาดติดต่อกันมากที่สุดในประเทศไทยเราจะพาไปพบกับเกษตรกรที่ดีกรีไม่ธรรมดาที่ทำให้พื้นที่ป่าตรงนี้สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแห่งนี้ครับ
1: เกษตรอินทรีย์วิถีไทยเอิร์ธเซฟคือการทำเกษตรที่ไม่ใช่สารเคมีและให้ความเคารพต่อธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตครับ
0: ไปเลยครับนวัตกรอ้าว
4: ผมมีความสงสัยนะครับว่าคุณกรเรียนถึงระดับปริญญาเอกเนี่ยแล้วจู่ๆเนี่ยกล้าที่จะมาเป็นเกษตรกร
1: จริงๆเนี่ยที่สนใจมาทำเรื่องเกษตรเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเรียนมัธยมเนี่ยคุณครูอาจารย์เนี่ยครับก็พาไปเรียนรู้ตามสูตรเรียนรู้เกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็ได้เห็นว่าการทำเกษตรอินทรีย์ให้พอกินเนี่ยมันสามารถเลี้ยงชีพได้นะครับก็เลยสนใจเรื่องของการทำเกษตรแบบเกษตรกรรมไร้สารพิษเกษตรกรรมธรรมชาติอะไรพวกนี
4: ้คล้ายๆเกษตรอินทรีย์
1: ใช่ครับก็ทำให้รู้ว่าการกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเนี่ยมันคือแก่นของชีวิตเลยครับ
4: แล้วอีกคำหนึ่งครับว่านวัตกรเนี่ยมันคืออะไรผมเห็นแล้วปุ๊บผมมีความรู้สึกสะดุดทันทีเลย
1: ครับจริงๆแล้วนวัตกรเนี่ยมันมาจากคำว่านวัตกรรมนะครับนวัตะเนี่ยก็คือการทำไปข้างหน้านะครับกรรมก็คือการกระทำนะครับนวัตกรรมคือการทำอะไรก็ได้ให้ขยับขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับแต่ว่าคนที่จะสร้างนวัตกรรมได้นั้นก็คือนวัตกรนะฮะเพราะว่าการทำเกษตรในยุคนี้เนี่ยถ้าไม่ใช้นวัตกรรมเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถพาให้เกษตรกรนั้นออกจากวงจรเดิมๆได
4: ้มันไม่เพียงพอ
1: ใช่ครับ
4: แล้วบังเอิญชื่อกรด้วยก็เลยกลายเป็นนวัตกรแล้วก็เรียกง่ายด้วย
1: ครับผม
4: แล้วพอมาอยู่เป็นนวัตกรเนี่ยมันเห็นความแตกต่างไหม
1: จริงๆเนี่ยตอนที่เราเริ่มมาเป็นนวัตกรหรือใช้นวัตกรรมเข้ามาในเรื่องของการเกษตรเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าการทำเกษตรในรูปแบบเดิมเนี่ยที่ใช้สารเคมีหรือว่าการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเนี่ยมันพาให้เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยพาไปสู่ความร่มจมคือเขาไม่สามารถอยู่ได้อย่างพอกิน
4: แปลว่าต้องพึ่งพาคนอื่น
1: ใช่ครับดังนั้นพอ

0: นวัตกรรมเข้ามาผ่านการแปรรูปเนี่ยมันทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าต่างๆได้นะครับยิ่งในยุคนี้เนี่ยคนไม่ได้ซื้อสินค้าที่ตัวสินค้าแล้วแต่ซื้อที่สตอรี
1: ่
0: ดังนั้นสตอรี่กับนวัตกรรมมันมาคู่กันแล้วมันทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได
1: ้แปลว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของการส่งต่อบอกต่อมันทำให้คนซื้อหรือคนรับเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขทางใจ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เป็นการส่งเสริมด้วย
0: ใช่ครับ
1: ดีมากเลยสุดยอดเลยคุณกรครับอย่างเชฟผู้ปรุงอาหารอย่างผมเนี่ยคือปลายทางของความอร่อยนะครับอย่างคุณกรเนี่ยก็คือต้นทางของความอร่อยอาหารที่อร่อยเนี่ยเรามีวิธีในการคัดสรรหรือเลือกคุณภาพอย่างไรบ้าง
0: จริงๆอาหารเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูเรื่องวัตถุดิบนะครับเรื่องของพืชผักผลไม้เนี่ยจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยอยู่ที่การสะสมอาหารของพืชชนิดนั้นๆนะครับ
1: อ
0: ย่างเช่นรางจืดเนี่ยนะครับ
1: ตัวนี้นะฮะ
0: ใช่อย่างรางจืดเนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่ถ้าปลูกใต้ร่มไม้หรือปลูกร่วมกับพืชพันธุ์หรือไม้ยืนต้นเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตที่ดีนะแต่ถ้าเชฟสังเกตนะครับผลผลิตเนี่ยถ้าคนไม่เคยเห็นจะไม่รู้เลยว่าผลผลิตคืออะไรนะแต่นี้เราใช้ใบครับ
1: อันนี้ใช้ใบที่ผมดมๆเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่ครับสรรพคุณของรางจืดเนี่ยก็คือขับสารพิษสารเคมีตกค้างในร่างกายออกไปนะฮะเราอาจจะไปทำชาก็ได้เราจะไปทำเป็นโม่บดผงแล้วก็ทำเป็นเส้นบะหมี่ก็ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าใบรางจืดเนี่ยถ้าเกิดปลูกที่อื่นอาจจะมีคุณภาพไม่เหมือนกันถ้าเกิดต้นน้ำของการผลิตอาหารที่ดีเนี่ยมันหมายถึงต้องปลูกใต้ร่มไม้เนี่ยมันถึงจะมีคุณภาพดีกว่า
0: ใช่ครับสมุนไพรที่ปลูกร่วมกับพืชพันธุ์หรือเป็นไม้ยืนต้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากคำว่าสมุนไพรนะครับสมุนเนี่ยคือลูกน้
1: อง
0: ไพรก็คือป่าสมุนไพรกับป่าต้องมาคู่กันนะฮะแต่สมุนไพรกับป่ามาคู่กันเท่านั้นยังไม่พอนะฮะสิ่งที่จะทำให้วัตถุดิบรสชาติดีนั่นก็คือต้องบำรุงดินให้ดีนะฮะถ้าดินดีแล้วดินจะเลี้ยงพืชแล้วพืชนั้นจะมาเลี้ยงเรานะฮะอย่างที่บ้านรักดินเนี่ยเราก็จะทำเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเอาปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมาใส่ในพืชผักผลไม้ของเรานะฮะแล้วพอเราได้พืชผักผลไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาเศษผักที่เราทานเหลือหรือว่าที่เราคัดตัดแต่งแล้วไม่ได้คุณภาพเนี่ยเอามาเลี้ยงไส้เดือนต่อนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำให้วงจรการผลิตมัน
1: หมุนเวียนไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับอันนี้จะทำให้พืชผักของเรานั้นมีรสชาติดีเป็นวัตถุดิบที่ดีนะครับ
1: แปลว่าผมเข้าใจแล้วอาหารของผมที่อร่อยเนี่ยถ้าเกิดต้นกำเนิดหรือต้นน้ำเนี่ยมันดีมันจะทำให้ปลายทางของผมก็ดีด้วย
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณมากเลย
0: ครับแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะใช้หลักการไหลเวียนอากาศร้อนเพื่อระบายความชื้นด้วยวิธีธรรมชาติเมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านกระจกพื้นอลูมิเนียมสีดำซึ่งอยู่ภายในจะทำหน้าที่ดูดกลืนความร้อนสะสมไว้ทำให้อุณหภูมิภายในสูงขึ้นประมาณ60องศาเซลเซียสอากาศร้อนในตู้อบจะถ่ายเทความชื้นที่มีอยู่ในอาหารให้ระเหยออกมาเกิดการรอยตัวสูงขึ้นออกไปทางช่องลมด้านบนของตู้อบแห้งอากาศเย็นที่อยู่ภายนอกจะไหลเข้าทางช่องลมที่อยู่ส่วนทางด้านล่างของตู้อบแห้งแทนอากาศร้อนเป็นการถ่ายเทความร้อนให้กับอาหารแบบธรรมชาติตลอดเวลา
1: คุณกรครับที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าชุมชนเนาะที่อุดมสมบูรณ์มากเลยแต่ผมอยากจะทราบว่ากว่าที่จะเป็นป่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันใช้ระยะเวลามานานไหม
0: พื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่ป่าเนี่ยครับถูกรุกนะครับในการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเยอะมากเลย
1: นะคือเป็นพื้นที่ป่าอยู่เดิม
0: ใ
1: ช่บุกรุกเพื่อปลูกอะไรก็ได้ที่เป็นอย่างเดียวแล้วปลูกทั้งหมดเลย
0: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยเป็นมันพวกนี้พอเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยนะครับพอเป็นพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยก็ทำราคาไม่ได้คือขายไม่ได้ราคา
1: ก็คือปลูกไปแล้วราคาตก
0: ใช่ครับทีนี้ก็เลยผมก็เลยมาทำโครงการกับที่ศูนย์ผลิตสมุนไพรแห่งนี้เนี่ยนะครับสร้างแบรนด์ชื่อว่า Craft of Tea ขึ้นมา
1: ครับคือตัวนี้เนาะ
0: คือตัวนี้เลยนะฮะชาสมุนไพรพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอัญชันตะไคร้ใบเตยรางจืดมะตูมกระเจี๊ยบ
1: หอมมากเลย
0: ที่เชฟตอนนี้กำลังมะตูม
1: มะตูมเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นี่คือเป็น
0: กระเจี๊ยบแดง
1: กระเจี๊ยบแดงที่ต้มออกมาสีแดงๆคล้ายวายนะคร
0: ับ ใช่ครับทุกตัวพวกนี้เป็นชาสมุนไพรอินทรีย์นะครับแต่จริงๆแล้วที่เราเรียกว่าชาสมุนไพรเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าจะต้องมีใบชา
1: ใช่ผมเองก็คิดว่ามันจะต้องมีส่วนผสมของใบชาด้วย
0: ครับที่ลุ่มสุ่มเราเนี่ยไม่สามารถปลูกชาอัสสัมหรือว่าชาเขียวได
1: ้แปลว่าที่นี่ 100% เนี่ยคือเป็นชาไทยมาจากสมุนไพรไทย
0: ใช่ครับ
1: 100% เลย
0: 100% เลยแล้วก็ชุมชนเป็นคนปลูกเองแล้วก็แปรรูปเองได้ด้วย
1: เดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะ

0: ไปปรุงอาหารให้ดูแล้วก็จะจับปลาให้เห็นว่าโอ้โหปลาที่นี่สดใหม่แล้วมาปรุงแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ได้เลยครับเชฟ
0: เดี๋ยวเจอทางนู้นครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวเรามาแยกปลาเนาะเราจะเอาเตี๋ยวเนื้อปลานะครับมาเนาะเดี๋ยวเราจะทำน้ำมะตูม

0: เมื่อความสุขของอาหารคือการได้รับประทานของที่อร่อยยิ่งวัตถุดิบที่จะนำมาปรุงแล้วจะต้องมีความสดใหม่ใส่ใจทุกขั้นตอนของการผลิตคนกินได้อิ่มอร่อยทุกจานคนปรุงก็อิ่มอกอิ่มใจคนปลูกก็มีพลังที่จะสร้างผลผลิตที่ดีต่อไปได้และนี่ก็คืออีกหนึ่งพลังงานดีๆในชีวิตของการเป็นเชฟครับ
1: ทริปสนุกสนุกแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey แล้วเรามาออกเดินทางเพื่อเติมพลังให้กับชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายครับ

0: ตัวนี้ก็คือเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับซอสต้มยำไข่เค็ม
1: เนื้อกุ้งมันนุ่มมากเลยอะ
0: มัน
1: แล้วไปเข้าเครื่องปรุงมันต้มยำด้วย
2: เป็ดแซ่บ
0: โอ้เป็ดแซ่บจริงๆเลย

คยเจ๊งเพราะการเกษตรแต่ลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะการเกษตรนะครับวันนี้นะครับเราจะไปพบกับอดีตมนุษย์เงินเดือน18ปีแถมปีนี้อีกครึ่งล้านนะครับสู่การเป็นปราชญ์ชาวบ้านเพราะเดินตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงแถมเป็นเจ้าของไอเดียสุดบันเจิดไก่ชิงช้าสวรรค์ชุมชนสารพีซึ่งชาวต่างชาติต้องยกนิ้วให้เชฟก็ยกนิ้วให้ครับ

0: การทำเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องมีฟาร์มหรูก็ได้เหมือนที่พงษ์ท่านบอกว่าถึงจะมีฟาร์มหรูสักน้อยนิดก็อาจพิชิตฟาร์มยากจนหากดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพวกเราอย่าทำงานเป็นกะคำว่าทำงานเป็นกะหมายถึงว่ากะว่าจะทำให้นั่นกะว่าจะทำให้นี่ไม่ได้ทำสักทีคิดอะไรได้ลงมือทำเลยมันจะตอบโจทย์ในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆให้เราเห็นว่าวิธีการทำยังไงถึงจะได้แก้ไขปัญหายังไงเท่านี้ทุกครัวเรือนอยู่กันได้หมดเลยครับ
1: คุณลุงครับ
2: ครับ
1: ผมเข้ามาเนี่ยผมนึกว่ามางานวัดเพราะว่าเห็นมีทั้งชิงช้าสวรรค์มีนู่นมีนี่เยอะเลยอะครับมีที่มาที่ไปอะยังไงครับลุง
2: ครับ
0: อันนั้นเป็นนวัตกรรมหนึ่งตอนที่มาทำเศรษฐกิจพอเพียงตามในหลวงเนี้ย
1: ครับ
0: แต่ก่อนนั้นไม่มี
1: ก่อนเนี้ยลุงเนี่ยทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนมาทำมานานไหมครับก่อนที่จะมาทำตรงเนี้ย
0: เป็นมนุษย์เงินเดือนมา18ปีอ่ะ
1: 18ปีเลย
0: ลุงเองไม่ได้จบสูงนะจบแค่ป.6พ่อแม่ลุงเนี่ยมีลูก8คนลุงเป็นคนที่7
1: ครับ
0: พอออกจากโรงเรียนมาก็ขออนุญาตพ่อแม่ไปทำงานกรุงเทพ10ปีโรงงานจากกล้วยดัสดี
1: ้ชื่อโรงงานจากกล้วยเหรอครับ
0: จากกล้วยดัสดี
1: ้เป็นโรงงานของผมเอง
0: ชื่อจากกล้วยเหมือนกัน
1: ใช
0: ่
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน โอเคเลยนะพอแต่งงานเสร็จเตี่ยก็ให้ที่ร้อยตารางวาเนี่ยตรงเนี้ย
1: ตรงนี้นะ
0: ที่ปลูกบ้านเนี่ย
1: ร้อยตารางวา
0: ร้อยตารางวาเองท่านบอกว่ามีปัญญาปลูกบ้านเอานี่แหละเป็นสาเหตุที่ลุงต้องไปนี่ในหนึ่งไร่เนี่ยเริ่มแรกลุงเลี้ยงปลาช่อนในร่องส่วนข้างบนเลี้ยงไก่ในกรงตับแล้วก็มาเลี้ยงเห็ดหูหนูมาเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่ง4อย่างในภายใน2ปีหนูเคยได้ยินคำว่าเจ๋งไหมฮะ
1: เคย
0: เจ๋งหมดเลยสาเหตุที่เจ๋งเพราะเราไม่มีฟาร์มหรือการทำพอดีเพื่อนมาชวนไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียก็เลยตามเพื่อนไป8ปีจากหนี้สินไป400,000บาทเหลือแค่40,000บาทเฮ้ยแค่40,000บาทเองเนี่ยถ้าเราไม่ตายนะคงหาได้ในประเทศไทยนั่นแหละก็เลยลาออกกลับมาค่าธรรมดีการพร้อมทั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายเอาไปได้เป็นเงินไทยที่90,000บาทเอาไปใช้หนี้ธนาคารธกส. 40,000ก็กลับว่าใช้50,000บาทเนี่ยทำมาหากินลุงดันกลับมาตอนปี40
1: วิกฤตต้มยำกุ้ง
0: ต้มยำกุ้งนะฟองสบู่แหกไอ้ฟองสบู่แตกนะใครใช้ทำงานอะไรถ้าเราไม่เลือกงานนะเราก็สามารถทำได้หมดแม้กระทั่งเพื่อนๆนะชวนลุงเนี้ยไปเป็นผู้ช่วยนักบินลุงก็ไปไม่ได้ไปอยู่เมืองบินนะไปช่วยพระ

0: ถือบิณฑโตบิณฑบาตนะ
1: อ๋อบิณฑบาตโอเคครับ
0: เพื่อจะให้ท่านได้เห็นภาพว่าความรู้ไม่เลือกที่อะไรที่ไม่เคยทำไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เดี๋ยวลองเข้าไปเดินดู
1: นั้นเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยนะครับ
0: ได้เลยได้เลยครับ
2: จากเงินลงทุนบนที่ดิน1ไร่เพียง 50,000 บาทจนปัจจุบันนี้ปลัดเกษตรกรผู้นี้สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จนเกิดรายได้ที่เพิ่มพูนขึ้นทุกวันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำ
1: จุดเริ่มต้นของการทำเกษตรที่คุณลุงบอกว่าเดินตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเริ่มต้นลักษณะแบบไหนแล้วทำได้ยังไง
0: โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านรัชกาลที่9
1: ครับ
0: ท่านบอกว่าใครมีที่1ไร่สร้างรายได้ปีละ 100,000 บาทก็อยู่ได้แต่ครอบครัวนึงทำตั้งแต่ปี2547ค่อยๆทำเรื่อยๆลองผิดลองถูกก็ค่อยๆปรับใช้แล้วก็ตรงไหนไม่รู้ก็ไปเรียนรู้ที่อื่นมามั่งแล้วก็มาปรับใช้การปลูกพืช
1: ปลูกพืช
0: ปลูกพืชถ้าพืชไม่มีธาตุอาหารก็ไม่โต
1: ใช่ก็ต้องทำปุ๋ยด้วย
0: ต้องทำปุ๋ยเองด้วยแต่ในวิธีการทำปุ๋ยเองวิธีการยังไงก็ต้องเลี้ยงสัตว์ด้วย
1: คร
0: ับ พอเลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยเพื่อจะได้สร้างมูลค่าเพิ่มก็นำมาแปรรูป
1: แล้วพอผมมองเห็นต่างๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการใช้พลังงานที่สะอาดด้วย
0: อ๋อก
1: ็มันเป็นในรูปแบบไหนบ้างที่
0: ก็จะมีพลังงานที่ลุงเอามาใช้เนี่ยก็จะได้ลดต้นทุนการผลิตก็จะมีโซลาร์เซลล์บ้าง
1: โซลาร์เซลล์คือลดค่าไฟ
0: ลดค่าไฟพลังงานแสงอาทิตย
1: ์
0: ทำปุ๋ยใช้เองก็ปุ๋ยเนี่ยก็เป็นลดส่วนหนึ่งในเรื่องของการลดโลกเศษอาหารเศษผักเศษอะไรก็มาแปรรูป
1: แล้วเกิดแก
0: ๊
1: ส
0: เกิดแก๊สแล้วก็เอาขี้เป็ดขี้ไก่ขี้อะไรต่างๆเนี่ยมาทำเป็นแก๊สแล้วก็ไปใช้ในครัวเรือน
1: ที่สามารถเอามาใช้หุงต้มได้ด้วย
0: ต้มได้ด้วย
1: คุณลุงทำอยู่ตรงไหน
0: อยู่ในโซนตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดู
1: ลุงครับตัวไก่หมุนเนี่ยคือเลี้ยงทั้งหมดกี่ตัว
0: ทั้งหมดก็ถ้าใช้ครบทั้งหมด36ตัวพอเราเลี้ยงแล้วสิ่งที่เราได้ตามมา1ไข่ในที่ยังประหยัด2ได้ไข
1: ่ได้ไข่จากไก่ด้วย
0: 3ได้ขี้มาทำแก๊สสารตั้งต้นที่จะกลายเป็นแก๊สมีเทน
1: ครับ
0: เราก็ล้างมันจะไหลมาตามท่อก็จะมาเข้าไปอยู่ในนี
1: ้กระบวนการในการหมักเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหน
0: มันจะเข้าไปผสมกับน้ำนะเข้าไปอยู่ในถังเนี้ยพอเข้าไปอยู่ถังเนี้ยส่วนที่เป็นแก๊สมันจะลอยตัวขึ้นแล้วก็เศษอาหารก็มาใส่นี้ได้
1: แก๊สนี่เกิดขึ้นทันทีไหมหรือว่าต้องรอ
0: ถ้าเกิดใส่ใหม่ๆเลยก็ประมาณสักสองสามวันก็จะเริ่มตุ่มขึ้นตุ่มขึ้นพองขึ้นนี่บางคนมาเห็นโอ้โหมันอ้วนตุกเลยนะใช้ไม่ทันเนี้ย
1: กลัวแตก
0: มันจะระเบิดไหมเรามีเซฟตี้คัทนะ
1: คืออ
0: ันนี้จะเป็นตัวเซฟตี้คัทนะ
1: ตาย
0: น
1: ะ
0: เนี่ยเซฟตี้คัทตายก่อนตัดไอ้ตัดก่อนตายนะพอเวลามันแน่มันจะระบายออกบุ่งบุ่งบุ่งเหมือนเป่าลมเป่าหลอดใจหนา
1: แปลว่าตัวนั้นอ่ะพอเราเปิดท่อปุ๊บมันก็จะออกเลย
0: ออกประพานมานี่แล้วก็ต่อไปใช้ในครัวเรือนได
1: ้มันประหยัดยังไงบ้างครับเพราะบางคนก็บอกว่าไปซื้อแก๊สมันก็ได้ถังนึงตกประมาณ400กว่าแล้ว
0: จริงๆแล้วถ้าเกิดเราใช้ในครัวเรือนนะเช้ากลางวันเย็นเราก็ใช้แก๊สนี่ได้หมดเลยเราได้เลี้ยงสัตว์ด้วยเราได้มูลสัตว์เราได้ไข่มากินเราได้ไข่มาขายเราได้แก๊สฟรี
1: ผมอยากรู้ว่าลุงมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะทำกับข้าวให้คุณลุงทาน
0: หิวกันนะยังไม่ได้กินข้าวมา3วันแล้วผลิตภัณฑ์ที่นี่ที่ขึ้นหน้าขึ้นตาไม่ใช่ซิ่วนะ
1: ครับ
0: ไข่เค็มรสต้มยำ
1: มันเป็นยังไง
0: คือสมุนไพรรสต้มยำมันอยู่ในไข่เค็มจะมีหลายรสนั่นมีทั้งหมด11รสรสต้มยำรสกะเพรารสกาแฟรสปลารสพะโล้รสผีกะลงเคยยิ้มรสผีกะลงไหม
1: ผีกะลงพง
0: กะลีรสพงกะลี
1: ผมจะเอาตัวไข่รสต้มยำเนี่ยมาปรุงให้กับคุณลุงกินแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบมันเป็นยังไงเน
0: า
1: ะครับได้ครับ

วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทำกุ้งทอดซอสต้มยำไข่เค็มเราจะกลับด้านกันเนาะเราก็จะแบ่งกุ้งนะครับชมดูเราจะเอาแต่เฉพาะไข่แดง

0: เป็นไงครับสวยไหม
1: แหมดูที่เนี้ย
0: น่ากินครับ
1: รูปร่างหน้าตาก็บ่งบอกความอร่อยนะ
0: อืมเนี่ยครับเห็นบอกผมว่าจะเปิดร้านอาหารเน
1: า
0: ะ
1: ก็จะเปิดร้านอาหารที่จริงก็เปิดอยู่แล้วตอนนี้ว่าย้ายมาใหม่กำลังจะเปิดที่ใหม
0: ่ครับ
1: กำลังดูทำเลอยู่เนี้ย
0: แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันผมมาช่วยคุณลุงคุณลุงมาช่วยผมแล้วก็มาเปิดร้านกัน
1: เปิดร้าน

0: ลุงให้เดือนละ 3-40,000 เองนะไม่เยอะมากนะ
1: โอ้ย 3-4,000 ผมก็เอาละครับ
0: 3-4,000 แล้วเหรอ
1: ตัวนี้ก็คือเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับซอสไข่เค็มต้มยำของลุงนั่นแหละ
0: อ๋อนี่ใครเอาไข่เค็มลุงนี่มาทำนะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วแถมกุ้งเนี่ยงมมาในคลองเนี่ยนะ
1: นี่แน่มาจากคลองเลยสดๆเลย
0: สดๆร้อน
1: ๆนะครับยกเลยนะครับ
0: ชิมดู
1: ก่อนนะครับยกไอ้ตัวนี้วางไปก่อนเลยคุณลุงตัดหน้าก่อนเลยเป็นยังไงบ้างครับ
0: อดใจไม่ไหว
1: เครื่องต้มยำไหน
0: เนื้อกุ้งมันนุ่มมากเลยอะ
1: มันทั้งนุ่ม
0: แล้วเข้าเครื่องปรุงต้มยำด้วย
1: ครับ
0: ถ้าผู้ภาษาอีสานได้ไหมเป็นแต่แซ่บมาก
1: โอ้เป็นแต่แซ่บจริงๆนะครับ
0: แซ่บมากท่านผู้ชมฮะโอ้โหนี่ถ้าได้ใครได้ชิมนะสุดยอดมาก
1: สูตรนี้คือต้องมีไข่เค็มของคุณลุงเป็นไข่เค็มต้มยำ
0: เป็นไข่เค็มต้มยำผสมผสานกับกุ้งแม่น้ำ
1: ครับการที่เราล่ำเรียนมาน้อยแต่หากเราไม่หยุดการพัฒนาวันหนึ่งเราอาจพิชิตความจนได้หากดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือความตั้งใจของผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารพีที่บอกกับพวกเราไว้ถือเป็นพลังงานดีๆที่อยากส่งต่อไปให้ทุกคนครับ
2: ทริปสนุกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ไปก่อนนะครับแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้กับชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายครับ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: มะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ๊ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในตลาดบ้านเราขณะนี้อย่างเมลอนผลไม้ราคาสูงรสชาติหวานหอมที่ถูกอกถูกใจคนไทยจนทำให้เกษตรกรสาวสวยอย่างคุณไหมแห่งพอฟาร์มได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถันจึงทำให้ผลผลิตจากที่เนี่ยเขาการันตีความหวานได้ทุกลูกถึงขนาดที่กล้าว่าซื้อลูกไหนไปแล้วไม่หวานยินดีคืนเงินกันเลยทีเดียวแม่พูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมครับคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าที่นี่เขาจะดูแลเมลอนให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ได้ยังไงไปชมกันเลยครับ
1: ข้าคืออัศมีฮัมราบราจารัมชา
2: ชื่อซะยาวเชียสรุปคุณเป็นใครเนี่ย
3: ฉันคือทูตจากอียิปต์ฉันมาตามหาผลไม้ที่อยู่ในอดีตการของพวกข้านี่จะบอกนะว่าอียิปต์นี่โด่งดังเรื่องของผลไม้อยู่หลายอย่างแต่ว่าอย่างนึงที่ฉันต้องมาถึงนี่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีผลไม้ที่มีการปลูกกันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลในอียิปต์ถูกเอามาปลูกที่นี่แต่หวานกว่ากรอบกว่าอร่อยกว่า
0: เมลอน
3: ว่าแต่ท่านเองเนี่ยสาวสาวสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมาอยู่กับเมลอนได้ล่ะฮะ
2: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าของไม้เนี่ยตอนแรกไม่เป็นพยาบาลนะพี่ทีนี้ก็ผลปรากฏว่าเราแพลนจะแต่งงานกับแฟนเนาะแฟนไม่เป็นหมอ
3: โอ้โหกระชากใจชาวอีสาน
4: มีแฟนจะแต่งงาน
2: ใช่แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ว่าตัวเองออกไหมโอเคถ้าออกได้แต่อยู่ก็ต้องแบบคือไอไม่อยู่เฉยๆอ่ะไอไม่โอเคก็บอกเขาแบบนี้เลยก็เลยมาคุยกันว่างั้นเรามาทำธุรกิจดีไหมใหม่ก็ให้โจทย์ชัดเจนเลยว่าใหม่ต้องการขายสุขภาพดี
3: เป็นอะไรดีเป็นอะไร
2: แล้วก็เลยมองว่างั้นเราทำเกษตรกันไหม
3: ทำเกษตร
2: ขายอาหารไงขายอาหารแต่ต้นทางเพราะว่าคือเรามามองย้อนว่าปัจจัยในการเกิดโรคเอาง่ายๆอย่างมายูสายมะเร็งใช่ไหมปัจจัยหลักของการเกิดมะเร็งคืออะไรพฤติกรรมการกินแต่ทำไมถึงเป็นเมลอนล่ะเพราะคือมีช่วงนั้นก็คือใหม่ไปเที่ยวกับคุณพ่อค่ะก็เหมือนแบบตอนนั้นไปฮอกไกโดนะก็ไปตามเทรนนะเฮ้ยแบบอร่อยมากคือหอมนุ่มหวานอะไรเงี้ยกลับมาโมให้แฟนฟังเฮ้ยเฮียแบบเราไปกินเมลอนที่ญี่ปุ่นมาแซ่บมากอะไรเงี้ยเฮียแต่ชิ้นละ90บาทแต่เฮียบอกเฮ้ยอยู่รู้เปล่าเมืองไทยก็ปลูกได้นะแล้วก็เบอร์โมว่า
3: ทำไมเฮียรู้ว่าแต่เฮียเรียนหมอไม่ใช่เหรอ
2: จริงๆเขาเป็นผู้ชายความรู้เยอะค่ะ
3: โอ้โห
2: อะไรดูดีไหม
3: ดูดีนอกจากใช้คำพูดเก่งก็ความรู้เยอะอีก
2: ก็เลยคุยกันว่าเนี่ยยูลองหาข้อมูลใหม่ก็เลยได้ไปเจอกับเทพมงคลฟาร์มค่ะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นครูที่สอนใหม่ปลูกเมลอนด้วยซึ่งครูเขาก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรไทยไม่จนสอนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกเมลอนเปิดปีละครั้ง
3: ได้โจทย์ของเราแล้วก็คือเราจะผลิตอาหารต้นทางคิดว่าปลูกอะไรดีติดใจเมลอนเพราะไปกินมา
2: ใช่
3: ได้ที่ที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ดีแล้วเขาเปิดสอนด้วยความตั้งใจดีอีก
2: ใช่
3: เราก็เลยเข้าไปเลยรุ่นที่4
2: ถูกต้อง
3: พอเข้าไปแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2: ก็เรียนก็คือตอนแรกไปก็คือเรียนทฤษฎีก่อน4วันอยากฝึกให้มันรู้อะอยากปฏิบัติด้วย
3: คือจริงๆแล้วที่เขาเปิดเขาสอนทฤษฎีอย่างเดียว
2: คือเขาก็สอนทฤษฎีแล้วก็ให้ปฏิบัติแต่มันเป็นช็อตคอร์สเนาะเราไม่มีทางเห็นไซเคิลทั้งหมดของเขาอะ
3: คือปฏิบัติเบาๆตามที่เรียนทฤษฎีเป็นตอน
2: ใช่
3: แต่ไม่ได้ให้เรียนรู้กระบวนการทั้งฟาร์มคือตื่นนอนต้องทำอะไรบ้างจนถึงช็อตคอร
2: ์สขอไปฝึกต่ออีก2 อาทิตย์แต่ว่านั้นก็คือครูก็บอกว่าอยู่ไปใกล้ๆไหมอยู่ไปกอนฟาร์มกอนฟาร์มเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของคร
3: ูเขาก็ไปทำแล้ว
2: ใช่ก็เลยบอกไปว่าพี่เอขอไปฝึกหน่อยเขาก็ให้ไปฝึกค่ะ
3: กอนคุณเอนี่คือกอนฟาร์ม
2: ใช่
3: ก็ไปฝึกที่กอนฟาร์ม
2: ใช่
3: ทีนี้ฝึกยังไง
2: ก็ไปเป็นคนงานเลยทำทุกอย่างเหมือนคนงาน
3: ไปใช้กินนอนแบบนั้น
2: ก็คืออันนั้นก็คือบางเงินก็ได้ที่พักแยกขึ้นมาแต่ว่าก็คือเขาเริ่มงาน8โมงเริ่มงาน5โมงเย็นทุกอย่างทำเหมือนกันหมดพ่นยาพ่นขึ้นแปลงขึ้นทำทุกอย่างหมด
3: เฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังนะนะ8โมงถึงอะไรนะ
2: 8โมงถึง5โมงเย็น
3: โอ้โห8โมงถึง5โมงเย็นนี่น้อยกว่าตอนเป็นพยาบาลเยอะเลยอ่ะ
2: ใช่
3: เรียนรู้อยู่ตรงนั้นกินนอนการเป็นเกษตรกรกี่นาน
2: 2สัปดาห
3: ์2สัปดาห์ได้กระบวนการความรู้ทั้งหมด
2: ใช
3: ่แล้วในช่วงที่เราอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรพิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไหมเช่นมันเกิดมีโรคมีอะไรอย่างเงี้ย
2: คือจริงๆของไหมอะโชคดีมากว่าแบบด้วยความที่พอเรามีกลุ่มนะคะมีเกษตรกรไทยไม่จนปุ๊บเรามีกลุ่มขึ้นมาต่อชื่อว่าเมลอนคิงเป็นกลุ่มผู้แบบผู้ปลูกผู้จำหน่ายผู้ผลิตใครใครปลูกก็คือแจ้งว่าเป็นผู้ปลูกใครใครขายก็แจ้งผู้ขายอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการแชร์ลิงก์ข้อมูลตลอดเวลาก็สมมติว่าคนนี้เจอโรคเด้งเข้าไลน์แล้วเฮ้ยครูครับมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยแชร์ใช้ยาตัวไหนแก
3: ้
2: มันก็เป็นการแชร์ข้อมูลเนาะซึ่งทำให้คนอื่นในกลุ่มรับทราบด้วย
3: นี่คือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมให้มันรับรู้เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ต้องเรียนปลูกเรียนแก้เองใครมีปัญหาอะไรก็ต้อง
2: มาคนย่อยให
3: ้แต่เดี๋ยวนี้ปึ้งมีเด้งเข้ามาปั๊บมีครูช่วยวิเคราะห์อ้าวคนนี้รู้ความนี้อัดใส่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เด้งปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จเรียบร้อย
2: ถูก
3: ก็เลยได้กระบวนการความรู้เพิ่มเติมมาจากทางนี้ด้วยนะทั้งกลุ่มเรา
2: ใช่ค่ะ
3: มาจนถึงวันนี้พลิกตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัวใช้ชื่อว่าพ่อฟาร์ม
2: ต้องบอกว่าย้อนไปว่าความหมายของพ่อฟาร์มของใหม่เนี่ยของตัวใหม่เองก่อนที่มันมี2ความหมายของใหม่ก็คือวันที่ใหม่ตัดสินใจไปเรียนปุ๊บเนี่ยใหม่ก็ตอนนั้นออกจากพยาบาลละกลับไปช่วยที่บ้านที่บ้านใหม่ทำธุรกิจฟาร์มหมูแล้วก็บอกว่าป้าขอลางานไปเรียนหนังสือเลยนะเขาก็ไม่ได้ถามเลยหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วใหม่เป็นคนชอบเรียนเขาตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าจะไปเรียนเมลอนแล้วก็กลับมาซื้อเมลอนกลับมาฝากเขาก็ถามที่ไปเรียนอะไรเนี่ยเพราะไปเรียนปลูกเมลอน
3: หายไปเกือบเดือนด้วยนะไปเอาเมลอนกลับมาหายจากชื่อเกือบเดือน
2: แล้วก็บอกว่าอย่ายิ้มตังค์หน่อยดิป้าเขาก็คิดว่าเหมยหุ้นเล่นเขาก็ถามยิ้มเท่าไหร่ก็2 ล้านเงียบป้าเลยถามว่าแล้วอยู่คิดว่าอยู่ทำได้ไหม
3: สองล้านไม่ใช่น้อยนะ
2: ใช่
3: มีหลายคนที่ไปอย่างเงี้ยไปเห็นแล้วนี้มาแล้วมันเหิมอ่ะเห็นแรกๆคนอื่นก็ทำมาประสบความสำเร็จนี่เอาเงินเปรี้ยวไปเลยเจ๊ง
2: ซึ่งของใหม่จริงๆพอมาทำก็เจ๊งเหมือนกันพี
3: ่เ
2: น
3: ี่ย
2: ใช่
3: เ
2: ก็บไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมโรงรอบแรก
3: มันช่วงน้ำท่วมพอดีเหรอ
2: ฝนตกไงคะช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็น้ำแบบตอนนั้นเราเหมือนความรู้ยังไม่เยอะพอค่ะเราเตรียมดินไม่ดีเตรียมที่ไม่ดีน้ำก็ทนเข้าโรงเหมือนในช่วงจะเก็บก็ไม่หวานแต่มันก็ทำมาร์เก็ตติ้งเก่งค่ะคือไม่หวานของไหมคือมันไม่หวานตามมาตรฐานที่เราจะส่งขายแต่มันก็หวานเราก็ปล่อยมันงอมมากๆแล้วมันเป็นช่วงงานแต่งพอดีมันก็ไปใช้ในงานแต่งค่ะแจกลูกค้าไอ้ย่าผลตอบแทน2แดง
3: แจกลูกค้าของงานแต่งเรา
2: ใช
3: ่ก็คือไม่คือแจกแขกในงานเราแหละ
2: ใช
3: ่แต่สุดท้ายแขกเหล่านั้นกลับกลายเป็นลูกค้าเรา
2: ลูกค้าเรา
3: ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เงินตามเป้าไม่ได้รายได้ตามเป้านะในทางนั้นแต่เราก็ได้ประสบการณ์ด้วยหนึ่งเราก็ได้หัวใจลูกค้าด้วยสองพอมันงอมที่มันก็อร่อยตามแบบของเขาอ่ะเพราะว่ามันเล่นพันเริ่มต้นประมาณดีเราดูแลดีในระหว่างทางเพียงแต่ว่าปลายทางมันนิดเดียว
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็ยังพอไหวอยู
2: ่ถูกค่ะ
3: หลังจากนั้นเองเราก็แจกปุ๊บนั่นสิทำไมถึงเป็นพอฟาร์ม
2: ก็คือเขาก็ถามวันนั้นก็นั่งเหมือนเดิมนั่งกินข้าวอยู่เขาก็ถามว่าคิดว่าตลาดอยู่จะทำยังไงคือพ่อแบบเป็นพ่อค้าเนาะขายหมูเป็นอาแปะขายหมู
3: ต้องรู้ก่อนว่าใ
2: ช่อาแปะก็ถามเลยอาแปะถามลูกเลยว่าแล้วจะขายใครแม่บอกว่ารอดูไหมจะพิสูจน์ให้ดู
3: นี่
2: โทรไปหาครูเลยครูมีเมลอนให้ป้อนสัก30ลูกป่ะครูบอกเองเอาไปทำไมคือจะมาพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าทำได้ไหมก็รับมาเลย30ลูก
3: คืออันนี้ยังไม่ลองปลูกอันนี้ลองขายก่อนเลย
2: ขายให้เห็นก่อนเลยว่าขายได
3: ้นี่คิดแบบคนคิดแบบพ่อค้า
2: อ้าวคือก็เพราะเขาถามแบบคนเป็นพ่อค้าไงก็ต้องให้เห็นก่อน
3: คือเอาล่ะเดี๋ยวปลูกอ่ะรู้แล้ววิธีการปลูกไงแต่ว่าป้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะขายยังไง
2: ถูกแม่ก็รับมาเลยรอบแรกแม่ไปขายที่โรงพยาบาลที่แม่ออกมาก็ขายหมดแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
3: สุดท้ายขึ้นเรื่อยๆ
2: ใช่
3: เพราะว่าของที่รับมามันอร่อย
2: ถูกพอเขาเห็นเขาก็แบบสองล้านเขาให้มา
3: เฮ้ยยะขนลุก
2: ยอดมากสปิริตอีป้า
3: เดี๋ยวป้าอยู่ไหนอยากเจอป้าเป็นกับอียิปต์
2: ป้าเป็นอาแปะป้าเป็นอาแปะพุงโตแล้วเสร็จแล้วคือไม่เลยให้เกียรติป้าว่าธุรกิจของป้าเนี่ยชื่อว่าไพบูลย์การเกษตรค่ะก็เลยย่อว่าพอฟาร์มจากไพบูลย์การเกษตร
3: อันนี้อย่างแรก
2: อย่างที่สองคือเขาสุดหล่อนะเขาบอกเอาคำว่าพอแหละตัวเองพอได้ทีเถอะอะไรเงี้ยพอได้ทีเถอะอะไรเงี้ยก็หวังว่าให้พอฟาร์มอ่ะมันจะเป็นจุดแบบวันที่เขาก็เสียแล้วมันก็ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างเงี้ย
3: แรกๆเขาเริ่มจากการขายวิธีแบบนี
2: ้
3: แต่พอปลูกของเราเองล่ะ
4: มันต้องขายเยอะขึ้นนะแสดงว่าทุกวันนี้เองเราก็มีวิธีแพลนในการขายแบบ
2: คือจริงๆใหม่ก็ทำช่องทางหลายช่องทางทำหลายชแนลเนาะก็คือชแนลที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือท่องเที่ยวอ่ะพอเราเปิดปุ๊บลูกค้าเข้ามาหาเราเองเลย
4: ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนทุกวันนี้ทุกวันนี
2: ้ก็ขายได้ทุกอาทิตย์ก็หมด200ลูกไม่พอด้วย
4: ขายได้ทุกอาทิตย์หมดผลผลิตที่เราทำได
2: ้แย่จนต้องดึงของกลุ่มด้วย
4: จนต้องติดต่อของกลุ่มว่าเราทำ PR ดีเราเตรียมสถานที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นได้อีก
2: ใช
4: ่เฮ้ยถามกงกงปีปีนึงกับเมลอนเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่อ่ะ
2: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาล
4: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาลแบบนี้เข้าทางเฮียจะได้มีเงินเอากลับไปสร้างพีระมิดแต่ยังต้องใช้ทุนอีกเยอะเลยแบบนี้ต้องหาผลเมลอนอร่อยอร่อยแบบนี้งั้นไปเรียนรู้กระบวนการการทำเมลอนของพอฟาร์มดีกว่าจะได้เอากลับไปทำไรได้สร้างพีระมิด
0: แม่ถือว่าคุณไหมเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรหญิงแกร่งจริงๆเลยนะครับจากอดีตพยาบาลที่ผันเส้นทางสู่การเป็นเกษตรกรที่แน่วแน่กล้าเดินตามความฝันเกี่ยวกับการขายสุขภาพดีจนทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ไอ้เจ้าเมลอนสุขภาพดีเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะดูแลยากไหมล่ะครับมาช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันรู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่

0: รู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่เมลอนยูบาริหรือแตงแคนตาลูปยูบาริมีเปลือกบางครับเนื้อเนี่ยมีสีส้มสดเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแคนตาลูป2สายพันธุ์และปลูกได้เฉพาะพื้นที่ใกล้กับเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้นนะครับโดยเมลอนยูบาริจะมีเนื้อเป็นสีทองชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมจัดและมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากๆโดยแคนตาลูปทั่วไปที่จำหน่ายในญี่ปุ่นมีทั้งนำเข้าจากอเมริกาใต้ราคาราวลูกละ150บาทส่วนแคนตาลูปที่ปลูกอยู่ในญี่ปุ่นราคาโลกละ200-300บาทแต่เมลอนยูบาริจะมีการประมูลอยู่เรื่อยๆโดยสนนราคาที่เคยประมูลกันไปก็จะอยู่ที่ประมาณลูกละเกือบ 700,000 จนถึง 100,000 บาทแล้วล่ะครับโอ้ยหลังจากที่ได้ทราบที่มาที่ไปของพอฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันสักทีครับว่าเจ้าเมลอนของที่เนี่ยเขามีวิธีการดูแลต่างจากที่อื่นยังไงทำไมถึงกล้าการันตีความหวานอร่อยขนาดนั้น
1: ไหนล่ะจ๊ะเมลอนที่ฉันตามหา
2: เดี๋ยวก่อนจะไปเจอเมลอนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้การปลูกก่อนถูกไหมคะ
1: เรียนรู้การปลูกก่อน
2: ใช่
1: เริ่มตั้งแต่แรกเลยเหรออ ่าย
2: ังไม่เป็นขั้นตอนที่2แล้ว
1: ขั้นตอนที่2
2: ใช่
1: คือขั้นตอนของ
2: การหยอดเมล็ดเพื่อเตรียมเพาะกล้า
1: เฮ้ย
2: อันนี้คือเมล็ดสำหรับที่จะพร้อมเพาะกล้าแล้ว
1: เรื่องนี้เขาหยอดกันดูเนาะ
2: ใช่แล้ว
1: อ้าวมาดูเรื่องการหยอดทำยังไงจ๊ะเนี่ย
2: พี่เปิ้ลสอนพี่เขาหน่อย
3: ไม้อะค่ะ
1: เดี๋ยวนะไม้อะไรไม้อะไรเลยอยากรู้ว่าไม้อะไร
3: เป็น
2: ต้นหญ้า
3: ต้นหญ้าน
1: ี่คือไปดึงต้นหญ้ามาจากตรงแถวๆนี้เหรอแล้วเขาไปเรียกเอาปลอกตัวเองว่าเป็นไม้หยอดนี่เหรอแล้วใช้ครั้งหนึ่งก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ให้เด็ดใหม่ใช่ไหม
2: ใช่เขาเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลโดยใช้วัสดุธรรมชาติ

0: าทำไงต่อมีไม้อย่างนี้แล้ว
1: เอาไม้จิ้มจิ้มแบบนี้ค่ะให้มันเป็นรู
0: อ๋อไม้จิ้มให้เป็นรูอย่างนี้งอเงี้ยงอเงี้ยงอเงี้ย
2: อย่าลึกไปนะคะ
0: เอา
1: ลึกนะคะ
2: ถ้าลึกปุ๊บเดี๋ยวเราจะแทง
0: นี่ไหม
1: ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนมาหยอด
0: อันนี้คือเมล็ดเมลอนเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันเวลาเราเอามามันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับ
2: ไม่ตอนเอามามันก็จะเป็นเมล็ดอย่างเดียวแต่อันนี้คือน้อมผ่านการบ่มแล้ว
0: คือหมายถึงว่าพวกท่านเหล่านี้ต้องเอาเม็ดที่มันเป็นเม็ดปกติไปบ่มก่อนบ่มยังไงอ่ะ
1: ก็นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นค่ะ
0: นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นนะ
1: ค่ะแล้วก็เอามาห่อด้วยนะคะ
0: เอาเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อนนำเมล็ดขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในห่อผ้าขาวบาง
2: ต้องชื้นด้วยนะ
0: ห่อผ้าขาวบางที่ชื้นด้วยคือเอาว่าต้องปีกน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆเนาะแล้วก็มาห่อไว
1: ้
0: กี่นานจ๊ะ
1: 24ชั่วโมงค่ะ
0: 24ชั่วโมงก็จะได้เมล็ดที่มีหางติ่งออกแบบนี้
1: ใช่แล
0: ้
1: ว
0: แบบนี้ก็พร้อมแล้วไงต่อ
1: ปักลงไปเลยค
0: ่
1: ะใช่ค่ะ
0: อ๋ออันนี้
1: จะอย่าให้ลึกนะคะอ
0: ย่าให้ลึก
1: แล้วก็
0: ประมาณนี
1: ้เอามือจิ้มมัน
0: ให้
1: มันอยู่แบบนี
0: ้แค่นี้ลองอีกที
2: ก็คือวิธีการคัดของเราก็คือถ้ามันแทงรากเนี่ยหมายความว่าอัตราการงอกมันคืออัตราการโตคือ 100%
0: อ๋อเพราะว่ามันแทงราก
2: นะ
0: ถ้าแช่ไว้แล้วไม่อ่านอย่างนี้ถือว่ารากน้อยอย่าง
2: น
0: ี้
2: อันนี้ก็แทงแล้วนะ
0: อันนี้ก็แทงแล้ว
2: เห็นไหม
0: แต่มันแทงน้อย
2: แทงมาก็ยังโอเคแต่ถ้าไม่แทงเลยบ่มต่อ
0: มีไห
1: ม
0: ที่ไม่แทงเลย
2: มี
0: แล้วบ่มแล้วก็ไม่แทงเลยมีไหม
2: มาไง
1: ม
2: ี
1: ค่ะ
0: มีใช่ไหมอ๋อแบบนี้ก็ต้องคัดออกเนาะ
2: ก็ของเราก็คือเราจะมี2แบบก็คือถ้าเป็นพันเม็ดใหม่เลยที่ทางบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาส่งมาให้เราเทสแซมเปิลเนี่ยเราทำต่อเพื่อที่เราจะได้รู้อัตราการงอกเรารีพอร์ตกลับไปอย่างที่บอกว่าพอของใหม่มีกลุ่มเนาะพอทางกลุ่มส่งแซมเปิลตัวใหม่มาเงี้ยเรามีหน้าที่ช่วยเขาด้วยเหมือนกัน
3: จริงๆเมลอนไม่ใช่พืชบ้านเราเลยนะครับเป็นพืชที่มาจากเขตในทวีปแอฟริกานะครับเพราะงั้นสภาพเมลอนบ้านเราเนี่ยมันจะต่างกับเขาเราปลูกเมลอนใหม่ๆนําปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ค่อยได้นะครับแต่ฝีมือของเกษตรกรเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยเก่งนะครับจะพยายามหาวิธีการค้นคิดวิธีการจนพันธุ์ปลูกได้นะงั้นปัจจุบันเราจะปลูกเมลอนได้ทุกกลุ่มเลยนะครับแต่กลุ่มที่ปลูกยากหน่อยคือกลุ่มที่มีร่างแหหรือมีตาไข่สวยๆนะจะปลูกยากหน่อยนะครับเพราะอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมเมลอนเนี่ยชอบอากาศเหมือนแห้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งนะครับแล้วกลางคืนเย็นนะก็เป็นเขามีถิ่นกันเหมือนในทวีปแอฟริกาอย่างที่บอกนะครับงั้นแต่บ้านเรามันตรงข้ามเลยบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับไม่งั้นเมลอนเราจะปลูกได้ไม่ดีทุกฤดูนะครับ
0: ส่วนวัสดุตรงนี้แหละจ๊ะอันนี้ใช้อะไรจ๊ะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าพีซมอสค่ะ
2: มันคือวัสดุปลูก
0: พีซมอสอะไรนะ
2: พีซมอส
0: อะล่ะเป็นมันทำมาจากอะไรจ้าหรือว่าต้องสั่งซื้อมา
2: เลยจริงพีซมอสของเราเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ณตอนนี้ของหมายใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
0: ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
2: ใช่
0: มันก็คือชื่อเรียกของวัสดุปลูกนั่นแหละ
2: ใช่
0: ใช่ไหม
2: หลังจากเราหยอดเม็ดเสร็จเนี่ยเราต้องให้ความชื้นต่
0: อ
2: เพื่อที่จะให้มันมีความชื้นที่เหมาะสมในการที่เขาจะเติบโตต่ออ
0: ๋อพี่ข้านี่เขาก็ไปเอาน้ำมาซึ่งเป็นน้ำมาจากเขาเหลียงซานไหลมา
2: ไม่น้ำไม่บอกเวลาเราปลูกลงถาดเพราะอันนี้เราต้องการที่จะให้เขาโตให้เต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็แค่ดึงออกมาทั้งต้นแล้วก็ย้ายปลูกเลย
0: ที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้สายพันธุ์คืออะไรบ้าง
2: โอ้โหที่นี่เราปลูกหลักๆอยู่ไปเยอะมากเลยอ่ะ10ได้ในเด่นของใหม่ณตอนนี้นะก็จะเป็นผิวกลุ่มผิวตะข่ายจะเป็นฮิเดโกที่เป็นเนื้อเขียวแล้วก็พันธุ์ที่2ก็จะเป็นแสนหวานเป็นผิวตะข่ายเนื้อนุ่มสีส้มแต่ในแต่ละพันธุ์เนี่ยมันควรจะต้องมีฤดูที่มันเหมาะสม
0: อ๋อคือหมายถึงว่าเป็น10หลายพันธุ์เนี่ยไม่ได้ปลูกตลอดทั้งปี
2: แต่ว่าถ้าอย่างภูไทยอย่างเงี้ยภูไทยเราจะหลีกเลี่ยงการปลูกหน้าฝนเพราะว่าเปลือกเขาบางมากแล้วก็มีโอกาสเสียหายในการแตกถ้างั้นก็ไม่คุ้มแล้วนะถ้าแตก
0: จะขายกับคนอื่นมั้ย
2: ภูไทยหรอภูไทยนี่แค่เปิดจองก็หมดอ่ะ
0: เทคนิคของการทำเมลอนของท่านให้หอมหวานอันนี้เราอยากรู้มาก
2: คือจริงๆก็อย่างแรกเลยสำหรับของพวกเราเนาะใส่ใจค่ะหลักการที่สองของเราก็คือที่นี่เราต้องรู้จักดินก่อนคือเหมยมองว่าการเกษตรเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็คือเชื่อในสายวิทยาศาสตร์เราก็จะเวลาก่อนที่เหมยจะปลูกในทุกๆปีเนี่ยเหมยจะส่งดินไปตรวจก่อนในดินเรามีอะไรแล้วเราก็มาปรุงดินก็คืออย่างสมมติว่าเราต้องการไนโตรเจนเรารู้ละไนโตรเจนได้จาก

0: มูลสัตว์ทั้งหลายแหละหรือว่าม
1: ูลสัตว์ใส่เข้าไป
0: ใช่
1: ก็คือเรียกว่าเตรียมกันตั้งแต่เตรียมดินเลย
0: ใช่
1: คือปรุงไว้ตั้งแต่ดินเลยไม่ใช่แค่มาปรุงตอนเป็นปุ๋ยให้เขา
0: ใช่
1: คือปรุงตั้งแต
0: ่
1: แรก
0: ต้องให้รู้จักดินก่อนแล้วก็เตรียมให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเราจะต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าพืชเนี่ยเขาต้องการอะไร
1: นี่มาแล้วน้ำมานอกจากนั้นเองสูตรปุ๋ยที่ให้ระหว่างที่เขาเติบโตต้องดูแลด้วย
0: โอ้โหยิ่งกว่าลูกค่ะซึ่งเมลอนเนี่ยเขาเป็นไม้ผลนะการเวลาติดผลไปแล้วเนี่ยความต้องการของพืชเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหลักแร่ธาตุรอง
1: แสดงว่าในแต่ละช่วงอายุเขาก็ต้องการปริมาณสารอาหารและรูปแบบแตกต่างกัน
0: ต้องค่ะอย่างสมมติว่าช่วงแรกเนี่ยค่ะช่วงแรกคือช่วงของการเติบโตของต้นเนาะช่วงต้นโตเราเน้นไนโตรเจนดังนั้นล่ะช่วงแรกแม่จะอัดไนโตรเจน
1: เยอะหน่อย
0: ใช่ก็จะเป็นสูตรเสมอหลังจากนั้นก็คือพอช่วงที่แบบเริ่มติดลูกแล้วเรานิดผลแล้วใช่ไหมขยายผลให้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนลดลงเพื่อลดการหนาของเปลือกแล้วก็ใส่โพแทสเซียมไปเยอะขึ้นเพื่อให้โพแทสเซียมมีการสะสมในการทำหวานช่วงสุดท้ายคืออัดโพแทสเซียมเพียวๆเลยค่ะ
1: เพื่อให้ผลหวานอย่างเดียวเลย
0: ใช่อ๋อ
1: แต่ว่าโพแทสเซียมนี่มีผลที่ทำให้รสชาติเนี่ยหวานไม่หวานอยู่ที่โพแทสเซียม
0: โอ้ค่ะดังนั้นผลไม้รสชาติหวานสังเกตไหมว่ามันจะมีโพแทสเซียมเยอะ
2: เทคนิคการใช้ปุ๋ยของที่เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เมลอนหอมหวานเลยก็ว่าได้นะครับโดยในช่วงแรกช่วงที่กำลังเติบโตเราก็จะเน้นไนโตรเจนมากหน่อยเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงพอเริ่มติดลูกก็ให้ลดไนโตรเจนลงเพื่อลดความหนาของเปลือกแล้วใส่เป็นโพแทสเซียมเยอะมากกว่าเพื่อเพิ่มความหวานแทนครับและในช่วงสุดท้ายเราก็จะใส่โพแทสเซียมเพื่อเพิ่มหวานให้กับผลผลิตอย่างเดียวไปเลย
1: เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิความรู้ที่ปัจจุบันนี้หาไม่ยาก
0: โอ้โหอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะ
1: อินเทอร์เน็ตเพียบเลย
0: ใช่แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณควรจะใช้อะไรให้มันเหมาะสม
1: ด้วยพื้นฐานของความเป็นพยาบาลอยู่แล้วด้วยผลผลิตที่ตั้งใจทำพอฟาร์มตอนแรกที่อยากจะเป็นต้นทางที่กินได
0: ้
1: กินดีไม่ใช่ดีแค่ต่อใจแต่ดีต่อสุขภาพด้วย
0: ใช่
1: ไอกระบวนการพวกนี้มันถูกเอามาแทรกไว้ในโรงเรือนเราอย่างไรบ้าง
0: ของใหม่ก็คืออย่างที่บอกว่าใหม่เน้นก็คือน้องต้องใช้ความใส่ใจในการดูแลแม้กระทั่งเรื่องการตรวจโรคที่นี่เราวางโปรแกรมในการตรวจโรคอย่างน้อยอาทิตย์ละ2วัน
1: ใครตรวจ
0: เปิ้นตรวจแล้วก็ใหม่อาจจะมีแบบแอบๆเดินมาดูหน่อยแล้วก็อย่างเมื่อกี้เข้ามาถึงใหม่ก็คุยกับน้องเลยว่าแบบยูเห็นหรือเปล่าว่ายูเจอพี่เจอไวรัสลงน้องเขาก็บอกได้เลยว่าเขามันอยู่ที่ไหนลงไหนกี่ต้น
1: เวลาเจอโรคทำยังไง
0: เรามีไกด์ไลน์ค่ะเรามีไกด์ไลน์ก็คือสมมติว่าวันนี้เรามีต้นแตกอย่างไรน้องรายงานพี่ใหม่เจอต้นแตกยางไหล5ต้น
1: ต้นแตกยางไหลคืออะไรอ่ะ
0: โรคค่ะเป็นโรค
1: โรคชื่อต้นแตกยางไหลอ่ะนะ
0: จริงๆมันชื่อ
1: พี่เปิ้ลอธิบายหน่อยสิหน้าตาเขาเป็นยังไง
3: มันก็จะแตกที่ต้นแล้วก็มันจะมียางไหลออกมาเป็นสีแดง
1: ๆจากต้นเหรอ
3: ใช
1: ่ค่ะอ๋อทุกวันนี้เนี่ยได้ผลผลิตออกมาเอาล่ะมีคนชมไปหมดเลยว่ามันหวานมันหอมแต่จริงๆแล้วเขามีค่าวัดความหวานมั้ย
0: มีค่ะที่นี่มาตรฐานของเราเนี่ยก่อนที่จะตัดเราต้องทดสอบความหวานก่อน
1: เหรอ
0: จะเป็นเครื่องทดสอบความหวานคล้ายๆเครื่องตรวจมันไม่ใช่ค่ะหรอกมันเป็นเครื่องตรวจความเข้มข้นของสาร
1: แล้วเราตรวจยังไง
0: ก็ที่นี่แหละค่ะหมายก็จะบอกน้องก่อนว่าเปิ้ลเทสหวานให้พี่หน่อยเทสเสร็จทำไงรู้ไหมก็ผ่ากินก่อน
3: ก
0: ิน
3: ก่อน
0: แล้วคำถามถัดไปของพี่หมายคืออะไรนะ
3: ได้กี่บิดค่ะพี่หมายจะถาม
1: คือเหมือนเขาทดสอบกันเองก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: เราเองต้องประเมินจากลิ้นก่อนคิดว่าไอหวานประมาณนี้เขาเรียกกี่อะไรนะ
0: บริก
1: กี่บริก
0: ใช
1: ่ลูกนี้ผ่าปั๊บชิมเลยเปิ้ลบอกกี่บริกสมมติ
3: 12
1: บริกสิ่งที่เราทำต่อคือ
0: ก็ถ้าไหมอยู่ไหมเทสเองด้วยแล้วก็แต่ถ้าไหมไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยตรวจเครื่อง
1: ก็เอาเครื่องตรวจเลย
0: ใช่
1: ความคาดเคลื่อนเขาขนาดไหน
0: ก็ที่ผ่านมาไม่เกิน1อ่ะ
1: ตอนนี้กระบวนการของการเขาเรียกว่าเอาเมล็ดลง
0: พอก้า
1: อันนี้เรียบร้อยนะ
3: เรียบร้อยค
1: ่ะเอาไปไหนต่อ
3: เข้าโรงค่ะ
1: เชลจะชวนฉันเข้าโรงเหรอจ๊ะ ชะชิชิชะอย่านะถ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดติดใจต้องกลับมาอยู่อีบด้วยกันนะ ไปอยู่อีบไหม
3: ไม่ไป
1: ไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอีบไม่อยากไปกับอีนี่เอาไปเดี๋ยวเข้าดูโรงหน่อย
2: ถือได้ว่าคุณไหมนี่เป็นเกษตรกรสาวที่มีเทคนิคและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าดูแลผลผลิตดีขนาดนี้ถ้าเกิดโรคขึ้นมาคงแย่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอาเป็นว่า

าเราจะพาไปดูเทคนิคในการป้องกันโรคของพอฟาร์มกันครับรู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้

0: BBC News ระบุว่านักวิจัยพบวิธีแก้เครียดอย่างง่ายๆด้วยการทานเมลอนเพราะห้องวิจัยในประเทศฝรั่งเศสมีการคัดเลือกอาสาสมัคร70คนอายุนี่อยู่ระหว่างประมาณ 30-55 ปีที่มีความเครียดและรู้สึกอ่อนล้าอยู่เป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้กินแคปซูลที่มีเอนไซม์จากน้ำเมลอนกลุ่มที่2เนี่ยให้กินแคปซูลหลอกครับผ่านไป4สัปดาห์พบว่ากลุ่มแรกมีเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่2ทั้งทางด้านสุขภาพเช่นความเจ็บปวดปัญหาการนอนหลับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้รวมไปถึงพฤติกรรมเช่นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายและพวกเขายังดูเป็นมิตรมากขึ้นอีกด้วยแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะไปดูกันสิครับว่าพอฟาร์มแห่งนี้เขามีมาตรฐานในการจัดการสวนแต่ละขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกันบ้างเริ่มต้นจากการเก็บไปจนถึงการดูแลโรคกันเลยดีกว่าครับ
1: โอ้โหแม่เรียกว่าเบ่งบานเต่งตึงบุ๋มบั๋มออกมาเป็นลูกเลย
2: แบบนี้นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็คืออายุประมาณ75วันหลังจากเราเพาะตรงก้าตรงนู้นนะคะ
2: 75วัน
3: ใช่
2: ก็คือประมาณ2เดือนกว่าๆแล้ว
3: เกือบ3เดือนนะ
2: เกือบ3เดือนไอ้โดยปกติทั่วไปเมลอนของเราเนี่ยหลังจากเป็นต้นกล้าเนี่ยเราเอามาปลูกลงดินกี่นานถึงจะได้เก็บ
3: ก็แล้วแต่พันธุ์คือแต่บางพันธุ์มันก็จะอายุยาวหน่อยก็80วัน85วันก็มีสั้นสุดก็6570อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือออกเป็นลูกพร้อมเราเก็บ
3: ใช่
2: ทุกอย่างเลย
3: ใช่ใช่จริงๆที่นี่เราจะนับกันที่วันที่หลังผสมดอกเพราะมันชัวร์สุดเพราะว่าเห็นไหมของมันจะมีเลเบลบอกอยู่เลยว่าอันนี้คือวันที่เราผสมดอกเราต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าเราไม่ตัดเมลอนอ่อนให้ลูกค้า
2: ผสมดอกคืออะไร
3: คือที่นี่มันไม่มีแมลงไงคะดังนั้นเราต้องเป็นแมลง
2: ผสมเอง
3: บินมาเลยผสมให้เขา
2: แล้วอันนี้หมายความว่าทุกลูกเขาจะมีวันผสมดอกของเขาอยู
3: ่ใช
2: ่แล้วก็จะได้รู้อายุว่าหลังจากผสมดอกไปแล้วกี่นานตามเกณฑ์ของเราจึงจะเก็บได้
3: ใช
2: ่ซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ย3เดือน
3: ก็โดยแรงก็ไม่เกิน3เดือน
2: ประมาณ3เดือน
3: ใช่ใช
2: ่หลังจากตัดเสร็จแล้วทำไงอ่ะ
3: รื้อแปลงทิ้ง
2: เฮ้ยต้องเอาเขาออกหมดเลยเหรอ
3: ใช่
2: ต้นนี่ไม่สามารถอะไรได้อีกแล้วเหรอ
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่หมายบอกว่าเรามีช่วงหยุดยาใช่ป่ะช่วงหยุดยามันมีโอกาสเกิดโรคอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโรคทั้งนั้นเลยแล้วเก็บไว้ก็เป็นสะสมของโรคแล้วก็รื้อทิ้งเลยแล้วความสมบูรณ์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าการทำหวานของเมลอนเราต้องลดน้ำด้วยสภาพต้นเขาจะโซมลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเราก็กำจัดออกไปของที่ไม่ดีไม่ควรค่าในการจะเก็บไว
2: ้งั้นแบบนี้ดูยังไงว่าลูกไหนเราพร้อมแล้ว
3: จริงๆก็คือของที่นี่เราสูงเทสก่อน
2: พอหลังจากผสมดอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันมาอย่างนี้แล้วเราต้องช่วยมันอุ้มไว้หรือยังไง
3: ใช่ค่ะเราต้องประคองเขาเพราะว่าเมลอนเนี่ยเขามีความหนักของตัวลูกแล้วเนาะถ้าเราคล้องไม่คล้องเขาอ่ะมันก็จะทิ้งตามน้ำหนักของแรงโน้มถ่วงซามูไรก็จะเสียหาย
2: ก็จะต้องเอาคล้องช่วยเขาไว้อย่างนี
3: ้เอาเชือกช่วยพยุงไว
2: ้อ้าวไป
4: พูดถึงเมลอนแล้วถ้าเกิดการแบ่งตามลักษณะพืชสารเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะแบ่งตามเอาที่เราพบเห็นนะครับแบ่งด้านรูปร่างข้างนอกเนี่ยมันพอจะแบ่งได้ประมาณสัก3กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเมลอนที่ผิวขรุขระมีร่างแหหรือมีตะข่ายนะครับแล้วกลุ่มที่2อย่างที่2ก็คือเมลอนที่ผิวเรียบนะผิวเรียบเลยนะครับอาจจะมีลายแตกบ้างอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ผิวเรียบแล้วกลิ่นไม่ค่อยหอมนะครับพวกนี้เราเรียกว่าฮันนี่ดิวนะฮันนี่ดิวนะครับสีเนื้อก็จะเป็นสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับแต่กลุ่มแรกนี่ก็จะหอมนะครับเป็นตะข่ายแล้วก็มีเนื้อสีส้มสีเขียวเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนแตงไทยแตงไทยบ้านเราเนี่ยครับ
2: โซนนี้คืออะไรโซนนี้คืออะไร
3: โซนนี้จริงๆก็คือเป็นทางที่เราจะเดินจากจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะเข้ามาที่โรงเรือนค่ะ
2: ทำเป็นแบบลัดเลาะพุ่มไม้สมทุมพุ่มไม
3: ้ก็ต้นไม้สวย
2: น่ารักระหว่าง
3: คงคลิ้ง
2: ที่สำคัญคือมันกันแดดด้วย
3: ถูกต้องค่ะ
2: ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลพื้นที่ของพองทั้งหมดกี่ไร
3: ่จริงๆของเรามี50
2: แต่ใช้พื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ใช่ไหม
3: แต่ใช้จริงๆตอนนี้ยังไม่ถึง8เลย
2: พื้นที่ที่ใช้งานจริงไม่ถึง8เหลืออีก
3: ก็แค่42
2: ก็คิดว่าแพลนต่อไปเรื่อยๆอย่างโรงเรือนตอนนี้เองมีกี่โรงเรือน
3: ตอนนี้16ค่ะ
2: 16ไซส์เหมือนกันไหม
3: ไซส์2ไซส์แบ่งออกเป็น2เฟสด้วยเฟสแรกก็คือเป็นไซส์ 6.2 คูณ30เมตรแล้วก็เฟสที่2จะเป็นไซส์ 6.2 คูณ 14.5
2: ทีนี้ครั้งแรกเลยเห็นบอกว่าเริ่มจากเฟสแรกก่อน

0: เฟสแรกนี่สร้างกี่โรง
1: 10
0: 10โรงเรือนก่อนเลย
1: ใช่
0: ภายใต้เงิน2ล้านที่ไปหลอกป้ามาได
1: ้แยบหน่อยว่าขออนุมัติ
0: ขออนุมัติมาขออนุมัติมาได้เงินมาก็มาลง10โรงเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนแรกปลูก10โรงเลยมั้ย
1: ไม่ไม่ทยอยปลูกแต่ต้นแต่ตอนแรกเนี่ยปลูกทุกสายพันธุ์4โรงแล้วเจ๊ง4โรง
0: ที่บอกว่าน้ำเข้าอ่ะนะ
1: ใช
0: ่อ๋อเริ่มจาก4โรงแบบนั้นก่อนหลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อย
1: ก็คือหลังจากนั้นแม่ลงปลูกทุกครึ่งโรงเพื่อให้ออกทุกอาทิตย์คือแม่ไม่ได้ต้องการปลูกแบบปลูกแล้วเทออกขายหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแม่ต้องการปลูกแบบวางแผนว่าต้องมีของทุกอาทิตย์ลูกค้ามามีมุมถ่ายรูปทุกอาทิตย
0: ์ทีนี้อยากรู้มากเลยว่าเจ้าเมลอนเนี่ยแบบที่ท่านปลูกเนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหน
1: จริงๆเขาชอบอากาศร้อนนะ
0: เมลอนนะนะ
1: แบบอุณหภูมิ 30-40
0: เจ้าเมลอนเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็คือชอบความร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่ร้อนได้เขาก็อยู่ได้
1: ใช
0: ่อ๋อดีที่สุดฤดูไหนเมลอนชอบที่สุดเลย
1: บ้านเราคือหนาวเพราะหนาวบ้านเราคือมันไม่ต่ำกว่า20มันก็20กว่าถึง30อะไรอย่างเงี้ย
0: เขาเรียกว่ามันอากาศปกติหน้าหนาวเป็นยังไงเมลอนเขาจะเป็นยังไง
1: แต่ข้อเสียหน้าหนาวคือลูกจะเล็กลูกเล็กแบบน้ำหนัก 1.2 1.3 1.4 เองอ่ะแต่ว่าความรสสัมผัสลายอะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะว่าแดดหน้าร้อนจริงๆเป็นแดดแรงนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนเพราะอากาศมันหนาวถูกมั้ยพอแดดที่แรงเนี่ยความเข้มแสงเขาเยอะการแตกลายทำได้ดีลายสวยสีสวยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอหมดหน้าฝนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีของหน้าหนาวก็คือแบบดินมันแห้งอ่ะการทำหวานก็ง่าย
0: รสชาติก็คุมได้ง่าย
1: ใช่
0: ดีสุดคือหนาวอ่ะลองลงมา
1: ลองลงมาจริงก็ต้องเป็นร้อนแหละแย่สุดคือหน้าฝน
2: ในสารฤดูของบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าเมลอนเติบโตแตกต่างกันนะครับฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่เมลอนโตดีที่สุดนะครับเราดีสุดนะครับแต่จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเทียบไฟบ้างมารบกวนบ้างทำให้ใบกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเมลอนเขาจะจบปัญหาว่าน้ำจะขังถ้าดินปลูกในที่ราบลุ่มนะครับน้ำขังได้เนี่ยอาจจะเกิดโรคทางดินนะครับแล้วส่วนทางใบเนี่ยถ้าอากาศชื้นมากๆก็เป็นโรคทางใบอีกนะครับโรคราน้ำค้างหรือโรคราแป้งนะซึ่งเป็นปัญหากับเมลอนนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยถ้าอากาศหนาวมากเกินไปต่ำกว่า25นะครับองศาเนี่ยเมลอนเขาชะงักการเติบโตผลลูกก็เล็กนะครับ
1: ด้วยความที่เมลอนเนี่ยเขาเป็นพืชที่อ่อนแอคือจริงๆต้องบอกว่าต้นกำเนิดเขาชอบอากาศแห้งๆพอเจอความชื้นบ้านเราเข้าไปเท่านั้นแหละจ้ะลาตระกูลลาทั้งหลายแหละมากันแบบยกขยงลาน้ำค้างลาแป้งลานู่นลานี่ลานั่นลาโน่น
0: เพราะฉะนั้นเอาล่ะความชื้นมันเป็นที่มาของลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมลอนกลัวคือลา
1: เกินบางอย่างก็เป็นแบบแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เอางั้นช่วยจำแนกจำแนกแยกแยะหน่อยว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงมั่งสำหรับเมลอน
1: น่าห่วงสุดคือไวรัส
0: ไวรัส
1: ใช่เพราะว่าไวรัสเนี่ยแพร่เชื้อได
0: ้คือหมายถึงว่าของตัวเองส่วนหนึ่งแพร่ไปติดต้นต่อไปส่วนหนึ่งแต่เวลาไวรัสเนี่ยมันจะเร็วไปถึงขนาดทั้งโรงเลยโดนหมด
1: ถูก
0: อ้าวไวรัสเขาจะแพร่ไปทางไหน
1: ก็คือคล้ายๆไวรัสมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะซึ่งมันจะต้องหลักการคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีบ้านของเชื้อที่เรียกว่าโฮสต์ซึ่งโฮสต์ก็คือแมลงแล้วแมลงก็พาไปเกาะไปดูดน้ำปล่อยเชื้อลงไปด้วยปุ๊บเชื้อเจริญเติบโตปุ๊บอาจใบนี้ก็ไปจับอีกต้นนึงก็ต่อไปอีกเลย
0: แมลงเขาก็จะพาไป
1: ใช่
0: ไอ้แมลงที่พาไปนี่คือตัวเพลียที่บอกก็เลยทำให้ไวรัสนี่ไปเร็ววิธีการแก้ไขล่ะถ้าหากว่าเป็นไวรัสทำไง
1: ถ้าเป็นไวรัสอย่างเดียวคือถอนทิ้งแล้วเผา
0: เลย
1: ใช่ต้องเผาด้วย
0: เชื้อรา
1: เชื้อราก็มี2แบบถ้าเรายังไม่หยุดยาคือของหมายที่นี่เราใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าราแต่ว่าเรามีระยะหยุดยาเนาะถ้าเรายังไม่ใช่ระยะหยุดยาเราก็ใช้ยาตามปกติ
0: อ่ะถ้ากลับมาตั้งต้นวันนี้มีคนสงสัยมากไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์เองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อยากปลูกเมลอนบ้างสมมุติมีที่อยู่ประมาณนึงอยากเริ่มต้นควรจะเริ่มสักกี่โรงเรือนไซส์ไหนแล้วต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ลงกับอะไรบ้าง
1: สิ่งแรกที่หมายบอกเลยนะคุณกลับไปเขียนแผนก่อน business plan ค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายใครคุณจะปลูกเพราะคุณปลูกมาสุดท้ายไงเจ๊งนั่นแหละยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดังนั้นเจ๊งในกระดาษก่อนคุณเขียนเลยว่าแบบคุณจะขายใครตลาดคุณเป็นยังไงกำหนดราคาให้ชัดเจนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาคิดว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องปลูกเท่าไหร่เองเพราะคุณรู้แล้วคุณจะขายใครวอลุ่มเท่าไหร่
0: จะถามว่าโมเดลของความสำเร็จส่วนหนึ่งคือเกิดจากการเตรียมพร้อมและศึกษา
1: ส สำคัญมากเหมือนกันอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ
0: นะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่จะทำให้เต็มที
1: ่ใช
0: ่แล้วก็วางแผนให้ดี
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเห็นว่าแผนนี้เฮ้ยในกระดาษมันก็เวิร์กนะลองทำดูแล้วค่อยแก้ไขปัญหา
1: อาจจะแบบอาจจะยังถ้ายังไม่มั่นใจจริงๆก็ถามผู้รู้อย่างที่แบบอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าหมายมองว่าผู้รู้อ่ะถ้าเขารู้จริงๆอ่ะเขาไม่เคยห่วงวิชาหรอกคนที่ห่วงวิชาคือคนที่มันไม่มั่นใจในความคิดมันต่างหาก
0: นี
1: ่คิดต่อวางแผนการไม่เคยหาย
0: เมลอนนี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่โรคเยอะไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้ปลูกนี่ควรจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ต้องมีความรู้มากๆเกี่ยวกับการป้องกันพอตัวเลยนะครับไม่น่าล่ะราคาถึงได้ดีขนาดนี้ช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าผลผลิตของพ่อฟาร์มเขาส่งไปขายที่ไหนกันบ้างทำไมถึงทำรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับ

0: รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับเพียงที่เรานำเมล็ดเมลอนที่ทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปตากให้แห้งครับแล้วปั่นผสมกับน้ำผึ้งให้ละเอียดแล้วก็เอามาปั้นเป็นเม็ดเอาไว้ใช้อมหลังแปรงฟันตอนเช้า1เม็ดก็จะทำให้ลดกลิ่นปากได้นะครับพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจขึ้นเหมาะจริงๆครับกับผู้ที่มีกลิ่นปากอยู่ตอนนี้กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายในเกษตรขั้นเทพเราจะได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่า business plan ของคุณใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไรตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจะขายกันแบบไหนรวมถึงวางแผนขยายไปถึงไหนบ้างคุณใหม่ครับรบกวนช่วยเฉลยหมดเลยนะครับ
1: โอ้โหอลังการงานสร้างวันที่บ้านเราตั้งเยอะฮึมาครบเลยเมลอนเหลือง
2: ใช
1: ่เมลอนเขียวเมลอนน้ำตาลเอ้ยเดี๋ยวไปดูมาตั้งนานไม่เห็นบอกว่ามีปลูกเมลอนเหลี่ยมแบบนี้นะ
2: โอ้อันนี้เป็นเมลอนแบบใหม่ค่ะสำหรับปีใหม่ใช่มันเป็นแพ็คเกจจิ้งค่ะต้องบอกงี
1: ้แสดงว่าที่นี่นี่มีการเอามาต่อยอดเอามาพัฒนาอีกเยอะเลย
2: ก็เราพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆต้องใช้คำนี้ดีกว่าน
1: อกจากขายเป็นลูกๆแบบนี้แล้วก็ยังขายแบบมีแพ็คเกจจิ้งใส่กล่อง
2: ใช่ครับ
1: นอกจากกินสดแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ท่านจะให้ข้าเอาซาลาเปาไปกำนันฮ่องเต้แห่งเมืองไชน่าเหรอ
2: โอ้อันนี้ก็ต้องลองก่อนค่ะ
1: ไม่
2: จำเป็นต้องไปถึงไชน่าให้ไชน่ากินก็ได้ลองเนี่ยหนุ่มอียิปต์ทานก่อนเลย
1: ไม่สิเราตั้งใจมากินเมลอนเราไม่ได้ตั้งใจมากินซาลาเปา
2: ก็เพราะนี่คือซาลาเปาไส้ครีมเมลอนไงคะ
1: ซาลาเปาไส้ครีมเมลอน
2: ใช่แล้ว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอทำไมล่ะครับผมนั่นสีเขียวเขียวนี่ไม่ใช่ถั่วเขียวใช่ไหม
2: ไม่ใช่มันก็คือไส้เมลอนนี่แหละค่ะ
1: ม
2: ัน
1: ก็คือไส้เมลอนเขียวแบบนี้
2: ใช่แล้ว
1: โอ้มาอยู่แบบนี้นี่เองไหนลองชิมซิมีความเป็นเมลอนจริงหรือเปล่าอืมกลิ่นใช่
2: อ
1: ้
2: าวก็เราใช้เมลอนเนื้อใช้เมลอนเนี่ยเอามาปั่นให้เป็นน้ำแล้วก็ใช้แทนตัวน้ำปกติเวลาเราทำซาลาเปาไส้ครีมเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มีเนื้อเมลอนจริงๆอยู่ในนี้ด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: อ่ะนอกจากนั้นยังมีนี่
2: อันนี้คือสลัดเมลอนค่ะ
1: ถ้าใครมาที่นี
2: ่
1: ก็จะได้มีเมนูหลากหลายอีกเอาเมลอนมาทำสลัดด้วย
2: ใช่
1: แล้วก็ที่แปลกตาอีกคือนี่
2: พายเมลอน
1: พายเมลอน
2: ใช่
1: ห
2: ื
1: ม
2: ถ
1: ู
2: กไหม
1: นี่พายก็เอามาทำเป็นไส้เมลอนได้แล้วก็มีไส้ออกมาอย่างนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: หืมแบบนี้เด็กๆที่เมืองของข้าเนี่ยต้องชอบแน่ๆบางทีเห็นผักเห็นผลไม้สดๆไม่กล้ากินถ้าเอาอย่างนี้ไปจบเลยมันก็ยังมีเนื้อเมลอนในนี้ด้วย
2: ใช่
1: ต่อยอดเป็นหลายอย่างอันนั้น
2: อันนี้ส้มตำ
1: ส้มตำเมลอน
2: ใช่
1: ขอไปก่อนดูพริกแล้วไม่ไหวยังทอดไฟแตกวันนี้แม่แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเอามาแปรรูปเพิ่มเติม
2: ใช่อ
1: ยากรู้ว่าท่านเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วท่านยังแปรรูปไปในอื่นอีกไหม
2: คือณตอนนี้มันจะเป็นเฟสต่อๆไปแล้วค่ะก็คือเฟสแรกของเราคือที่ทางพอฟาร์มเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบหนึ่งคือที่เที่ยวก่อนเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มความหลากหลายในเมนูหลังจากนั้นเนี่ยทีนี้เราก็จะแพลนต่อๆไปก็คือเป็นที่เที่ยวที่มันสมบูรณ์มากกว่านี
1: ้
2: อาจจะมีโฮมสเตย์มีขายแอคทิวิตี้ในโฮมสเตย์ของเราถัดไปก็อาจจะเอาเมลอนของเราก็คือแอคทิวิตี้ของใหม่ก็คือแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องทำกับเมลอนถูกไหม
1: ทุกอย่างต้องเกี่ยวกับเมลอนทั้งหมด
2: ใช
1: ่แต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ย ผลผลิตของท่านเองเนี่ยท่านเอาไปขายที่ไหนบ้าง
2: ตอนนี้ขายหน้าฟาร์มที่เดียวค่ะที่พอฟาร์ม
1: ทำไมไม่ส่งขายล่ะของดีๆแบบนี้ส่งไปให้คนอื่นได้กินบ้าง
2: บางครั้งของดีๆเราก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเนาะ
1: นั่นแล้วแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเราเนี่ยเขารู้จักมาทางไหน
2: ก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการคือของหมายโชคดีเนาะว่าตัวเมย์เองเนี่ย หมายอินคลูดตัวเองเข้าเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งมันเป็นโครงการดีๆของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปสร้างเครือข่ายให้เราได้เข้าไปมีบทบาทได้ออกโทรทัศน์ได้ไปขายตามวูดต่างๆเช่นงานคลองพดุงกรุงเกษมดึงเราเข้าไปเจอกับททก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ดึงเราไปเจอกับบล็อกเกอร์ต่างๆเช่นชิวไปไหนอันซีนทัวร์อินไทยแลนด์ซึ่งทอฟาร์มได้รับการรีวิวจากกลุ่มเหล่านั้นด้วย
1: คิดว่ามาจนถึงวันนี้พอฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเขาเป็นที่รู้จักเฮ้อยากจะรู้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆแล้วของความสำเร็จของพอฟาร์มว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพอฟาร์มในการประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี
2: ้ตัวแม่เองแม่มองว่าความสำเร็จของพอฟาร์มเนี่ยมันมาจากทุกๆคนในพอฟาร์มด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นแบบเจ้าของแต่แม่มองว่าที่เนี่ยทุกๆคนในพอฟาร์มคือเจ้าของ
1: แ
2: ล้วก็ในขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าลูกถ้าเราไม่มีลูกค้าพอฟาร์มไม่มีวันสำเร็จถูกไหมคะแล้วก็ที่เราทำเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเลยอะค่ะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการเดินเข้าฟาร์มมายิ้มไหว้ทักทายเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สองที่เราทำก็คือคุณภาพของสินค้าเรา
1: โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะสำคัญก็คือการบริการ
2: ต้องค่ะ
1: แล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ
2: ์
1: ถ้าสองอย่างนี้มาด้วยกันนี่คือหัวใจของทางโครงสร้างสำเร็จของพอฟาร์ม
2: ใช่คือหมายตั้งใจว่าให้คำว่าปลูกเสร็จเนี่ยทุกสิ่งในพอฟาร์มเนี่ยคุณเก็บแล้วมาทำอาหารเองแล้วก็เป็นมื้อเย็นของคุณถูกไหมแล้วก็มื้อเช้าคือเราก็จะทำอาหารเลี้ยงคุณ
1: ถ้าเขาไม่เก็บแสดงว่า
2: คุณก็ไม่มีมื้อเย็นค่ะบอกแล้วไงว่าคุณมาแล้วคุณต้องเตรียมว่าคุณมาเหนื่อยนะคุณไม่ใช่มาชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพตอนเนี้ยไม่ยอมออกกำลังกายไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่อยู่บนโต๊ะอยู่ในรถซึ่งหมายอยากให้คนกรุงเทพหรือคนที่เขาเป็นสังคมเมืองอ่ะมาเรียนรู้วิถีความเป็นแบบบ้านๆแบบเนี้ยวิถีความเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เราเห็นว่าอยู่กับธรรมชาติบ้างอย่างเงี้ย
1: อีกไลน์นึง
2: อีกไลน์นึงก็คือไลน์บิสเนสเลยค่ะไลน์ธุรกิจซึ่งเราก็แพลนว่าต่อไปเราจะเดินเป็น SME มีการทำเป็นโรงงานผลิตเมลอนที่แปรรูปขึ้นมาแล้วสามารถส่งต่อไปเมืองนอกซึ่งเฟสนั้นมันเป็นเฟสที่เรายังอยู่ในเรื่องของการวิจัยสูตรออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่าสูตรที่หมายทำเนี่ยหมายไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ไดฟรีสอย่างเดียวละแต่มันจะต้องมีประโยชน์มากกว่าไดฟรีสที่กินเล่นได
1: ้อ่ะแหมไม่กล้าบอกหมดแต่ออกทำเครมเลย
2: อันนั้นเราต้องรอวิจัยให้เสร็จก่อนเราถึงจะพูดได้ว่าเราทำได้จริงๆ
1: นะแล้วยังไงก็เชิญท่านไปที่เมืองของข้านะไปดูซิว่าบรรยากาศของเมืองของข้านี่สามารถจะปลูกเมลอนอร่อยแบบนี้ได้หรือเปล่านะไว้เจอกันที่อียิปต์แต่ตอนนี้ฉันขอหยิบก่อนฉันหยิบไปฝากคนที่อีดนะพวกสร้างปิริมิดอยากกินของอร่อยอร่อยหวานๆแบบนี้แล้วไว้เจอกันใหม่เด้อไปละ
2: หายแล้ว
0: วันนี้คุณผู้ชมคงได้รับความรู้กันไปไม่น้อยเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการได้แรงบันดาลใจที่ได้เห็นเกษตรกรสาวหัวใจแกร่งที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำการเกษตรประกอบกับองค์ความรู้แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้ง

ยอดอย่างรอบคอบจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนจะเข้ามาอยู่ในทำเนียบเกษตรขั้นเทพของเราอีกบ้างต้องติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับอยากกินเมลอนกรอบๆหวานๆแล้วสวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรดีทีมก่อนครับ
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: การดูแลทุกคนในบริษัทให้เหมือนกับพี่น้องและคนในครอบครัวเป็นนโยบายองค์กรที่บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ใช้ประกอบการบริหารงานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันการให้ความรักความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นส่งผลดีต่อองค์กรแบบเหนือความคาดหมาย
1: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าในครั้งแรกที่เปิดบริษัทนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นรูปแบบบริษัทนะเราก็คือเจ๊คนหนึ่งเราก็ปกครองคนแบบเจ๊ปกครองเด็กนะคะซึ่งพอต่อมาคนเริ่มเยอะขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวเราก็คือความเป็นแม่ความเป็นพี่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้เรากับลูกน้องที่เราเวลาอยู่ร่วมกันกลายเป็นครอบครัวโดยปริยายซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวนะจนวันหนึ่งฉันมีครอบครัวและมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพี่โชคดีที่เราอยู่ในอีสานสิ่งหนึ่งที่คนอีสานมีเนี่ยในความคิดพี่นะคะสำหรับองค์กรพี่เนี่ยก็คือจริงๆคนอีสานรักกันนะคนอีสานมีน้ำใจเวลาที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าลิ้นกับฟันยังมีปัญหาเลยเราจะมองเรื่องของการแก้ปัญหาและพัฒนามากกว่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปมาร่วมกันมาช่วยกันแก้ให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่คือเทคนิคในการให้ลูกน้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและช่วยกันยังไงมากกว่าผู้บริหารอย่างเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารเราต้องมองให้ออกว่าปัญหาที่เขาคุยกันอยู่เกิดจากตรงไหนแล้วแก้ให้เขาเพื่อให้ความรักนั้นความสัมพันธ์นั้นกลับมาโดยเร็วนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กร
0: จากนโยบายการบริหารงานที่ดูแลพนักงานเป็นดั่งสมาชิกสำคัญของบริษัทกลั่นกรองออกมาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสามารถช่วยเหลือหรือทำงานทดแทนกันได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น
2: การมาเป็นพนักงานที่นี่ทุกที่เราเข้าใจว่าเรามาเป็นพนักงานทำงานเพื่อแลกกับเงินทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่พอเราอยู่คำว่าพนักงานมันหายไปจากความคิดเราสักประมาณช่วง 5-6 เดือนมั้งคำว่าพนักงานมันจะไม่มีละทุกวันนี้คือเราทำงานคือทำงานเหมือนทำงานให้แม่ทำงานให้บ้านเรามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันการทำงาน
3: โอ้20กว่าปีละตั้งแต่บริษัทเปิดปีแรกๆเลยค่ะสำหรับพี่นะคะตั้งแต่บริษัทเปิดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องพี่กับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของพี่อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ที่อายุมากที่สุดในองค์กรแต่น้องๆเขารุ่นใหม่เข้ามาระบบการทำงานของเขากับสมัยพี่มันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นพวกเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่สมัยพี่ยังต้องเขียนมืออยู่น้องๆบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์น้องๆเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนำพี่ว่าพี่ทำอย่างนี้นะแต่สำหรับพี่ก็น้องเขาจะสอบถามเกี่ยวกับพี่คะสินค้าตัวนี้เป็นไงราคาเท่าไหร่แล้วก็คอยแนะนำน้องๆสมัยว่าตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถาม
4: เราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุใช่ไหมคะป่วยหรืออะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเราสามารถแบบฝากงานแล้วเพื่อนมาซัพพอร์ตเราได้คือเราสามารถฝากใครก็ได้ที่อยู่ในแผนกเขาสามารถช่วย

0: เราทำได้หมดคือที่นี่มันดีตรงที่ว่าสมมติว่าให้ที่บ้านมีคนไม่ใช่แบบพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยสามารถแบบลาได้เจ๊คือจะแบบแกจะบอกว่าถ้าที่บ้านเหมือนกับมีคนไม่สบายคือให้ลาไปเลยดูแลให้ดีที่สุดถึงกลับมาทำงาน
1: การรักและดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากผู้บริหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากหัวหน้างานสู่ทีมปฏิบัติงานทำให้ทุกคนเกิดความรักและดูแลกันสร้างที่ทำงานในอุดมคติก็เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขส่งผลดีต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตต่อไป

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัด นะคะเพราะว่าถนนเป็นพอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่าถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: อิงหายอึ๊บอิง
1: สวัสดีค่ะคุณปู่
2: สวัสดีครับ
3: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
1: ไปค่ะ
2: โชคดีนะครับ
3: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
1: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะแล้วค่ะคุณปู
3: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
1: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
3: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
1: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิลูกได้เลย
1: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
3: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
1: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-60,000 คน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
5: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ย
6: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
5: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับเดินที่เนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งข้อชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูจะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหย
3: ุ
2: ด
3: วิธีการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกๆที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับจะบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยเห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่
3: ใช่นี่ผมยัง
2: มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนนี่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องอย่างเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีแล้วถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเนี่ยปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเป็นเม็ดไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: อันนี้เราลงไปลอง
2: ได
3: ้เบสิกเบื้องต้นอย่างนี้ที่บอกได้ไหม
2: เดี๋ยวผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
2: ครับผม
4: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
5: ครับ
4: คือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
4: นี่น้องนี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลูบ
4: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
1: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝาของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
4: จับก้อน
1: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทักษะของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แอมเห็นตัวไปหลังครับเห็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่าง
4: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
1: ่บังคับเรา
4: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองแล้วก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
6: การที่เอาเรื่องคาร์บอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามข้ามมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาหัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
0: นอกจาก

0: กลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนเรื่องเกษตรผสมผสานโดยเชื่อหลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
2: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่น่ะจะเป็นมะนาว
1: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
2: พันธุ์เต้น
1: อย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
2: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
1: อันนี้เรียกว่าไม้
2: จ้ะไม้ตะขอสอยน
1: ี้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
2: เอามือใหญ
1: ่แต่ของผมก็ลองมากนะครับ
2: เจอลูก
1: ใหญ่ลูกไหนบ้างครับ
2: เจอลูกใหญ่อะ
1: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
2: บนยอดนะกระสอยได้ลูกใหญ่นั่นๆๆๆ
1: น
2: ี่
1: แหละครับ
2: นั่นแหละใช้ได้
1: อ๋อนี่ใช้ได้ทั้ง2ลูกมั้ยคร
2: ับ ใช้ได
1: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
2: แต่เมื่อก่อนน่ะป้าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวพวกมะม่วงขนุนอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
1: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บโยอย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
1: เก็บเยอะ
2: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
1: สมมติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
2: ไม่ใช่สมมติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
1: อ๋อเก็บมะนาวนี่เราเลือกได้
2: เลือก
1: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 เราก็เก็บไปนับไป
3: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะจะว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาก็พออยู่ได
2: ้ก็เดินตามร้อยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
1: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็นสิบปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบแล้วความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
0: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
3: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาที่ในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
1: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
3: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
1: จะกินแค่
4: เปลือกใบ
1: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คือเลี้ยงแค่แบบนี้เลย
5: เฮ้ยอ้าวนี่ใหม่แล้ว
1: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไม่แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
0: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
1: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
6: ่นี่ฟาร์มแพะครับ
1: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
6: ครับผม
1: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโห ระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็เราวางเราก็จะวางอย่างเงี้ยเหรอครับ
6: คร
1: ับ จะกินแค่เปลือก
4: ใบกิน
1: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบ

0: อันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักและอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
1: ฟาร์มชื่นครับ
2: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดง่ายว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
3: เนี่ยผู้นำ
4: นายพอยเขาไม่อยู่ก็ต้องดู
3: ไม่อยู่ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานข้างนอก
5: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
3: ปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
6: ใช่ค่ะ
3: มีอะไรครับที่นี
6: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
3: ครับผม
6: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
3: อ๋อ
6: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
3: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
6: เขาเราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้แล้ว
3: 7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
6: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนทอดเกล็ดแคะเหงือก
3: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
6: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนน่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกันร้อยหนึ่งได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
3: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
6: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
3: เปิดแต่ว่าทีนี้มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกันปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
6: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
3: อร่อยใน3โลกเลย
6: ต้องลองนะคะ
3: ต้องลองแล้วต้องมีข้าวเหนียวร้อนๆ
6: ต้องลอง
3: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงามมาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
6: ใช่ค่ะ
3: จ่ายทางนี้ได้ QR
6: code
5: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
3: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวรอทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
7: ข้าวเหลี่ยมคุณละเฮ้ยอ้าวนี่ใหม่อีกแล้วนะ
3: อันนี้ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
8: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
3: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้าเย็นๆครับเอาเลยนะมันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญแล้ว
0: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปแบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงงัวคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ยแบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อถ้าเราคิดว่าฟ ันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทําแล้วก็รักในสิ่งที่ทําด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มแล้วทํามันอนาคตผมว่าผมก็สามารถที่จะไปทําตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
9: ความฝันอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทําให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ํารวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
5: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: าไว้
1: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
2: ผักเชียงดาที่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
1: อืม
2: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: คะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตรงเลยครับน้องครับ
4: ตรงครับ

ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้พี่ปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์ล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

0: ี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดีอ่ะ
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยอ่ะครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย

0: าแล้วมาแล้วอาหารจานเด็ดของบ้านน้ำเชียวถ้าใครมาน้ำเชียวแล้วไม่ได้กินหอยปักเป็นแสดงว่ามาไม่ถึงน้ำเชียว
1: น่ากินมากๆเลยค่ะ
2: อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะเรามาชวนเพื่อนๆกินข้าวเช้าด้วยกันค่ะ
4: หูหน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยละคะเนี่ยแล้วนี่ซื้ออาหารทะเลมันจากที่ไหนเยอะแยะคะเนี่ยดูสิสดจังเลยนะคะเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเพิ่งงมมาจากทะเลสดเลยนะคะ
4: งมเองได้ด้วยหรอคะแล้วงมยังไงงมที่ไหนแล้วอย่างพวกเรานี่งมได้บ้างหรือเปล่าคะ
6: ได้ค่ะหอยนะคะมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆค่ะเราสามารถใช้มือนะคะทำอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะ
4: โอ
6: ้แล้วเราก็สามารถจะใช้เท้านะคะหนีบขึ้นมาได้ก็ได้ค่ะ
4: คือตักขึ้นมาได้
6: ใช่ค่ะ
4: ไม่ต้องมีเครื่องอุปกรณ์อะไรเลย
6: ไม่ต้องค่ะ
4: มือเราเนี่ยแหละค่ะ
7: ดำลงมาแล้วก็หยิบขึ้นมา
8: แค่นึกนี่ก็น่าสนุกแล้วนะคะเนี่ย
0: เนี่ยแล้วมันเป็นจุดเด่นของบ้านน้ำเชียวเลยนะใครมาก็ต้องกินทำไม่กินก็แสดงว่ามาไม่ถึง
1: นี่แหละค่ะที่พี่เฟย์ชวนน้องๆมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าพี่เฟย์อยากลองทำดูเหมือนกันค่ะถ้างั้นตอนนี้พี่เฟย์ว่าเรามากินอาหารกันให้อร่อยดีกว่า
2: ได้ค่ะ
8: กินเลย
1: อาจารย์นี่ดีกว่า
0: เนี่ยโบราณเขาว่าถ้าชนกันจะมีแขกมาบ้านตาอีก
8: ก็พวกเรานี่ไงคะแขก
0: แขกน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะ
8: ขอบคุณค่ะ
2: งั้นเรากินกันดีกว่าค่ะ
1: ผักก่อนเลยค่ะ
8: อ
1: ัน
8: นี้นี่เป็น
9: ม่วงกินน้ำม่วง
0: นี่เป็นไงอร่อยป่ะ
8: จะลองแล้วนะ
10: กรอบๆ
0: มันจะกรอบอร่อยมันไม่เหนียวว่ามันจะกรุบกรุบถ้าเห็นนี่ไงมันจะหวานเหนียวแล้วแต่ถ้ากินไปแล้วมันจะกรอบ
1: เดี๋ยวนะคะถ้าเรากินหอยปากเป็ดเข้าไปแล้วปากเราจะเป็นเป็ดไหมคะ
0: ไม่เป็น
8: ก็ถ้ามันเป็นรูปร่างอย่างเง
0: ี้
8: ยอ
0: ร่อยป่ะ
7: กรุบๆอย่างที่แม่เปย์บอกนะ
1: ลองดูสิคะน้องแหนมงั้นก็ลองชิมข้างในนะคะ
0: นี่เท่านั้นนี่นี่ถ้าอย่างนี้ก็ได้เนี่ยบิดอย่างเงี้ยบิดสิบิดบิดบิดบิดอย่าบิดแรงอย่าบีบมาแค่บิดแล้วก็ฉีกอย่างเงี้ยมันก็จะออกแหละ
7: เอ๊ะวันนี้น้องแหนมเงียบผิดปกตินะคะ
1: สงสัยกินอย่างเดียวเลย
0: สงสัยจะอร่อยนะ
6: เป็นไงบ้างอาหารที่นี่อร่อยไหม
1: อร่อยค่ะพี่เฟย์กินเยอะสักขนาดนี้เนี่ยเวลาไปงมหอยเองต้องงมให้ได้เยอะๆนะคะได้เลยค่ะน้องปั้นอย่างนี้นี่พี่เฟย์จะงมไม่ได้เลยนะคะต้องให้น้องเหมียวสอนก่อน
2: ได้ค่ะพี่เหมียวสอนพวกเรา3คนด้วยนะคะ
0: นี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปงมหอยอ่ะเดี๋ยวมาช่วยป้าทำขนมก่อนให้มันแดดลมตกเนี่ยแบบไปแบบสบายๆอะไรอย่างงี้ไงแดดไม่ร้อนเราค่อยๆไปงมหอยแต่มาช่วยกันทำขนมก้อนขนมอ่ะอร่อยด้วย
1: ได้เลยค่ะคุณป้าคะกินของคาวเสร็จตามด้วยของหวานเป็นนิสัยของคนไทยสมัยก่อนนะคะเป็นก็ชอบเหมือนกันค่ะ
0: มันเป็นขนมพื้นบ้านของที่นี่ด้วยนะขนมตะอุ่ยอ่ะ
8: แต่ตอนนี้หนูขอกินข้าวก่อนได้ไหมคะ
1: ขอข้าว
8: หิว
0: เด็กๆกินข้าวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวป้าไปเตรียมส่วนผสมขนมให้นะ
1: ได้ค่ะกันหรือยังคะอิ่มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันค่ะ
2: ดีค่ะดี
1: เก็บสำรับเก็บสำรับได้ไหมอึ๊บ
0: อิ่มกันแล้วมาช่วยกันทำขนมป้าจะบอกส่วนผสมของขนมให้จ้าวันนี้เราจะมาทำขนมตะอุ้ยขนมตะอุ้ยเนี่ยมันจะเป็นขนมพื้นบ้านของน้ำเชียวเนี่ยใครไปใครมาเราก็จะทำขนมอย่างเงี้ยมันทำง่าย
1: ขนมตะอุ้ยทำง่าย
0: ขนมตะอุ้ยใช่
1: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราทวนส่วนผสมให้เพื่อนๆได้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะคะ
0: ก็มีแป้งข้าวเหนียวขาว
1: แป้งข้าวเหนียวขาว
0: แป้งข้าวเหนียวดำ
2: แป้งข้าวเหนียวดำ
0: ก็มีน้ำตาลทรายขาว
2: น้ำตาลทรายขาว
0: มีเกลือมีแล้วก็งา
2: เกลือแล้วก็งา

0: มะพร้าว
1: มะพร้าว
0: เดี๋ยวเราก็จะเอามาขูดกันเอง
2: แล้วก็น้ำเปล่านะคะ
0: งั้นเรามาเริ่มทำขนมนะขนมตะอุ้ยเนี่ยมีอยู่สองสี
1: ค่ะ
0: มีสีขาวกับสีดำแล้วข้าวเหนียวสีดำอ่ะมันจะเอาแป้งสีดำข้าวเหนียวขาวมาผสมกันแต่สีขาวอ่ะสีขาวอย่างเดียวงั้นเราก็ลองผสมแป้งกันเลย
1: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะคือถ้าทำเป็นข้าวเหนียวขาว
0: ก็
1: คือจะเป
0: ็
1: นส
0: ี
1: ขาวล้วนไม่ต้องผสมกับข้าวเหนียวดำ
0: ใช
1: ่แต่ว่าจะทำเป็นสีดำก็คือต้องเอาสีขาวมาผสมด้วย
0: เพราะว่าถ้าสีดำอย่างเดียวมันกินไม่อร่อย
3: ให้
0: ตัก
3: ต
1: ักประมาณ
0: เท่าไหร่ประมาณอันนี้สี่ช้อนสี่ถ้วยตวง
4: สี่ถ้วยตวงนะคะ
1: ข้าวเหนียวขาวใส่สี่ถ้วยตวงค่ะ
0: ทำสีดำก็ตัก
1: ตักข้าวเหนียวดำ
0: ใช่2ช้อนเท่ากับ2ถ้วยตวง
1: 2ถ้วยตวงนะคะแล้วก
0: ็ตักพลังดีกำลังดีนะมันเยอะไป
3: เยอะ
0: ขนาดนั้นแน่อย่าเคาะไอ้นี่นะ
1: 1
0: 1
1: 1ถ้วยตวงแล้วข้าวเหนียวดำใส่2ถ้วยตวงข้าวเหนียวขาวใส่2ถ้วยตวง
3: อ๋อพอแล้ว
1: ที่ใส่อย่างละ2ก็จะได้ปริมาณจะได้เท่ากันใช่ไหมคะ
0: ใช
3: ่โอเคต่อไปเรามาผสมน้ำใช่มั้ยคะ
0: อันนี้ใส่น้ำ
1: ใส่น้ำ
3: ให้เลย
0: อันน
1: ี้ก็น้ำ
0: อันนี้ใส่อันนี้ก่อนป้าจะทำให้ดู
1: ค่อยๆ
0: ใส
1: ่
3: แล้วช
1: ่
3: วยก
1: ัน
3: นวด
1: ไหมได้ค่ะ
0: ช่วยกันนวดแล้วอันนี้
3: เลยนวดเลยนวดเลย
0: นวดให้มันปั่นเป็นตัวได้นะ
1: อ๋อก็คือน้ำเราก็จะคอยใส่ทีละนิด
0: ใช่
1: เพื่อให้แป้งมันจับตัวกันเป็นก้อน
0: ถ้ามันนานเพื่อก็ใส่ไปนิดนึงมันจะได้ปั้นได
1: ้แต่ใส่เยอะก็จะเลย
0: ใช
1: ่นี่อย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าทยอยใส่ปั่นอย่างนั้นแหละเอาวาง
3: ตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
0: นะในป้าดูว่าเป็นก้อน
3: เป็นก้อนแล้ว
0: นี่มันจะแลแข็งนิดนึงต้องใส่น้ำอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: หนูก็นวดไปดูอันนั้นได้ป่ะ
1: ได้ค่ะช่วยจับหน่อย
0: สั่นมืออย่างเงี้ยนวด
3: จับให
0: ้ในป้าลงด
1: ูเดี๋ยวเฟนช่วย
0: นวดสั่นมือนวดอย่างเงี้ย
3: คุณป้าคะทำไมเราต้องเอาตรงนี้สั่นมือนี่นวดด้วยอะคะ
0: เพราะสั่นมืออันนี้ของเราว่ามันแข็งแรงไงนวดแล้วมันจะได้แป้งมันจะได้นิ่มเหนียวดีไงอันนี้มันเป็นแข็งเพราะว่ามือเราพอจับเงี้ยมันจะสู้สั่นมือไม่ได้วิธีการนวดอ่ะมันจะให้ทำแป้งให้แป้งอ่ะรู้สึกว่าฟูนวดเลยหนูใช้สั่นมือตรงนี้นะจ๊ะ
1: พี่เหมียวคะฝีมือน้องปั้นเป็นยังไงบ้างคะ
5: สุดยอด
3: สุดยอดที่สุดอ
1: ่
3: ะ
1: แล้วน้องแหนมสังเกตไหมคะว่าตอนแรกที่เรานวดเนี่ยตรงนี้จะติดมือเราเต็มแต่พอเรานวดไปจนมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดมือแล้วเห็นไหม
0: แล้วก็หยิบแป้งมาก้อนขนาดนี้อันนั้นใหญ่ไป
3: แบบนี้ป่ะ
0: เนี่ยแล้วเราก็ปั้นอย่างเงี้ยถ้าเล็กๆมันจะเลนสวยดีเป็นดี
3: อันอย่างนี้ป่ะคะ
0: ฮะอันนี้สวยดีน้องแหลมปั้นสวย
1: เดี๋ยวเฟย์ลองทำดู
0: นะปั้นแบบเนี้ย
1: น
0: ี่
3: เป็นยังไงคะ
0: อันนั้นก็ได้อย่างนี้แป้งน้องปั้นจะใหญ่นิดนึงนะต้องเอาออกนิดนึงเอาปั้นใส่กันเอามาวาง
3: เอาปั้นใส่ดิ
0: อ่ะปั้นอ่ะอันแหนมปั้น
3: ได้ไหมคะ
0: ได้ใส่
1: แล้วอย่างนี้อ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็ได้
5: เราสามารถจะปั้นเป็นสีม่วงก็ได้นะคะอัญชันอยู่หน้าบ้านเราตรงนี้เอง
1: โอ้ยอยู่ต่างจังหวัดนี่ดีจังเลยนะคะคุณป้าไม่ว่าเราจะเอาอะไรนี่ไม่ต้องออกไปซื้อเลยค่ะสามารถหาได้อยู่ตามในสวนในบ้านของเรา
0: ใบเตยก็มีอยู่ตรงนี้เอง
1: หุ้ยนั่นนี่คะมีต้นมะพร้าวด้วย
0: ใช่มะพร้าวก็อันนี้แหละ
1: จะบอกนะคะว่าอันนี้คุณป้าขึ้นไปเก็บ
0: ไม่ใช่ป้ามันคือสอยเอาสอยเก็บไม่ไหวสอยใช้ไม้สอยลงมา
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์ขอไปเก็บอัญชันได้ไหมอะคะ
0: ได้จ้ะ
3: อยู่สูงจังอุ้ยเก็บพอดี
0: อยากทำใบเตยกันหรือเปล่าเป็นสีใบเตยอ่ะงั้นต้องไปเด็ดที่ข้างบ้านของป้าเลยตรงนี้เด็ดมา5ใบเนี่ยตรงนี้เองเดินไปก็เจอแล้วเป็นกอใหญ่ๆเลยตรงเนี้ยเด็ดมาสัก5ใบ

0: ะอ่ะแหนมช่วยพี่ถือหน่อย
1: คุณป้าคะเรามาแล้วค
2: ่
1: ะ
2: เก็บกันได้เยอะเปล่าเนี่ย
3: เยอะค่ะ
2: เป็นไงบ้างอ่ะเก็บลำบากเปล่า
4: ไม่ค่ะ
5: แต่ลำบากต้องโดนมดแดงกัด
2: เออสงสัยตัวหอมมดมันเลยชอบ
6: มันกันซะเยอะเลยนะคะ
2: ใช่เนี่ยอันนี้เราจะ
7: นี่ดูเขาไปเก็บอันชันอ
2: ันนี้อันชันเนี่ยเราจะทำอันชันเราก็ต้องเอาน้ำเอาน้ำอุ่นๆนะนะเนี่ยมันก็มาใส่อันนี้ทำสีอันชัน
8: เห็นไหมคะสีออกเลย
9: มันจะเริ่มเป็นสีน้ำเง
2: ินแล้วขยำขยำถ้าน้ำมันเย็นมันจะสีสวยเนี
1: ่
2: ย
1: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
9: แตกต่างค่ะตอนแรกเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินอ่อนๆเน
8: า
9: ะ
8: ใช่ค่ะใช
2: ้
8: เป็น
2: ใช้อันนี้กองกระดาษ
1: เขาเรียกว่าอะไรนะคะชอน
2: กระชอน
1: กองเพื่อให้เศษ
2: ไม่ให้เศษมันลงไปแยกเศษกับน้ำออก
1: นี่สีสวยมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวปั้นคั้นน้ำใบเตยให้นะคะ
8: น้องปั้น
1: ช้าอันนี้น้ำ
8: มันอุ่นหรือมันร้อน
1: อุ่นค่ะอุ่นโหวันนี้เราก็จะมีทั้งสีม่วงสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีชอบสีไหนมากที่สุด
9: ชอบสีนี้สีนี้แล้วก็สีนี
1: ้ชอบหมดเลย
2: ชอบทุกสีเลยค่ะจับจับจับมุมสีมุม
8: กองอยู่ดีๆเศษตกลงไปข้างนั้นก็คือต้องกองใหม่ดิ
2: ้งน้องเหมียวขูดมะพร้าวรอเลยลูกอ่ะ
7: นี่ต้องใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกด้วยหรือเปล่า
2: ใช่มะพร้าวเราจะมาขูดขนมตะอุ้ยอ่ะมันจะมีนิทานเล่าให้ฟังนะทำไมถึงเขาเรียกว่าขนมตะอุ้ย
7: ไม่รู้อ
2: ่
7: ะ
2: รู้ป่ะ
7: ตะอุ้ยเป็นคนคิดค้นการทำขึ้นมาค่ะ
2: ไม่ใช่ เขาก็มีสองผัวเมียคู่หนึ่งตะอุ้ยอ่ะเข้าไปบ้านเพื่อนเข้ามาเนี่ยเขาเลี้ยงดีเดี๋ยวถ้าเข้ามาบ้านเราเนี่ยต้องเลี้ยงดูให้ดีฝ่านะต้องทำขนมเลี้ยงด้วยแล้วตอนนี้พอวันนึงกับเพื่อนเขาก็มาที่บ้านตะอุ้ยแล้วก็เมียเขาก็ถามตะอุ้ยว่าจะทำขนมอะไรเลี้ยงเขาเออแล้วเมียตะอุ้ยเขาบอกว่าเขาก็นึกมึงดาบตะอุ้ยให้เขาสั่งขนมเขาก็ไปรีบโมแป้ง
8: โมแป้ง
2: โมแป้งแล้วก็เอามาใส่ถุงแล้วเอามาทับทับพอให้น้ำมันแล้วพอเขาจะดูอะพอปั่นได้เขาก็ปั่นขนมเลยเขาก็ตั้งน้ำเดี๋ยวแล้วก็ปั่นใส่พอเขาปั่นใส่พอขนมอะมันก็ลอยขึ้นมาเนอะแล้วเขาก็ตักใส่เหมือนกับเราจะทำเนี่ยตักพักใส่เงี้ยแล้วเขาก็ว่าเอ๊ะขนมอันเนี้ยมันขาดอะไรไปอย่างนึงแล้วเขาก็ปั่นเป็นลูก2ลูกเขาก็ขูดมะพร้าวก็เอาไปคลุกแล้วก็เขาก็ออกมารับแขกอ่ะนะเอาออกมารับแขกแล้วก็แขกเขาก็ว่าขนมเนี่ยหน้าตาอุบาทเขาก็ยิ้มเขาก็ยิ้มถึงเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็พอแขกเขาก็ได้กินเนี่ยเขาก็ว่ารสชาติมันอร่อยดีเหมือนกันนี
8: ่อร่อย
2: อร่อย
8: อร
2: ่
8: อยขึ้นมาเลย
2: รู้ยังอ่ะ
8: รู้แล้ว
7: รู้แล้วค่ะ
8: เรื่องเล่าเป็นไงสนุก
1: ก็เลยเปลี่ยนชื่อมาให้เป็นขนมตะอุ้ยในปัจจุบัน
2: ขนมตะอุ้ย
9: คุณพ่อคะตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
2: ไหนในป้าดูว่าเป็นก้อนเด็กๆมาลวกขนมกันแล้วน้ำเดือดแล้วเนี่ยแล้วมาช่วยกันลวกขนมกันด้วย
1: ค่อยๆใส่
2: ใส่ไปเลยใส่ไป
1: อุ้ย
2: เป็นไรใส่ไปเลยใส่ตรงกลาง
1: คุณป้าคะพอเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
2: ต้องให้มันลอยก่อนต้องให้ขนมมันลอยก่อนแล้วก็ตักใส่น้ำเย็น

0: ใส่ในน้ำเย็นด้วยอะคะ
1: เพื่อที่จะให้แป้งไม่สุกเกินไปมันจะได้เหนียวแล้วก็นุ่มแล้วก็มะพร้าวมันก็จะเกาะดีด้วยจ้ะ
2: น้องแหนมคะ
1: น้องแหนมลองตัดดู
0: แล้วน้องแหนมคิดว่ามันแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งปั้นเสร็จยังไงคะ
3: ไม่รู้อะค่ะแต่ว่าพอเราปั้นเสร็จอะมันจะยังไม่เป็นเงาๆอย่างนี้เลยค่ะ
0: แต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นเงาๆแล้วใช่ไหม
1: เพราะว่าแป้งมันสุกแล้วไงก่อนที่จะเอาไปคลุกมะพร้าวนะคะอันนี้มันก็ต้องเอาขนมเนี่ยเอาใส่ในกระชอนก่อนเพราะจะให้เสด็จน้ำ
0: ให้เสด็จน้ำด้วย
1: เพราะว่าทำไมเสด็จน้ำคลุกลงไปมะพร้าวก็จะไม่ติดนะจ๊ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เตรียมมะพร้าวเลยจ้ะ
0: ใส่ผักแล้ว
1: แล้วก็ใส่เกลือนิดนึงจ้ะ
4: ก็ประมาณช้อนชา
1: ช้อนชาหนูแล้วก็เอาเค้าเอาทัพพีเค้าเลยเค้าให้เข้ากันเกลือกับมะพร้าวให้เข้ากันเลย
0: นี่เหรอคะ
1: ใช่
0: ชิม
2: ช่วยกันชิม
0: ช่วย
2: ชิมด้วย
0: เนี่ยอัน
2: น
0: ี้เยอะเลยนะ
2: คะชิมนะ
0: เยอะไปเลยคะ
1: เค็มป่ะ
0: มันเค็มๆอ่ะเนาะ
1: ใช่แล้วก็เอาขนมอันนี้ลงไปคลุก
3: อันนี้มาเลย
1: ค่อยๆเทนะ
0: อุ๊ยมันพองตัวมาก
2: อ๋ออันนี้คือต้องคลุกไปเลย
1: ใช่คลุกเลย
2: ไปนัวเอามะพร้าวโรย
3: อยากกินแล้วค่ะ
1: ใช่
3: คลุกเลยไปเห็นนี่อยากกินแล้วค่ะ
1: อ่ะคลุก2ช่วยกันเนี่ย
5: นี่ต้องคลุกอย่างนี้เลยคลุกอย่างนี้ให้มันเข้ากันอย่างนี้ใช่มั้ย
0: โอ้โหพอกันไวมาก
2: โอ้อย่างนี้ก็อันนี้คือติดแล้วนะคะนี่มันก็จะติดประมาณ
3: อย่างนี้กินได้แล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: ยังสิจ๊ะต้องมีน้ำตาลกับงาแต่อันเนี้ยงารู้เปล่าที่จะทำให้หอมต้อง
2: ไงเอาไปคั่วค่ะ
1: แล้วทำยังไงอีก
4: เอามาทำอะไรต่อคะ
3: ไม่รู้
2: ที่คุณพ่อ
1: คั่วแล้วก็จะเอามาบดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็มาทำน้ำตาล
3: เอ๊ะหนูขอทำหนูชอบ
1: น้ำตาลผสมครบแล้ว
2: ก็คือน้ำตาลใช้2 ถ้วยตวง
1: นะคะแล้วก็
3: เอางางาเท่าไหร่คะ
1: งาประมาณ2ช้อน
2: ประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะ
1: 2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะเลยแค่นั้นแหละแล้วก็คลุกพอละคลุก
4: งา
1: เอาผสมกันคลุกให้เข้าก
2: ันคนคลุก
0: ร้องเหมือนไก่ไงคะเมื่อกี้
3: คุณป้าคะแล้วพอเราเอาอันเนี้ยคลุกกับน้ำตาลเสร็จแล้วเราไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยเหรอคะแล้วกินได้เลยเหรอคะ
1: แล้วก็เอาไปโรยในขนมจ้ะ
4: อ๋อโรยเลย
3: แล้วเราก็กินได้
1: กินได้เลย
3: เรียบทำดิ
2: ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วงั้นโรยได้เลยไหมคะ
3: ได้เหรอคะ
2: โรยเลย
1: โอ้อีกนิดนึง
4: นี่ถ้าเราไม่เพิ่มสีสันเข้าไปมันก็จะดู
3: จุดไม่น่ากิน
4: มันก็น่ากินแหละค่ะแต่ว่ามันจะเหมือน
1: ไม่มีสีสัน
4: ไม่ค่อยใช่ค่ะไม่ค่อยมีสีสันพอเราเติมสีสันเข้าไปนี่พวกเราอยากลองชิมมากๆเลยค่ะ
3: งั้นหนูชิมเลยนะคะ
6: ใส่กะลานี
4: ่ใส่กะลาก็ได้เหรอคะ
6: ค่ะไม่ต้องเปลืองถ้วยของเราด้วย
4: อุ้ยดีจังเลยค่ะนี่คือหมังก็มี
2: น่ารักดีนะคะ
1: เนี่ยที่บ้านเราเขาจะใส่กะลาอย่างนี้นะพอขูดมะพร้าวออกเสร็จก็จะตักขนมใส่กะลากินกันเลย
4: ที่กรุงเทพไม่มีเลยนะคะแบบนี
0: ้เล็กๆน่ารักดีด้วยนะคะเราก็เพิ่งรู้ว่าขนมตาอุ้ยก็หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองมาเรามาลองชิมกัน
4: สีฟ้าไม่ใช่สีฟ
0: ้
4: า
0: ปั้นขอทุกสีเลยได้ไหมอ่ะ
1: จ้า
0: อร่อยไหม
3: เยอะ
0: ๆ
3: ไม่ต้องตัวปิดอ่ะ
4: มันหอมงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มันจะกรุบกรุบกรอบกรอบแถมยังนิ่มลิ้นอีกด้วยนะคะถือว่ากลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะคุณป้าขนมจะอร่อยไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีคุณป้าสอน
0: ป้าเก่งมากเลยค่ะ
1: นี่ป้าแต๋วแนะพูดไม่ค่อยออกอ่ะแปลว่ามันปลื้มมันนะที่ว่ามีคนมากินขนมอย่างเงี้ย
4: ค่ะพวกเราขอบคุณป้าแต๋วนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักขนมที่มีชื่อแปลกแต่ว่าอร่อยขอบคุณป้าแต๋วนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: จ้าขอบคุณเหมือนกันนะทุกคนน่ะ
6: เราจะไปงมหอยกันหรือยังคะ
0: ไปค่ะไป
6: งั้นเดี๋ยวพี่เหมียวช่วยนำทางไปหน่อยนะคะได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องเก็บของให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
0: ได้ค่ะ
7: ส่วนผสมขนมตาอุ้ยสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีขาวแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีดำแ ้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวดำครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมหน้าขนมมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยครึ่งลูกเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงงาขาวคั่วบด1ช้อนโต๊ะ

0: บ้านน้ำเชี่ยวเป็นหมู่บ้านที่มีป่าชายเลนมากและอยู่ติดทะเลเลยไปทางปากอ่าวจะพบกับแหล่งสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งชุมนุมของหอยปากเป็ดซึ่งเป็นที่รู้กันของชาวบ้านนะครับจึงนำมาเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสนุกกับกิจกรรมงมหอยปากเป็ดหอยปากเป็ดมีอีกชื่อว่าหอยรากครับตัวหอยจะแบนๆเหมือนหอยสองกาบมีรากเป็นดุ้นเอ็นยาวดูคล้ายหางยังลงในทรายเลนทำให้กาบทั้งสองตั้งขึ้นเมื่อน้ำไหลผ่านเข้าไปมันก็จะกินแพลงก์ตอนและอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารและถ้าหากได้รับการรบกวนจากศัตรูมันก็จะหดตัวมุดลงไปในทรายเลนอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับการงมเราก็แค่ดำน้ำลงไปแล้วก็เอามือล้วงลงไปในเลนใต้ทะเลลึกประมาณ1ฝ่ามือก็จะได้หอยปากเป็ดติดมือยั่วเยี้ยขึ้นมาเลยล่ะครับ
1: ได้เยอะเลยนะคะเนี่ย
2: ได้ไหมคะ
1: เยอะมากเลยค่ะตันก็ได้แล้วนี
2: ่ไหนคะ
3: หลังคุณ
2: นี่สนุกไหมคะน้องๆ
1: สนุกค่ะ
4: นี่นอกจากสนุกแล้วนะคะยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่พวกเราไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยเจอกันอีกด้วยนะคะนี่แถมเย็นนี้เรายังมีกับข้าวเย็นกินกันแน่ๆเลยดูสิเก็บหอยได้เยอะแยะเลยค่ะ
2: เหมียวคะวันนี้พวกเราขอบคุณเหมียวมากๆเลยนะคะที่พาพวกเรามาสนุกแถมมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้กินข้าวร่วมกันแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยทุกคนเนี่ยใจดีกับพวกเรามากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: มิตรภาพเกิดขึ้นได้เสมอนะคะพวกเราอยากให้เพื่อนๆได้มาสนุกด้วยกันเขียนจดหมายมาหาพวกเราเยอะๆนะคะ
0: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: ถ้ามีโอกาสนะคะลองมาเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบพวกเราบ้างสิคะเพื่อนๆเพราะว่าเซรับรองว่าได้อะไรมากกว่าความสนุกแน่นอนค่ะ
1: มาพบกับความสุขสนุกสนานกับพวกเราได้เสมอในรายการขนมไทยอะไรเอ่ยแล้วพบกับความสุขได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: อุ๊ยเลย
1: งอมิงงอมิง
6: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ํามันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ํามันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
7: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
6: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง

0: พี่ส่วนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
1: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
0: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
2: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
3: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: ทุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะให้ลองหยิบเจ้าความหวังออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋านะครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหบอกเลยว่าภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอไหบ้านเชียงอยู่แล้วทำไมง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
2: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
1: ฮะ
3: oh no
1: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นไหบ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ฝากติดตามให้ดีนะครับว่าไหบ้านเชียงไหแรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
3: yeah!

บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวรรค์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวรรค์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวรรค์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านและผู้อาศัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ

0: อนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไพพวนบ้านเชียงครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทยพวนครับเราไปดูอะไรครับ
1: นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทยพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้อนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ
0: ถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวนนะครับเรามาเรียนรู้แหล่งอารยธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงกันครับ

พราะบ้านเชียงคือดินแดนที่ทำให้โลกรู้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านโลหะและเครื่องปั้นดินเผาณที่แห่งนี้และแหล่งอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นๆในเอเชียในยุคเดียวกันจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้โครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผาซากเครื่องมือโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า 4,000 ปีถูกขุดขึ้นมาปะติดปะต่อเรื่องราวจนโลกรู้จักบ้านเชียงว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญของโลกนำไปสู่การได้ประกาศจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2535โดยคณะกรรมการมรดกโลกหรือยูเนสโกอยากให้ทุกๆคนได้มาสัมผัสร่องรอยอารยธรรมที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่นี่เพื่อได้ร่วมภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันต่อนะครับหิวมากฮะขอแวะทานข้าวนิดนึงนะครับผมที่เฮือนอาโฮมสเตย์ครับมื้อเที่ยงของเราเป็นเมนูยกระดับตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงมีข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียงส่วนเส้นลักษณะคล้ายเมี่ยงประกอบด้วยปลาตามฤดูกาลเส้นเล็กลวกสมุนไพรพื้นบ้านและห่อด้วยใบชะพลูและปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยครับ

0: ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาปฏิบัติภารกิจของผมแล้วครับนั่นก็คือการปั้นหม้อเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีครับภารกิจของตามนะครับก็คือว่าต้องปั้นหม้อแล้วก็เขียนลายนะครับให้ได้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดครับมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าตามมาเลยครับ
1: ที่นี่กิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรมที่นำเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่นะครับจะได้เห็นทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา

ั้งแต่ดินที่ได้มาจากห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงไปจนถึงการนวดดินขึ้นรูปเขียนสีและเข้าเตาเผาซึ่งการที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละใบจะต้องมีความละเอียดอ่อนสูงมากนอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วเรายังสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเองหรือจะลองเขียนสีลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของบ้านเชียงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้ครับและภารกิจของผมก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับแม้ผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเสร็จภารกิจเที่ยวแค่นี้หรอกครับบอกตรงๆว่าหลงครับหลงเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีอย่างจังเลยครับสายช็อปสายแฟชั่นพลาดไม่ได้กับร้านนี้ร้านพวนคอลเลกชั่นแหล่งรวมผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอย้อมคลามอันเป็นภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

มานั่งรถรางกันต่อมาที่จุดกำเนิดความโด่งดังของป้าเชียงที่หลุมขุดค้นวัดโพสีในเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันไม่รู้จบถึงการที่คุณสตีเฟนยางชาวอเมริกันเดินสะดุดรากต้นนุ่นล้มหัวทิ่มไปเจออะไรบางอย่างรูปร่างกลมสีเดียวกับฝุ่นดินเป็นความบังเอิญที่นำไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาต่อด้วยสตรีทอาร์ตบ้านเชียงซึ่งมีให้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับสายโซเชียลจะได้ถ่ายรูปฮิปอัพลง IG รัวๆกันไปกับสตรีทอาร์ตบ้านเชียง3จุดเก๋ๆ

0: พุงนริตังปริตานุภาโวสทาลกตูติ
1: ซึ่งค่ำนี้ผมและทีมงานได้รับเกียรติอย่างมากในการเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีวิถีไทยพวนบ้านเชียงพร้อมอาหารค่ำสุดพิเศษกันด้วยครับ
0: ขอจงให้มีความสุขสวัสดิ์สุขสันต์มงคลสมบูรณ์ปูนผลตระหนักสุขสันต์เจริญรุ่งเรืองชีวิตนาทีการงานสำเร็จในการทั้งหลาย
2: แจ่วอย่างครับ
3: อันนี้คือแจ่วหอม
2: แจ่วหอมอันนี้แหละครับอันนี้อย่างครับ
3: อันนี้คือหมูแดดเดียว
2: หมูบ
3: ่หมู
2: โอ้ผมก็เรียกว่าเนื้อ
3: บ่อันนี้คือไก่นึ่งสมุนไพร
2: ไก่นึ่งสมุนไพร

วันนี้เราได้เที่ยวชุมชนยนต์วิถีของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงกันอย่างจุใจเลยทีเดียวแต่ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์มีจุดเช็คอินมีประสบการณ์อีกมากมายให้เราไปสัมผัส

บรรยากาศยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงได้อย่างดีที่สุดเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ดื่มด่ำกับท่วงทำนองแห่งความสงบสุข

ราวกับว่าจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์ได้ฝังแน่นอยู่เหนือผืนแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณจากบรรพบุรุษกว่าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชสู่การสืบสานของลูกหลานในยุคปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความพยายามในการสืบสานรังสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ้าฝ้ายย้อมคลามและทอผ้าฝ้ายที่นี่ใช้โคลนคลามธรรมชาติหมักทำให้ผ้าที่ได้มีสีเป็นเอกลักษณ์บวกกับการสร้างลายจากจินตนาการซึ่งเราสามารถสร้างผืนผ้าพิเศษเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวโดยฝีมือเราเองครับ

ต่อกันที่ความบันเทิงของการนั่งรถรางตะลุยแหล่งห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงเที่ยวสองดงนั่นก็คือบ้านดงเย็นและบ้านดงยางชมการสาธิตการจัดสารและย้อมผ้าหมักโคลนดินดำสุดชิลกับทัศนียภาพทุ่งข้าวเขียวขจี

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดสันติวนารามเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีอุโบสถรูปบัวอยู่กลางน้ำครับและวันนี้ผมจะพานั่งรถรางชมทัศนียภาพของวันนี้กันครับ
1: หย่อนใจกันต่อด้วยการนั่งรถชมวัดสันติวนารามอุโบสถรูปดอกบัวตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งเดียวของไทยภายในวัดสันติวนารามกว้างขวางสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามยิ่งภายในอุโบสถบรรยากาศยิ่งสงบร่มเย็นวิจิตรการตาด้วยองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นท่ามกลางภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงามนอกจากนี้วัดสันติวนารามยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นเรียกได้ว่าใครได้มาก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นการปิดทริปเที่ยวชุมชนยมวิถีของเต๋าอย่างน่าประทับใจ

0: คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าเมื่อเราเอาความคาดหวังออกจากกระเป๋าเดินทางเราก็มีที่ว่างสำหรับเก็บความสุขอีกเยอะเลยและความสุขที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แบ่งปันมาให้มากพอที่จะเก็บมาถ่ายทอดความอิ่มอกอิ่มใจแต่ภาพที่เต๋าเก็บมาฝากคงไม่ชัดเจนงดงามเท่ากับการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับ
1: และวันนี้นะครับภารกิจของเราก็เสร็จลงแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
2: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2500

3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม156ชุมชนองค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเชื่อมแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยใส่ใจส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: พาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังครับป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีและนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: ไหมมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้ไหมคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ
1: ้
0: ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำมานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดย

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: 200ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราวหนึ่งตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางวางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
0: วางเยอะไม่ได้
3: วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: ไหลเกินครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปกรมสถาน

0: ที่ว่าหวังว่าจะได้อ่ะ
1: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
0: า
1: ะ
0: 400ตัว
1: ติดแค่ไหนถือว่าโอเคแล้ว
0: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
1: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
0: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
1: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
0: ที่ได
1: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
0: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
1: จ้ะ
0: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
1: จ้ะ
0: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
2: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
1: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
2: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
0: เบ็ดตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
2: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำเลยค่ะ
0: ปลาเดทัศ
1: อะไรอ่ะโอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
0: ประมาณ3โล
1: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
3: ว้าว
1: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
0: พูดคาด
1: ปลาพูดคาด
0: ปลารูดรูด
1: ปลารูอะไรรูดๆนะคะ
0: รูดรูด
1: รูดรูดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้โหเสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
0: ใช่
1: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี้ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปากครูดคราด

0: จากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป้าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้
1: อย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อพอตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป้าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับกว่าเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณป้า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
3: อัน
1: นี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: จ้าขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: คนขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ตรงกลางขึ้น
3: ขูดที่ครึ่งค่ะขูดที่ครึ่ง
1: ขูดทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหม
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้
1: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
3: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข
3: ่ไข
1: ่ไข่เลย
3: ไข่2ใบ
1: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพี่แกงใส่เพิ่มมาได้เลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
3: ในย่าน
1: บ้านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเน
3: า
1: ะ
3: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
3: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
1: ใส่นี่เลยนะ
3: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
1: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
3: ใช่
1: แล้วก็แบบที่สับ
3: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
1: โรยเลยนะ
3: โรยไปเลยใบมะกรูดชิมรสชาติมันอย่าบอกใครเลยความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้มไหม
3: น้ำปลานี
1: ่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
3: เฮ้ยทีมงานเอ้ยอร่อยไม่รู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ย
1: นี่ปลาหวาน
3: มากไม่เนื้อปลาหวาน
1: มากเลยหวานใช
3: ่ไหมเออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้อยากกินเลย
3: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก็จะบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสากันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อก็ได้แม่มาบอกก็จะบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำใช่ไหม
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกร
1: ูดกระเทียมไม่มากโกนเลย
0: ได
1: ้ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรอ่ะร้อยสิ
0: ร้อยหมากๆเลย
1: ร้อยหมากๆเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: ห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เป็นของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจ้ะนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: ห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: ปลาสางเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆนะกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่างของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บางที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพื่อจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจานค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่ออะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ชอบอร่อย
2: มากอีกันล้ำคันนาด
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองเอาน้ำเปล่าไอ้ยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม่
3: จริงนะ
0: อร่อยจริงๆอะไรจะพูดบอก
3: อร่อย
1: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้ว
3: มา
0: จ้า
3: โอเคมาลูกอ่ะอมรินทร์ทีวี

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทร นี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในจัดงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการ

0: าปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะ
1: ของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
2: ครับ
1: วิธีเดียวเลย
2: ครับ
1: หามานานยังคะป้า
2: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
1: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
2: ตอนนี้60แล้ว
1: 60โอ้หามาก็เกือบ50
2: ครับ
1: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
2: ครับผม
1: และนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัว
2: ใช่ไห
1: มมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้ไหมคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
2: เลือกได้ครับ
1: หรอ
2: เลือกสถานที่ได้เลย
1: จ้ะ
2: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
1: ่
2: เพราะผมทำมาอนุรักษ์อยู
1: ่
2: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
1: เป็นปลาใหญ
2: ่ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
1: ่
2: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
1: จะไม่ติด
0: ของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะสายมันจะทำไมนะคะ
2: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
2: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
2: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
2: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
3: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆนะคะตับนึงเนี่ยก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
3: ถ
0: ึ
3: งด
0: ิน
3: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
3: ตั้งบนดิน
1: เบ็ดราวหนึ่งตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
2: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
2: หักลง
0: กำลังลง
2: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
2: วางเบ็ด
0: จ้ะ
2: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
0: วางเยอะไม่ได้
2: วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่มั้ยคะหรือว่าอ้าวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
2: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้อ่ะ
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
2: า
0: ะ
2: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถือว่าโอเคแล้ว
2: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
2: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้ละ2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
2: ที่ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
2: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
2: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
2: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
1: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ ยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
1: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
3: เบา
2: เบ็ดตัวใหญ่เลย
1: รุดเลยอ่ะว่างเมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
2: ปลาเททัน
0: อะไรอ่ะโอ้ปลาเก๋า
2: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
3: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
2: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
2: ปลารูดรูด
0: ปลารูอะไรรูดๆนะคะ
2: รูดรูด
0: รูดรูดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
2: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี้ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปากครูดคราด

0: จากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป้าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้
1: อย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อพอตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป้าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็สักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณป้า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
0: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
3: ค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี
3: ้ขูด
0: ขูด
3: จ้า
0: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
0: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
0: ขูดตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ขูดครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
0: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้
1: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
3: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข
3: ่ไข
1: ่ไข่เลย
3: ไข่2ใบ
1: ตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
3: ในย่าน
1: บ้านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเน
3: า
1: ะ
3: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
3: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
1: ใส่นี่เลยนะ
3: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
1: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะแล้วก็แบบที่สับ
3: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
1: โรยเลยนะ
3: โรยไปเลยใบมะกรูด

0: ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
1: เฮ้ยทีมงานเอ้ยอร่อยไม่รู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ย
0: นี่ผมปลาหวาน
1: ไหมไม่เนื้อปลาหวานมากเลย
0: หวานใช่ไหม
1: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
0: ได้รสกินเลย
1: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
0: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่าต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนดิบิ้วจังเลย

0: หมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสากันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็จะบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำใช่ไหม
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากก่อนเลย
0: ได้
1: ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้อยกายมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรอ่ะร้อยสิ
0: ร้อยหมากหมากเลย
1: เออร้อยหมากหมากเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: เปิดห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เ
0: ป
1: ็
0: น
1: ของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยละมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยเอาช้อนจับนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของม้าทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะม้าจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: นะห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: ิ้งปลาสางเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆ
0: นะ
1: กับ

0: ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามอำเภอใจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอใจค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ครับอร่อยมาก
3: อีกันล้ำคันนา
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองเอาน้ำเปล่าอายุว่าทีมงานตลอดเลยนะน้องเป็นน้ำลายไหลกันหมดเลยแบบ
1: น
0: ะอร่อยจริงๆอะไรจะอะไรจะพ่อหมอกอร่อย
1: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้ว
4: มา
0: จ้ะ
4: มาลูก
5: อ่ะอมรินทร์ทีวี

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้ย
1: เย้
0: ขอบ่าวสิลูก

0: ันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพี่แล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท

ต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลชายผู้หนึ่งครับเรียนจบด้านเคมีแล้วก็ทำงานด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตรมากกว่า30ปีลงมือทำสวนด้วยตัวเองมาอีก10ปีโดยเน้นปลูกไม้ผลพันธุ์หายากแปลกๆรสชาติอร่อยราคาดีหนึ่งในนั้นก็คือมะเดื่อฝรั่งครับ

0: เขาอุทิศส่วนตัวเป็นแปลงทดลองปลูกครับพอได้ผลก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนี่คือที่มาที่ไปของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: พื้นที่กว่า80ไร่ภายในสวนคุณลีของพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลไว้ขายผลผลิตอีกส่วนไว้สำหรับทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็

0: ขยายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับนักของลูกมะเดื่อฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
1: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่ง
1: ถึง
2: ติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
1: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
0: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่งออกมะเดื่อฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลล่ะครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนก็คือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นล่ะครับ
2: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งก็ได
1: ้
2: ซึ่งเราไม่รู้ในขณะนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่น
1: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
2: หลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มาเข้ามาบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันครับ
1: จนทุกวันนี้มีกี่พันธุ์ฮะเนี่ย
2: จนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่สามพันธุ์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่น
1: ครับ
2: ดาวตุรกีและออสเตรเลียครับ
1: รสชาติ
2: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
0: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลยทีเดียว
2: คือทรงเนี่ยเรายึดจากที่ญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มงั้นแล้วก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะว่าอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
1: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
2: อันนี้น่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับ
1: อันนี้ขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไงคร
2: ับอันนี้กิ่งตอนครับ
0: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พี่ลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าล่ะครับ
2: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
1: อึดสุด
2: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเป็นบาวตุรกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกับบาวตุรกีหมดแล้วครับ
0: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็คือต้นนี้ล่ะครับอายุกว่าสิริกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญล้วน
2: ต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
1: ต้นนั้นต้นเดียว
2: ต้นเดียวเพราะมันเก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงกันทุกวันนี้ก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
1: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
2: ถ้าพันต้องผมบอกถ้ายามาถ้าพันญี่ปุ่นพันบาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ
1: ทุกต้นทางพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันที่ไม่ออกนี่หรอ
2: เพราะผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมด30สายพันธุ์อันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
1: ครับ
2: ควรจะไปดูที่แปลงเขาแต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ย

0: ควรจะไต่ตองแล้วก็ดูนิดนึง
1: ให้ดีหน่อย
0: ให้ดีหน่อยเท่านั้นเองครับ
2: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมียางทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
0: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรจะต้องเอาถุงมาห่อเพื่ออะไรหนึ่งมะเดื่อเนี่ยที่ก้นมันมีรูบางทีแมงหวีมันเข้าไปสองปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะชิงกินก่อน
2: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ100บาท
0: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวในประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะว่าอะไรเพราะ1เนี่ย1คุณภาพผลจะไม่ดี2ก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมที่ใบซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
1: ์
0: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
1: หลังจากนั้นเนี่ย
0: หลังจากนั้นก็เราก็ดึงขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
2: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องการตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
0: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
1: ครับ
0: คือแบบที่1ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิมแล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้าวอล์กอิน
1: ครับ
0: ส่วนที่2เนี่ยคือก็ติดต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMSแล้วส่วนที่3คือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดเข้าใจประโยคนี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้ไม่เอาเมื่อมันสุกแล้วว ันนี้หวานนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้มันหวานวันนี้
1: อ๋อมันก็จะฉ่ำ
0: หวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบเพศว่าหวานให้ลืมต้นอะไรเง
1: ี้ย
0: แต่มะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
1: ลืมหวาน
0: ก็คือความหวานหยุดเลยสมมุติว่าคุณเก็บที่80
1: ครับ
0: มันจะกินเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
1: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานอร่อยอยู่งั้นแหละ
0: ครับถ้าคุณไปไว้กะลาขึ้น
1: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
0: ถูกต้องนี่แหละก็คือเขาเรียกความหวานหยุด
1: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
0: เ
1: ล
0: ือ
1: กที่หวานได้กว่า
0: ถ้าฐานะวันข้างหน้าคุณต้องเจาะตลาดแบบนี้วอล์กอินถ้าคุณอยากจะกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้ที่สวน
1: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
0: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิดแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกันครับก็คือ8โมงถึง5โมงเย็นเข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย
1: ร
0: ู้สถานที่เข้ามาได้เลยหรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไรก
1: ่
0: อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งมาล่วงหน้าวัน2วัน
1: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี่
0: ไม่มีครับไม่มีครับไม่มี
1: เลย
0: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: พี่เป็นเกษตรกรเหมือนเป็นเกษตรกรที่แบบมีข้อมูลเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะอยากแนะนำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่จะตัดสินใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได้ไปดูที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได
0: ้
1: มาดูว่าการปลูกยังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณปลูกแล้วคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าต้องไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
0: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: ใช่
2: ความตั้งใจที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทำให้วันนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอดอล
0: วันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอเกาะกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากรรมวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลย

0: ับสแกร์อันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรมากนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่จำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนทับสแกร์จะพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยงลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
2: วิถีชีวิตของคนทับสแกร์ผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้คัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: มีมะพร้าวมาพี่
1: อุ้ยพี่ขโมยมะพร้าวสวนใครมา
0: แหมผมก็เก็บเอาแถวนี้แหละ
1: หรอ
0: ใช้ได้ไหมลูกขนาดนี
1: ้ได้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะพร้าวใหญ่ทับสแกร์ของแท้ 100%
0: เขาดูกันยังไง
1: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
0: ก้น
1: ต้อง
0: ดูยังไงครับผม
1: เขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไงสองมือสามมืออย่างเงี้ย
2: จะบอกว่าลูกใหญ่
1: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณน
2: ั้
1: นใช่มันไม่ได้ใหญ่เดี๋ยวข้างนอกนะข้างในก็ใหญ่
0: ข
1: ้
0: างในก็ใหญ่นะครับ
1: ใหญ่ใหญ่ไหม
0: เอ้ยใหญ่จริงอะไรจริงพี
1: ่ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น

0: ผ่าออกมาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลย
1: ขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
2: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหม
0: อยากนะอยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
2: น
0: ี้ไหม
2: นั่งเองก็ได้แค่กระต่ายหัก
0: มะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้มันกระต่ายพังจบ
2: ว่าเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันหนึ่ง
0: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
2: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่มีความสามารถ
3: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ
2: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนแล้วก็ส่วน1ต่อ1ถ้ามะพร้าว1กกแล้วก็ใช้น้ํา1กกน้ำนี่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้ว่ามันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันมันนะคะเราก็ต้องอย่างนี้เหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
0: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
2: ค่ะบีบให้มันมาให้มันกะทิให้มันออก
0: ให้มันบดกันด้วยใช่ไหม
2: ใช่ให้มันบดกัน
3: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
2: เอากากขึ้นมา
0: แล้วนี่เอาไปเลย
3: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
2: มันจะมีอยู่3ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิ
0: ครับ
2: ตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
0: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
2: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งอย่างเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2วัน48ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วย
0: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้อะไรยัง
2: ไงไม่
0: ปล่อยไว้อย่างงี้เลยนะ
2: ปล่อยไว้อย่างงี้เลย
0: เฮ้ยพี่หอม
2: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่จะถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
3: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตักชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีกหนึ่งรอบครับ
0: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
2: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้น
0: งานแฮนด์เมดมากอ
2: ่
0: ะ
2: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
0: การทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีและผมว่าพี่ลดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
3: พี่ลดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันหืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีกหนึ่งรอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
2: เด
3: ี๋ยวเราไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
0: อันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
2: นึ่งเรียบร้อยแล้ว
0: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: เราก็จะนี
0: ้ออกมาอย่างนี
2: ้เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
0: อันนี้มันจะมีกลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอะ
2: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี
3: ้สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั่วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่ม

0: จากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
1: ที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
2: ่ใช
1: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
2: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
1: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
2: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่พันกว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
1: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะตลาดเป็นใครอะไรยังไง
2: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างนี้
1: เอาแล้วอย่างนี้มีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขาไงอ่ะ
2: อ๋อของด้าก็จะบอกว่าของด้ามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวด้าติดต่อให้เรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจที่ยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
1: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
2: พอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพวกแชมพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้น
0: พี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริง
1: ๆถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะ
2: เริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกหรือเปื้อนเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี่ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงวะแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะ
0: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรหมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระแสตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำส้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีนี้การทำนาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังฉะนั้นหมดหวังจริง
1: ๆตะชงตะขายมะม่วง
2: เอ้ยไปแล้วไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดประยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไอ้มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงตู้มะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: กระทงเลยป้าขอสองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เน
4: ี่ย40 บาท
0: จ้ะพอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้องแกมไปถามแกนะว่าป้าขายหมดมั้ยเนี่ยวันๆก็บอกโอ้โหไม่พอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าบ้านป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้านั่นแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายหมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างงี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันมั้ยก็คุยกัน2 คนว่าลองเลี้ยงกันมั้ยแบบ

0: ก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
1: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
2: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าภูเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบเนี้ยให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: เท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมัน
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันพวกเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายๆแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายๆแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขันมดแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดกดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่ขาบูทที่มันน่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีนี่พี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปสอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภามิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทํารังแล้วเนี่ยน้อยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทํามะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเค้าเลยเค้าก็บอกว่าร่างกายเค้าไม่ไหวแล้วเค้าเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเค้าก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทําระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมารุมยากหน่อยนึงผมก็ให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทําไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเค้าแล้วกลับมาทํา

0: จากทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
1: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่าโอ้มันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเลยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหารได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ไอ้ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าไอ้ที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู
5: ้จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง

0: เอง
1: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาการอาชีพน้องหานนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่ง

ตอนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่เอาไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตรงเนี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไป

ือขยันทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอรายเดอร์แจ็ครายเดอร์อีกครั้งในรายการHerbs Theriaสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวัลไลนาธมีพันโคโอเนอร์ฮิปโนเซนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันสักหน่อยละครับฮิปโนเซนคืออะไร
1: ฮิปโนเซนคือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกด

0: ทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นฮิปโนเซนแต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
1: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
0: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี้ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเนี้ยก็จะโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
1: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
0: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขอทิปไอนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นเอเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
1: ไออย่างนี้อะไรอ่ะ
0: อย่างนี้ก็คือตัวเป็นต้นไม
1: ้ต้นไม้
0: ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอกลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
1: อ๋ออันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
0: ยังไงบ้าง
1: ยังไงบ้าง
0: คือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน natureเทอราปีก็คือคุณฮิปโปเครติสฮิปโปเครติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเงี้ยเขาเราถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
1: แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุคนท่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนหรือว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
0: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลยลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
1: อ่ะถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
0: แล้วโมจะแนะนำเลยว่า
1: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
0: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม้อ
1: ันนี้พวกอยากทิ้งตัว
0: ใช่
1: อยากดีดตัวล่ะ
0: อยากดีดตัวดีดตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
1: เช่น
0: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
1: ตระกูลจำพวกไหน
0: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกะละบูน
1: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อยๆ
0: ใช่
1: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
0: ใช่ค่ะก็จะ
1: เป็นฝั่งสมุนไพร
0: ค่ะแต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะอย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
1: ้นี่หลักเลย
0: อย่าให้เดี๋ยว
1: กลิ่นกุหลาบนี่แหละ
0: เดี๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
1: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
0: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบ import เข้ามาจากยุโรป
1: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
0: ใช
1: ่มันมีกี่กุหลาบอ่ะ
0: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะมีทั้งแบบ pink rose นะคะแล้วก็ black rose แล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็น bulgarian rose
1: แล้วอย่างกลิ่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
0: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
1: ่
0: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คนรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไอ้จุดตะเกียงอย่างนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
1: กุหลาบเนี่ยช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
0: ใครเศร้าโศกเสียใจนะ
1: ความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
0: ใช่ค่ะ
1: เอากุหลาบ
0: ไปช่วยได้
2: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
0: ใช่ค่ะ
2: จะไปหยอดไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียด
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของกลิ่นหอมเนี่ยก็จะค่อยๆผ่านเข้าไปทางจมูกเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำให้เกิดกระแสประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกกันว่าลิมบิกซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ความจำอารมณ์ความหิวนั่นเองแหละครับ

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่ง2ตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างนึงที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ๆค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่
1: ประ
0: มาณน
1: ั้
0: น
1: โมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จานสั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกินมีไหม
0: มีค่ะ
1: ยังไง
0: คุณยังอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะขอแนะนำนิดนึงนะคะตอนเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเรานี่
1: กลิ่นมะม่วงนี่นะ
0: ลองดมดูเลยค่ะเป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหาร
1: อ
0: ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้กินมะม่วงนี่เจ๋ง
0: กินมะม่วง
1: เรื่องผมเนี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอะไรเงี้ย
0: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คเป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงรื่นเริงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างนึงค่ะตัวเอสเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
1: ้
0: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมุติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยล์ไปผสมแล้วก็ทาได
1: ้
0: อันนี้ก็จะช่วย
1: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่งานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมเอาล่ะอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นนี้ช่วยคนทำงานนี่กระปรี้กระเปร่าโดยเฉพาะชาวทุปุปัญญาเนี่ย
0: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวล
1: า
0: เราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร
1: ้สมุนไพรไทยสมุนไพรไทย
0: จะช่วยเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
1: อ๋อกลิ่นส้ม
0: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋าย
1: ังสดชื่นอยู่
0: สดชื่นอยู่นะคะ
1: เป็นกลิ่นผลไม้
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
1: นั่งทำงานหัวเราะกันเอิ๊กอาร์
0: ใช่
1: รายการสนุกสนานแน่นอน
0: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปปเปอร์เมนต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเบรก
1: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วิธีการยังไงครับผม
0: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อยนะคะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
1: ตั้งใจทำงาน
0: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยล์เนี่ยจะใสจะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปปเปอร์มินต์จากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
1: ทำไมอะ
0: ให้มันเบรก
1: อ๋อ
0: โดยไม่ต้องเขย่าอะเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
1: อ๋อแบบนี้
0: ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ็คก็สามารถจะเอาไปจุดที่ออฟฟิศได้
1: สุดยอดจริง จริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโมมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแหละครับกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: ี่แจ๊คเป็นอะไรป่ะคะแบบคืออย่าเพิ่งอย่าเบียด
1: ที่บอกรักกันอ่ะมึงบอกกันบอกก็ได้แหมแค่นี้ต้องเอาดอกไม้ภาพเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใครใคร
1: เอ้า
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไง
0: ใครบอก
1: ดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: อ๋อและที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: อ๋อโดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะ
0: มันจะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮ
0: ะ
1: ช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยมีโพแทสเซียมด้วยโอ้โหกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกั๊กกุหลาบ
1: ฟิเลมิยองนี่มันเป็นอาหาร
0: เป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช
1: ่ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุด
1: อ้าวเหรอ
0: สันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะ

0: เราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพุนด้วย
0: ใช่ค่ะเราก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเซียในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยเราจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเซียครับผม
0: เซียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมขึ้นจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยนี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
0: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: นะครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำไงครับ
0: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มา

0: ังจากนั้นเราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเราแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะเดี๋ยวค่ะของสำคัญยังไม่ได้ใส่ค่ะก
1: ี
0: บกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาไฟเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่

0: นะคะเราก็จะใส่ตัวป่อยกั๊กค่ะ
1: ป่อยกั๊กลงไป
0: ป่อยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส
1: ่
0: ลงไป
2: ซอสได้เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยค่ะ
2: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
0: หมูก็น่าจะได้แล้ว
2: น่าจะได้แล้ว
1: ก็ในมือมันร้อนเชฟผมว่าทำกระบวนการอื่นให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
1: ใช่ครับ หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเป็นอันโทนี

นี้เราก็จะตัดในนี้เลยตัวนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหมูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: เอาละครับเท่านี้แหละครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายมาเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจด้านนี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกแล้วให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ในเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่องทรูปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของแจ็คไรเดอร์และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เก็บขยะก่อนแป๊บนึง
3: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
4: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
4: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
2: เดี๋ยว
4: ให้กินข้าว
2: เดี๋ยว
4: ให้ล้างจาน
2: เดี๋ยว
4: ให้กวดบ้าน
2: เดี๋ยว
4: ให้เอามาให้แม่
2: เดี๋ยว
5: เดี๋ยว
2: เดี๋ยว
5: เดี๋ยว
2: เดี๋ยว
4: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
6: ไม่ต้อง
4: เดี๋ยว

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อดีตร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายถูกทำลายไปด้วยฝีมือของกาลเวลาแต่ไม่ใช่กับที่นี
1: ่ All the layers that have been stacked up over time this still relates to history then we're using time the oldest is at the bottom newest is at the top oldest is at 1.8 billion years in time and 270 million is the top which comes before the dinosaurs
2: the Jurassic and the Triassic era these layers here all have dinosaur in them the end of the Triassic into the Jurassic
0: หลายล้านปีมาแล้วที่ชั้นหินเหล่านี้บ่มเพาะเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาควบคู่ไปกับการเก็บรักษาประวัติศาสตร์แต่ก่อนที่เราจะได้ไปสำรวจพื้นที่ตรงนั้นคงต้องเอาตัวรอดจากชั่วโมงสุดท้ายของ Spooky Gouch ไปให้ได้ซะก่อน
3: เฮ้ยเหมือนเห็นแสงสว่างละทางออกหรือเปล่าเริ่มรู้สึกดีใจนิดๆที่จะได้ออกเพราะว่ามันยาวนานมากไม่รู้ว่าเดินมากี่กิโลแล้วที่ต้องเดินข้ามผ่านทางแคบๆแบบเนี้ยได้ไปหลายแผลเลยค่ะโอ้เฮ้ยยังอ่ะยังไม่จบอีกเหรอโอ้ย

0: 5ชั่วโมงที่แล้วบนเส้นทางเทรลพิกาปูและสปูกี้เกาช์เต็มไปด้วยความสนุกตื่นเต้นท้าทาย
1: ขอตั้งหลักก่อนนะลูนี่ยาก
2: ตรงนี้มันไม่ใช่ทางปีนอะแพทขอเรียกมันว่าทางสไลเดอร์มันไม่สามารถปีนอะไรได้เลยเพราะมันไม่มีแง่งให้ต่ายอะต้องถลายตัวลงไปแพทคิดว่าน่าจะเป็นวิธีนั้นโอ้สไลเดอร์เลอะทั้งตัวบอกเลยมาเท่านี้อย่าใส่เสื้อผ้าที่หรูหรานักนะคะเพราะว่าอาจจะมีรอยถลอกกลับบ้านไปเป็นของแถม
0: แต่ในชั่วโมงสุดท้ายยิ่งเดินกลับยิ่งรู้สึกว่าบรรยากาศหน้าขนลุกที่ทั้งแคบลึกและมืดกำลังสร้างความอึดอัดและค่อยๆกลืนกินพลังของเราความคึกคักในตอนต้นเปลี่ยนเป็นภาวะอ่อนล้าหมดแรง
3: โอ้เจ็บ
1: ความยากลำบากของการถ่ายทำ
0: จะว่าไปทางเดินทั้งสองเส้นนี้ก็เหมือนความเป็นไปของชีวิตตลอดทางมักมีปัญหาแทรกเข้ามาเป็นระยะโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปัญหาจะเข้ามาเมื่อไหร่เช่นเดียวกับอุปสรรคต่างๆบนเส้นทางนี้ที่เราจะต้องฝ่าไปให้ได้จนกว่าจะเจอทางออกและในวินาทีที่ได้พบนั่นคือเส้นชัย

0: คนภูมิใจกับการพิชิตยอดเขาแต่ว่าแพทก็ภูมิใจนะถึงแม้เทรลนี้อาจจะไม่ใช่ไปถึงจุดสูงสุดของภูเขาหรือว่าเห็นวิวที่แบบโหตะการตายิ่งใหญ่แต่แพทว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบสุดมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตเลยอ่ะอาจจะใช้เวลาไปหน่อยตอนแรกเนี่ยแพทเห็นคนอื่นนะเขาใช้เวลากันประมาณเนี่ย 3-4.5 มาดูที่เราลงเอาไว้อ่ะของเราน่าจะอยู่แถวนี้นี่นี่รัฐวันสวนในนะคะโอเคคนอื่นเขา 3-4 ของเราเฮ้ย 6ชั่วโมงอายไหมเนี่ยไม่อายเพราะว่าเราถ่ายไปพูดไปเดินไปสับสนไปมีทุกอารมณ์เลยอะคุ้มมากอะสนุกมากแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันก็แนะนำนะคะใครจะมาแนะนำจริงนะแพทอยากให้ลองมาสัมผัสดูมันแบบเราจะเข้าใจว่าความสุดที่แพทรู้สึกตอนนี้มันเป็นยังไงอะโอ้ตอนนี้แรงจะปิดไฟไม่มีเลยปิดจ็อบไป
1: ปิดฉากเส้นทางเดินเทรลพิกาปูสปูกี้เกาช์โดยสมบูรณ์ระยะทางทั้งหมดหากเดินเป็นวงกลมคือประมาณ 5.6 กิโลเมตรแต่ยังไม่หมดเท่านั้นเรายังต้องไปผจญภัยกับด่านถนน Hole in the Rock ทางลูกรังเส้นเดียวกับตอนขามาอีกครั้งหนึ่งสรุปสภาพสุดท้ายทั้งคนทั้งรถสะบักสะบอมไปตามๆกันกลับมาสู่ถนนราบเรียบอีกครั้งออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
2: ไปแล้วเหลืออีก3คัน
3: Okay, folks, let's go ahead and get started. My name's Ranger Lance, or hey, you works just fine. Safety message. I'm going to see if my gravity detection pen is working today at Grand Canyon. Oh, there you go. Oh, my. We better be careful, okay? So that means this is okay. I feel like people sitting on this ledge is okay. Don't lean back and don't go over the walls, all right? We just don't know where safety ends and where it begins.
1: ดูแล้วก็อันตรายจริงๆตอนนี้ได้แค่เตือนตัวเองให้ระวังมากขึ้นแต่ให้ย้อนเวลากลับไปคงไม่ทันซะแล้วเพราะก่อนจะมาฟังคำเตือนจากคุณเรนเจอร์เราได้ไปนั่งริมผาส่องความลึกของแกรนด์แคนยอนโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องความปลอดภัยเลย
0: เสียว มันลึกมากเลยอะลึกถึงขนาดที่เรามองไม่เห็นพื้นอะว่าพื้นอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์ซ้อนกันไปเรื่อยๆเหมือนจะแบบดิ่งลงไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับที่เรามองไปไกลๆอะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันคือเราสามารถมองได้ลึกกว้างยาวไปเรื่อยๆแบบทะลุมิติมากๆอะสัมผัสได้เลยถึงความแกรนด์ความใหญ่ของเขา
3: Grand Canyon's too big for me to see in one day I want to talk about what even makes thisVery, very, very briefly, I try to give you 2 minutes of geology. Because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon, there is no Grand Canyon.
1: สำหรับเรา 2 นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาตึงค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่แกรนด์แคนยอนที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่แกรนด์สเตเคสเท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่พิกาปูและสปูกี้เกาช์ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติแกรนด์สเตเคสเอสคาเลนเต้แต่คำว่าแกรนด์สเตเคสที่แท้จริงคืออะไรกันแน
0: ่ So I wonder that grand staircase what is it
4: all of these layers actually so these are technically the stairs of the staircaseSo when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across. It's some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here, and then this is the Grand Canyon down there.
5: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase Area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณนี้ Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Utah
1: นอกจากแกรนด์แคนยอนเรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอนด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันไดแกรนด์สเตอร์เคสเราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
6: Now how Bryce Canyon was formed was startedby the water, and some of the water may have even come from here as it ran off this lake here. Back a long time ago, this plateau was a lake, and it was pushed up, geologically pushed up over time. It may have been fast, and it may have been slow, but either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
3: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River.Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River.
1: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
4: So it's just eroded via water and wind over millions of years. And then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone, which is a little softer than

0: layers underneath it. So it forms these really beautiful canyons, and they tend to flash flood, and that's also how they eroded.
1: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายหรือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Grand Canyon และ Bryce Canyon หลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
2: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
3: And of course the sides then start to fall in as if you built a little trench backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
1: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าฮูดูมีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบฮูดูตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
2: There's hoodoos all over the world, but these have a particular color to them. The wind, some rain, but mostly the freezing is what causes the hoodoos to be formed. The top layer was a very solid layer that repels water.But some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake, and they erode easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
4: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งๆนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่า Amphitheater เป็นเหมือนกับนึกภาพลงละครอ่ะครึ่งวงกลมแบบนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนว Amphitheater เลย
2: Ebenezer Bryce came here in the 1800s, and one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
4: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนเนี่ยยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
1: การเรียนรู้ความเป็นมาของพื้นที่นั้นๆทำได้หลายวิธีนอกจากการคุยกับคนท้องถิ่นหรือสอบถามเรนเจอร์จากในศูนย์ข้อมูลอุทยานแล้วโดยทั่วไปตามอุทยานแห่งชาติใหญ่ๆจะจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอย่างที่แกรนด์แคนยอนมีกิจกรรมเรนเจอร์โปรแกรมซึ่งเรนเจอร์จะอธิบายความรู้ตามหัวข้อที่กำหนดโดยมีหัวข้อไม่ซ้ำกันหมุนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลครั้งนี้เราเลือกหัวข้อ History Walk หรือทางเดินประวัติศาสตร์เพราะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยรู้ข้อมูลของ Grand Canyon ในเชิงประวัติศาสตร์มากเท่าในเชิงธรณีวิทยาเลยคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้น
3: But let's talk about historyThat's the name of this walk, History Walk. I was a history major in college, and I just love talking about the past. The birth of historic preservation is kind of being played out generation by generation. Are you trying to interpret when it was first built? Or are you trying to interpret when it started to have historic legacy or importance? We looked

0: Europe, sometimes Americans do, and they say, oh, they have such wonderful antiquities. Well, they didn't care about them either for a very long time until they became historic to the point where we want to visit them and find ourselves in the past. That's a modern practice in America. We want to look to the past and see where we've come from, but it's not always there. Who knows if my house, my birth house, which I'm sure will be historic, gets mixed up and logs go one way or another. We might blend a lot of different narratives together sometimes accidentally.
1: เรื่องราวของ Grand Canyon ย้อนกลับไปไกลตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคของชนเผ่าพื้นเมืองมาจนถึงยุคของชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาสำรวจซึ่งเป็นช่วงที่ Grand Canyon เริ่มได้รับการบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและยังได้ถูกถ่ายทอดในรูปแบบของภาพโดยฝีมือของสองพี่น้องในตำนานผู้ประกาศให้ทั่วโลกได้รู้จักกับหุบเขาที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้
0: The early entrepreneurs of the American West had to work very hard, and the Cole brothers were no exception. 4.5 miles down the Bright Angel Trail. So they would run down, develop the pictures, run back up, and have those images ready for you to take home with you. They became part of the history when they started handing you the pictures of yourself. And you can look back on it and say, remember when we were at Grand Canyon.
1: ในสมัยก่อนการถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำโดยมืออาชีพหรือผู้ชำนาญเท่านั้นและเมื่อถ่ายเสร็จยังต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นภาพถ่ายสักภาพเพื่อให้เราได้ใช้เก็บเป็นความทรงจำต่างจากในยุคดิจิตอลทุกคนสามารถเป็นผู้บันทึกความทรงจำได้ด้วยตัวเองในเวลาเพียงเสี้ยววินาที
0: I see a lot of things growing out of your chest and your necks and your hands these cameras you brought your own too you got one right here in fact we then start to realize how important our memory is you know you won't be here foreverYou know, you're going to look back at your time at Grand Canyon, and you're helping the national parks, because...
2: And prior to that, it was very difficult because people would come into the park and they would poach, or they would take an axe and break off pieces of rock and stuff and take it with them.
0: That picture means you didn't take anything from here. You didn't take a rock home with you. You didn't chisel out one of the pictographs. You said, let's leave it as you find it.The brothers actually went on a tour selling their pictures, traveling all around the country, showing off what it was like to live at Grand Canyon. They called this the Butterfly Trail. Advertisement, advertisement, advertisement to get you guys to come here. Put this place on the map. That's what the Cole brothers wanted to do with that tour. 1901, everything is about to change.We start seeing Grand Canyon pop up in Santa Fe Railroad ads.
1: รถไฟเปลี่ยนวิธีการเดินทางของผู้คนให้สะดวกสบายขึ้นในขณะที่โฆษณาเปลี่ยนแกรนด์แคนยอนที่เงียบเหงาให้กลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากเข้ามาเยี่ยมชมและนับจากนั้นสิ่งก่อสร้างต่างๆจึงเริ่มเกิดขึ้นมาเพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นอย่างรวดเร็ว
3: This is the watchtower at Desert View in the Grand Canyon. It was built by Mary Coulter. She was a very well-known architect in the 1930s. They built this tower. It was built by the railroad. So this place was built in 1932, and it was built to attract tourists to this part of the canyon. She researched about 6 months to come up with the design that was compatible with the American Indians in this southwest.Region of the United States. And she decorated this place in the Native American tradition, and a lot of the designs were made by the Native American artist. Some of the petroglyphs, which were just symbols, were taken from other places here in the Southwest.
0: Mary Coulter sees the value in incorporating native structural techniques. And Grand Canyon Village is very much a mix of this. So Hopi House was designed to be built for the Fred Harvey Company, the Santa Fe Railway, and all these other entrepreneurs to look like it was before we got here. Hopi House here has been the perfect replica of native design here.
1: ไม่ใช่แค่เพียงหอคอยและบ้านโฮปิเท่านั้นคุณแมรี่โคลเทอร์ยังออกแบบอาคารโครงสร้างหินตั้งอยู่ริมหน้าผาชื่อว่า The Lookout และเช่นเดียวกันเธอได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของชนพื้นเมืองแสดงให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่ล้วนมีเรื่องราวที่ถูกเชื่อมโยงกับผู้คนมากมายซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่
0: History is the story of humans. There's a long history of people coming here. We have relationships out of this place. So I want you to not only think of Grand Canyon as a big hole in the ground, but the people that have been here and their stories are continuing. And that's what Theodore Roosevelt, one of our early American presidents, asked us to do. He comes to Grand Canyon and he sees all the development out east, and that the American West is the last remaining piece of our identity of finding open spaces, places that had not yet been developed, locks up land for future generations. That's a good canyon to be part of.

ทั้งในเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์แกรนด์แคนยอนรวมถึงดินแดนอื่นๆบนขั้นบันไดแกรนด์สเตอร์เคสยังคงรักษาความเป็นมาในตัวเองไว้ได้อย่างดีไม่มีใครรู้เรื่องราวในอนาคตว่าหุบเขาเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ในตอนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตจากทรายทุกเม็ดดินทุกก้อนหินทุกชั้นซึ่งเปรียบได้กับกล่องขนาดยักษ์บรรจุความทรงจำที่มีค่าฝังไว้ในผืนดินไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาของโลกยาวนานนับล้านปีในขณะที่ประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นไม่นานแต่นั้นไม่ได้แปลว่านี่เป็นดินแดนที่เพิ่งถูกค้นพบหลายพันปีก่อนเคยมีรากอารยธรรมที่ฝังลึกอยู่บนแผ่นดินนี้ถิ่นฐานบ้านเกิดของชาวอินเดียแดง

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: วันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในสวนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
1: ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวาค
0: ่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล

0: ค่ะ
1: ไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
0: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
1: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
0: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้ 3-4 รอบ
1: มีอยู่ทั้งหมด
0: 10บ่อ
1: 10บ่อใช่ไหมครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่ไหมครับ
0: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
1: อันนี้เริ่มออกดวงแล้วใช
0: ่ไห
1: มนี่คือส่วนข้าวนะครับ
0: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
1: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
0: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
1: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
0: ใช่อ
1: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
0: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
1: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
0: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
1: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
0: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
1: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
0: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10 กว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อม
1: ครับ
0: พี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรครับ
0: อันนี้

0: แครอท
1: หมูแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันเบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อะค่ะ
1: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดได้ค่ะ
1: กระเพราอะไรก
0: ็ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดึงเงินกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้ปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่

0: สารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้อะไรก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
3: ครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้ครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
3: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
3: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
3: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
3: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
3: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็กัน 20,000 กว่าคน
1: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
3: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
3: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: ที่พอแกะออกมามันก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรา reuse เนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาด full set ครับ
2: อันนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยฟิลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
1: ครับ
4: น้ำฟันเลยปกติผมจะเหน็บสองข้างนี้ไล่ตกขวา
1: ครับผม
4: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
4: ชุดนี้ชุดประจำตัว
5: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
5: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์นะฮะ
5: ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องลังหวานนี่จะเป็นแบบ
5: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะข่ายตะข่ายมีภาชนะมีฟินโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องลังหวานล่ะครับ
6: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
6: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
6: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
7: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: สองถ้วยครับ
1: โอเคสามสี่
0: ครับ
1: ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรีวิวได้ค่ะ
3: เป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอาทั้งกล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยเอาใช่ๆถือ
4: นี่ทาน
1: อ๋อไม่
4: ไม่ต้องจริง
1: อันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: ก็คือกระดาษเนี้ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: เอาตัวใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันครึ่งให้ได้ขอบคุณมากเลย
8: ชุดก็มี130 40 100
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็กัน
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
6: อยู่ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
7: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
6: นี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปหุ่ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
6: ร้อนอ่ะลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกหนังยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลยแต้มเน้น
9: ๆมาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติก

0: ซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ถูกต้องค่ะ
3: สนิทด้วยไปสนิทด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
2: 45ชิ้นค่ะ
1: นี
4: ่
1: นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
4: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
4: เท่าไหร่เท่าไหร่
1: ครับ
2: กี่ชิ้นครับ66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดเป็นร้อยกว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงนะครับ
5: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยย
0: อมเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮเยนาปลูกพักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือเป็นหลวงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำให้บ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทั้งหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเริงหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาหยังพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับกระบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ่ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วอนุรักษ์วัฒนธรรม

0: ประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
1: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
2: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนหื้ออยู่ต่อไป
3: เข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
2: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันใหม่แล้วเจ้าน้องเข้าใจมา
4: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
1: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณก
2: ็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: ออกมาไหว้

0: เอามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: โหทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช่หรือเปล่าไปดูเลยครับขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดา
1: เออมีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดเลย
0: ไหม
2: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล้วไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดนมไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็น

0: บริษัทออกแบบนะครับ
1: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
0: ครับผม
2: อ๋อพี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
1: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
0: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
2: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
0: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
2: เ
0: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
2: สเก็ตสารพระภูมินะ
0: คือ
2: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี
0: ่ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นสารพระพรหม
2: มีสารพระพรหม
0: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
2: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
1: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
0: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
1: ก็
0: คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
2: เต็มที่เลยเต็มสตรีมเลย
1: ครับ
0: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
1: คือแล้วแต
2: ่แล้วแต่อ
1: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
2: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคนู่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
1: ีย
2: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
1: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
2: วัง
1: คล้ายๆวัด
2: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
0: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
2: ครับ
0: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมทีเรียลที่เกิดขึ้น
2: บน
0: วิถีที่เราทำงาน
2: ในโลกใบนี้
0: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
2: จากเครื่องผูกไม
0: ้
2: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
0: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมา
2: ครับ
0: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือก
2: เล
0: ือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
2: ผมชอบดีมาก
1: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
2: สายตานักออกแบบนะ
1: ทำไงดีวะ
2: ได้ไม่เข้ากันเว้ย
1: ทำไงดี
2: แล้วแต่พี่ทำไงฮะ
0: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
2: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
0: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
2: ครับ
0: คือหมายถึงว่าเราก็เออไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
2: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรล่าตอนนี้ได้อะ
0: ก็ครับ
2: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธเออ
1: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
2: ุ
1: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
2: จะมาทำตรงนี้
1: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
2: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
0: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
2: ใช่ไหม
0: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
2: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
0: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
2: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
2: เออใช่จริงด้วยว้า
1: วแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้
2: จะมาทำตรงนี้
1: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
2: ใช่
1: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
2: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
0: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
2: ใช่ไหม
0: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
2: ครับผม
0: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
2: ืม
1: ครับ
0: ไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
2: คนนี้ออกแบบนี้นะ
0: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรอย่างเงี้ย
2: คือเราต้องรองานเราพูดแทนเรา
0: ใช่
2: ดีกว่า
0: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
2: ใช่
0: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
2: เอออ
0: ่ะ ผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
2: มันเป็นโปรดักต์ดีไซน์เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นโปรดักต์ที่ออกมาโดยเราแล้ว
0: คือมันต้องขายอะ
2: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
0: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
2: ับ
0: ให้คนได้เห็นเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
2: ทำอะไรนะ
0: เราทำอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร์
2: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับ
2: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำแบบนั้นล่ะพี
1: ่เอ
2: าเราทำจริงๆอ่ะ
0: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
2: ้
0: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
2: ครับ
0: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
2: แน่นอนเลย
0: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
2: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
1: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
2: แต่
1: ว่
2: ามีสื่อสนใจอ่ะ
1: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
0: ้
2: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
0: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
2: โอ้โห
0: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเทียบกับที่เรา
2: ลงทุนไป
0: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
2: เสียวๆ
1: ผมอยากรู้ตอบว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
2: เออใช
0: ่2แบบ
1: โอเค2แบบไง
2: 2แบบ
1: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
2: 2แบบ
1: ใช่ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
0: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมาซื้ออันเนี้ย
2: จริงจริง
1: เฮ้ยอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
2: ้
1: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
2: อยากจะไปคุยกันต่อเลย
1: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
2: ใช่ใช
1: ่ดีไหม
2: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
0: ่
2: ามีกี่ซีเรียลตอนนี้นะครับเรามีคลิปติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
1: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
2: เชิญครับนี
1: ่ไปดู
2: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากเลยไม่ได้ดูดีเทลต้องให้อธิบายให้ฟังนะ
1: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
0: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
2: ครับ
0: ก็คือ
2: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
0: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
0: แล้วก็
2: คือต่างกันเลยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
0: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
2: ้
0: น
2: ิ
0: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
2: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
0: ้อะไรนี่ครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
2: สี่เสา
1: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
0: ใช่
1: นะแบบโบราณอยู
2: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
1: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
0: จริงๆก็
2: นี่ไงเอาไว
0: ้
2: ให้
0: ยายเกี่ยวอะไร
2: เช้าไงอะไรนะออกกำลังกายให้ออกกำลังกาย
1: คล้องพวงมาลัย
2: มาไหว
0: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0%
2: อ่าฮะ
0: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
2: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
0: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
2: ี้
0: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงนี
2: ้มันอยู่นานๆครับมันสเตนแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
2: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งพวงมาลัยสวยงามด้วย
1: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
2: ยอดไปเลย
0: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะครับ
2: สเลต
0: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
2: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
0: ๆนี่เลยก็คือสเตเลส
2: มันเงาเลยเห็น
0: แกนิโต้
2: ครับ
0: กระจก
2: เห็น
0: แล้วสเตเลสอีกพื้นนี่ก็เป็นกระจก
2: อีก
0: พวกนี้ก็สเตเลสหรืออลูมิเนียม
2: นี่กระจก
0: ใช
2: ่พ่นทราย
0: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นอ่ะมันก็มีฟีดแบคว่าไอ้กูขวดมันต้องมีทองมากนะ
2: เออคือเราทำคลิปไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
0: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
2: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆ
1: ม
2: าวาง
1: มีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
2: อะไร
1: แต่มันสงสัย
2: อะไรนี่
1: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
0: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
2: อ๋อ
0: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโบเซตทั้งหมด
2: ครับ
0: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
1: เอาละนี่คือออริจินอล

0: ี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสามพระพรหม
0: ครับก็คือจะเปิดสี่หน้า
1: เปิดสี่หน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
0: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมีสี่พักมีสี่หน้า
1: ดูแลปกป้องทั้งสี่ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ที่ไหน
1: เอราวัณเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้มสี่ทิศ
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
0: ประมาณ
1: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วยังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
2: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
0: 10หรือ12มิลนะครับ
1: เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
0: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
0: สแตนเลสเหมือนก
1: ันสแตนเลสเหมือนกัน
2: อันนั้นคือ
0: กระจกล้วน
2: ๆอบคุย
0: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วย
2: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คือถือดรออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
0: อันนี้ก็จัดครับผม
2: ใหญ่มาก
1: นี่ดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลย
0: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างเองเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ๋อ
2: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
2: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเขาตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
1: เออใช่
0: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ
1: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสายชิงช้าใช่ไหมครับ
0: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
2: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คร
2: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
1: ท่านที่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
1: ้
2: าวไป
1: ที่ไปที่นู่นเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไง
0: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
1: ครับ
0: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
1: ้โอ้
0: แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
1: ะนี่อ่ะ
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
0: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
0: วาง
1: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
0: เท่านั้นเอง
2: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
0: ใช่
2: กราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
0: า
1: การยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นยังไงฮะ
0: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
1: เออ
0: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
1: ันเข้าใจ
0: จะได้ไม่อะไรอย่างงี้
1: ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าใช้สีวัสดุเลย
0: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบคกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
0: อะไรประมาณน
1: ั้
0: นมันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
0: อันนี้ก
1: ็ตายาย
0: ตายาย
1: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
0: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกัน
1: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
0: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
1: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
0: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
1: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่น

0: ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
1: ออ
0: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
2: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริงๆ
1: ที่อยู่ข้างในเน
2: ี่
1: ย
2: ใช่ครับ
1: ตรงยอด
2: ที่เปิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
0: มันก็น่าจะสวยดีนะ
1: เออนั่นดิน
2: ี่แถว
0: นะ
1: เนี่ยตรงรอบๆนี้น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
0: ข้างในดีด้วย
1: มันมีหมด
0: มันก็น่าจะสวยดี
1: เออพี่ใส่ไปว่าตอนแรกก็สวย
2: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไร
1: ครับครับครับ
2: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
0: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
1: เ
2: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอลลาร์ดครับติดที่แท่นแทน
0: บอลลาร์ดอธิบายหน่อยครับบอลลาร์ดมันหน้าตายังไงคร
2: ับ มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
0: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
1: ใช่โคมไฟสวน
0: ที่ตั้งขึ้นมา
1: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
2: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
1: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะโอ้โหอันนี้แขวนพวกไว้เต็มเลย
2: พระพรหมครับ
1: พระพรหมเหมือนกัน
2: ครับ
1: ก็
2: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
1: คือใหญ่มาก
2: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
1: ครับ
2: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
1: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายใหญ่มาก
2: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
0: ใหญ่มาก
1: เบิ้มเลย
0: อุ้ย
1: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
0: ฮะ
2: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินอลคล้ายๆ
1: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
2: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
1: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
2: ้
1: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
2: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
1: จะรุ่นอื่น
2: ซื้อ
1: นี่ไง
2: แบบนี้ครับ
0: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
1: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิไปดูสิ
0: เนี่ย
1: อยากดูไม่ใช่อยากดู
0: คือมันมีหลายชั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เออใช่
0: ๆนะ
1: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
0: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
1: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
2: ใช่ครับ
1: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
2: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ครับ
2: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
2: เพราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
1: เข้าใจ
2: เท่าไหร
1: ่เข้าใจ
2: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
1: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
2: ใช
0: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เออหน้างาน
2: เตรียมแท่นครับ
1: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกในเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
0: เตรียมแท่นไว้ก่อน
1: เตรียมแท่น
2: ใช
1: ่เออไม่ได้นั่นเพราะว่า
2: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให
1: ้ครับ
2: ก็ว่า
1: เอาเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
2: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
1: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเง
2: ี้ยเราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
1: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
2: า
1: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องของวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
0: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
1: จริง
0: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
1: ใช่
0: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบ
1: น
0: ะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
1: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
2: คร
1: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชมอย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus

0: ไปดูได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
0: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ TV ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: าทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: รงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่

0: สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
1: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในตลาดบ้านเราขณะนี้อย่างเมลอนผลไม้ราคาสูงรสชาติหวานหอมที่ถูกอกถูกใจคนไทยจนทำให้เกษตรกรสาวสวยอย่างคุณไหมแห่งพอฟาร์มได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถันจึงทำให้ผลผลิตจากที่เนี่ยเขาการันตีความหวานได้ทุกลูกถึงขนาดที่กล้าพูดได้เลยว่าซื้อลูกไหนไปแล้วไม่หวานยินดีคืนเงินกันเลยทีเดียวแหมพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมครับคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าที่นี่เขาจะดูแลเมลอนให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ได้ยังไงไปชมกันเลยครับ
1: ข้าคืออัศมีฮัมราบราจารัมชา
2: ชื่อสยาวเชียสรุปคุณเป็นใครเนี่ย
1: ฉันคือทูตจากอียิปต์ฉันมาตามหาผลไม้ที่อยู่ในอดีตการของพวกข้านี่จะบอกนะว่าอียิปต์นี่โด่งดังเรื่องของผลไม้อยู่หลายอย่างแต่ว่าอย่างนึงที่ฉันต้องมาถึงนี่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีผลไม้ที่มีการปลูกกันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลในอียิปต์ถูกเอามาปลูกที่นี่แต่หวานกว่ากรอบกว่าอร่อยกว่าเมลอนว่าแต่ท่านเองเนี่ยสาวสาวสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมาอยู่กับเมลอนได้ล่ะฮะ
2: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าของไม้เนี่ยตอนแรกเหมือนเป็นพยาบาลนะพี่ทีนี้ก็ผลปรากฏว่าเราแพนจะแต่งงานกับแฟนเนาะแฟนเหมือนเป็นหมอ
1: โอ้โหกระชากใจชาวอีกมีแฟนจะแต่งงาน
2: ใช่แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ว่าตัวเองออกไหมโอเคถ้าออกได้แต่อยู่ก็ต้องแบบคือไอ้ไม่อยู่เฉยๆอ่ะไอ้ไม่โอเคมันก็บอกเขาแบบนี้เลยก็เลยมาคุยกันว่างั้นเรามาทำธุรกิจดีไหมใหม่ก็ให้โจทย์ชัดเจนเลยว่าใหม่ต้องการขายสุขภาพดี
1: เป็นอะไรดีเป็นอะไร
2: แล้วก็เลยมองว่างั้นเราทำเกษตรกันไหม
1: ทำเกษตร
2: ขายอาหารไงขายอาหารแต่ต้นทางเพราะว่าคือเรามามองย้อนว่าปัจจัยในการเกิดโรคเอาง่ายๆอย่างมายูสายมะเร็งใช่ปัจจัยหลักของการเกิดมะเร็งคืออะไรพฤติกรรมการกินแต่ทำไมถึงเป็นเมลอนล่ะเพราะคือมีช่วงนั้นก็คือใหม่ไปเที่ยวกับคุณพ่อค่ะก็เหมือนแบบตอนนั้นไปฮอกไกโดนะก็ไปตามเทรนนะเฮ้ยแบบอร่อยมากคือหอมนุ่มหวานอะไรเงี้ยกลับมาโมให้แฟนฟัง

0: แบบเราไปกินเมลอนที่ญี่ปุ่นมาแซ่บมากเลยเงี้ยเฮียแต่ชิ้นละ90 บาทแต่เฮียบอกเฮ้ยอยู่รู้เปล่าเมืองไทยปลูกได้นะแล้วเวอร์โม่
1: เออทำไมเฮียรู้อ่ะติเฮียเรียนหมอไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเขาเป็นผู้ชายความรู้เยอะค่ะคนน
1: ั้
0: น
1: โอ้โห
0: อะไรดูดีไหม
1: ดูดีนอกจากใช้คำพูดเก่งก็ความรู้เยอะอีก
0: ก็เลยคุยกันว่าเนี่ยอยู่ลองหาข้อมูลมันก็เลยได้ไปเจอกับเทพมงคลฟาร์มค่ะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นครูที่สอนปลูกเมลอนด้วยซึ่งครูเขาก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรไทยไม่จนสอนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกเมลอนเปิดปีละครั้ง
1: ได้โจทย์ของเราแล้วก็คือเราจะผลิตอาหารต้นทางคิดว่าปลูกอะไรดีติดใจเมลอนเพราะไปกินมา
0: ใช
1: ่ได้ที่ที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ดีแล้วเขาเปิดสอนด้วยความตั้งใจดีอีก
0: ใช่
1: เราก็เลยเข้าไปเลยรุ่นที่4
0: ถูกต้อง
1: พอเข้าไปแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
0: ก็เรียนก็คือตอนแรกไปก็คือเรียนทฤษฎีก่อน4วันอยากฝึกให้มันรู้อ่ะบัดด้วย
1: คือจริงๆแล้วที่เขาเปิดเขาสอนทฤษฎีอย่างเดียว
0: คือเขาก็สอนทฤษฎีแล้วก็ให้ปฏิบัติแต่มันเป็นช็อตคอร์สเนาะเราไม่มีทางเห็นไซเคิลทั้งหมดของเขาอ่ะ
1: คือปฏิบัติเบาๆตามที่เรียนทฤษฎีเป็นตอน
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้ให้เรียนรู้กระบวนการทั้งฟาร์มคือตื่นนอนต้องทำอะไรบ้างจนถึงก่อนนอน
0: พอไปฝึกต่ออีก2 อาทิตย์แต่ว่านั้นก็คือครูก็บอกว่าอยู่ไปใกล้ๆไหมอยู่ไปกอนฟาร์มกอนฟาร์มเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของครู
1: เขาก็ไปทำแล้ว
0: ใช่ก็เลยบอกไปว่าพี่เอขอไปฝึกหน่อยเขาก็ให้ไปฝึกค่ะ
1: กอนคุณเอนี่คือกอนฟาร์ม
0: ใช่
1: ก็ไปฝึกที่กอนฟาร์ม
0: ใช่
1: ทีนี้ฝึกยังไง
0: ก็ไปเป็นคนงานเลยทำทุกอย่างเหมือนคนงาน
1: ไปใช้ชีวิตกินนอนแบบนั้น
0: ก็คืออันนั้นก็คือบังเอิญก็ได้ที่พักแยกขึ้นม
1: า
0: แต่ว่าก็คือเขาเริ่มงาน8 โมงเริ่มงาน5 โมงเย็นทุกอย่างทำเหมือนกันหมดพ่นยาพ่นขึ้นแปรงขึ้นทำทุกอย่างหมด
1: เฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังนะนะ8 โมงถึงอะไรนะ
0: 8 โมงถึง 5 โมงเย็น
1: โอ้โห8 โมงถึง 5 โมงเย็นนี่น้อยกว่าตอนเป็นพยาบาลเยอะเลยอ่ะ
0: ใช่
1: เรียนรู้อยู่ตรงนั้นกินนอนการเป็นเกษตรกรกี่นาน
0: 2 สัปดาห์
1: ได้กระบวนการความรู้ทั้งหมด
0: ใช
1: ่แล้วในช่วงที่เราอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรพิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไหมเช่นมันเกิดโรคมีอะไรอย่างเงี้ย
0: คือจริงๆของใหม่อะโชคดีมากว่าแบบด้วยความที่พอเรามีกลุ่มอะค่ะมีเกษตรกรไทยไม่จนปุ๊บเรามีกลุ่มขึ้นมาต่อชื่อว่าเมลอนคิงเป็นกลุ่มผู้แบบผู้ปลูกผู้จำหน่ายผู้ผลิตใครใครปลูกก็คือแจ้งว่าเป็นผู้ปลูกใครใครขายก็แจ้งผู้ขายอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการแชร์ลิงก์ข้อมูลตลอดเวลาก็สมมุติว่าคนนี้เจอโรคเด้งเข้าไลน์แล้วเฮ้ยครูครับมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยแชร์ใช้ยาตัวไหนแก
1: ้
0: มันก็เป็นการแชร์ข้อมูลเนาะซึ่งทำให้คนอื่นในกลุ่มรับทราบด้วย
1: นี่คือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมให้มันรับรู้เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ต้องเรียนปลูกเรียนแก้เองใครมีปัญหาอะไรก็นั่ง
0: คนย่อยให
1: ้แต่เดี๋ยวนี้ปึ้งมีเด้งเข้ามาปั๊บมีครูช่วยวิเคราะห์อ้าวคนนี้รู้ความนี้อัดใส่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เด้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จเรียบร้อย
0: ถูก
1: ก็เลยได้กระบวนการความรู้เพิ่มเติมมาจากครั้งนี้ด้วยในกลุ่มของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้พลิกตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัวใช้ชื่อว่าพ่อฟาร์ม
0: ต้องบอกว่าย้อนไปว่าความหมายของพ่อฟาร์มของใหม่เนี่ยของตัวใหม่เองก่อนที่มันมี2 ความหมายของใหม่ก็คือวันที่ใหม่ตัดสินใจไปเรียนปุ๊บเนี่ยใหม่ก็ตอนนั้นออกจากพยาบาลละกลับไปช่วยที่บ้านที่บ้านใหม่ทำธุรกิจฟาร์มหมูแล้วก็บอกว่าป้าขอลางานไปเรียนหนังสือเลยนะเขาก็ไม่ได้ถามเลยหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วใหม่เป็นคนชอบเรียนเขาตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าจะไปเรียนเมลอนแล้วก็กลับมาซื้อเมลอนกลับมาฝากเขาก็ถามนี่ไปเรียนอะไรเนี่ยพอไปเรียนปลูกเมลอน
1: หายไปเกือบเดือนด้วยนะไปเอาเมลอนกลับมาหายแต่ชื่อเกือบเดือน
0: แล้วก็บอกว่าอย่ายิ้มตังค์หน่อยดิป้าเขาก็คิดว่าใหม่หุ้นเล่นเขาก็ถามยืมเท่าไหร่ก็2 ล้านเงียบป้าเลยถามว่าแล้วคิดว่าอยู่ทำได้ไหม
1: สองล้านไม่ใช่น้อยนะ
0: ใช่
1: มีหลายคนที่ไปอย่างเงี้ยไปเห็นนั้นวันนี้มาแล้วมันคึกเหิมอ่ะเห็นแรกคนอื่นก็ทำมาประสบความสำเร็จนี่เอาเงินเปรี้ยวไปเลยเจ๊ง
0: ซึ่งของใหม่จริงๆพอมาทำก็เจ๊งเหมือนกันพี
1: ่เงี้ย
0: ใช่
1: เ
0: ก็บไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมโรงรอบแรก
1: เป็นช่วงน้ำท่วมพอดีเหรอ
0: ฝนตกไงคะช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็น้ำแบบตอนนั้นเราเหมือนความรู้ยังไม่เยอะพอค่ะเราเตรียมดินไม่ดีเตรียมที่ไม่ดีน้ำก็ทนเข้าโรงเหมือนในช่วงจะเก็บก็ไม่หวานแต่แม่ทำมาร์เก็ตติ้งเก่งค่ะคือไม่หวานของแม่คือมันไม่หวานตามมาตรฐานที่เราจะส่งขายแต่มันก็หวานเราก็ปล่อยมันงอมมากๆแล้วมันเป็นช่วงงานแต่งพอดีมันก็ไปใช้ในงานแต่งแจกลูกค้าไอ้ย่าผลตอบแทน2 แบงค์
1: แจกลูกค้าของงานแต่งเรา
0: ใช่
1: ก็คือไม่คือแจกแขกในงานเราแหละ
0: ใช่
1: แต่สุดท้ายแขกเหล่านั้นกลับกลายเป็นลูกค้าเรา
0: จ้า
1: ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เงินตามเป้า

0: ได้รายได้ตามเป้านะในทั้งนั้นแต่เราก็ได้ประสบการณ์ด้วยหนึ่งเราก็ได้หัวใจลูกค้าด้วยสองพอมันงอมที่มันก็อร่อยตามแบบของเขาอ่ะเพราะว่ามันได้พันเริ่มต้นประมาณดีเราดูแลดีในระหว่างทางเพียงแต่ว่าปลายทางมันนิดเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็ยังพอไหวอยู
1: ่ถูกค่ะ
0: หลังจากนั้นเองเราก็แจกปุ๊บนั่นสิทำไมถึงมันพอฟาร์ม
1: ก็คือเขาก็ถามวันนั้นก็นั่งเหมือนเดิมนั่งกินข้าวอยู่เขาก็ถามว่าคิดว่าตลาดอยู่จะทำยังไงคือพ่อแบบเป็นพ่อค้าเนาะขายหมูเป็นอาแปะขายหมู
0: เขาต้องรู้ก่อนว่า
1: ใช่อาแปะก็ถามเลยอาแปะถามลูกเลยว่าแล้วจะขายใครแม่บอกว่ารอดูไหมจะพิสูจน์ให้ดู
0: นี่ไง
1: หมายก็โทรไปหาครูเลยครูมีเมลอนให้ป้นสัก30ลูกป่ะครูบอกเองเอาไปทำอะไรคือจะมาพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าทำได
0: ้
1: หมายก็รับมาเลย30ลูก
0: คืออันนี้ยังไม่ลองปลูกอันนี้ลองขายก่อน
1: เลยขายให้เห็นก่อนเลยว่าขายได
0: ้นี่คิดแบบคนคิดแบบพ่อค้า
1: อ้าวคือก็เพราะเขาถามแบบคนเป็นพ่อค้าไงก็ต้องให้เห็นก่อน
0: คือเอาล่ะเดี๋ยวปลูกอ่ะรู้แล้ววิธีการปลูกไงแต่ว่าป้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะขายยังไง
1: ถูกหมายก็รับมาเลยรอบแรกแบบไปขายที่โรงพยาบาลที่หมายออกมาก็ขายหมดแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆสุดท้ายขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่
0: เพราะว่าของที่รับมามันอร่อย
1: ถูกพอเขาเห็นเขาก็แบบสองล้านเขาให้มา
0: เฮ้ยขนลุก
1: ยอดมากสปิริตอีป้า
0: เดี๋ยวป้าอยู่ไหนอยากเจอป้าเป็นกับอียิปต์
1: ป้าเป็นอาแปะป้าเป็นอาแปะพงโตแล้วเสร็จแล้วคือไม่เลยให้เกียรติป้าว่าธุรกิจของป้าเนี่ยชื่อว่าไพบูลย์การเกษตรค่ะก็เลยย่อว่าพอฟาร์มจากไพบูลย์การเกษตร
0: อันนี้อย่างแรก
1: อย่างที่สองคือเขาสุดหล่อนะเขาบอกเอาคำว่าพอนี่แหละเองพอสักทีเฮ้ออะไรเงี้ยพอสักทีเฮ้ออะไรเงี้ยเขาหวังว่าให้พอฟาร์มมันจะเป็นจุดแบบวันที่เขาก็เสียแล้วมันก็ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างเงี้ย
0: แรกๆเขาเริ่มจากการขายวิธีแบบนี้แต่พอปลูกของเราเองล่ะมันต้องขายเยอะขึ้นนะแสดงว่าทุกวันนี้เองเราก็มีวิธีแพลนในการขายแบบ
1: คือจริงๆใหม่ก็ทำช่องทางหลายช่องทางทำหลายแชนแนลเนาะก็คือแชนแนลที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือท่องเที่ยวอ่ะพอเราเปิดปุ๊บลูกค้าเข้ามาหาเราเองเลย
0: ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนทุกวันนี้
1: ก็ขายได้ทุกอาทิตย์ก็หมด200ลูกไม่พอด้วย
0: ขายได้ทุกอาทิตย์หมดผลผลิตที่เราทำได
1: ้แย่จนต้องดึงของกลุ่มด้วย
0: จนต้องติดต่อของกลุ่มว่าเราทำ PR ดีเราเตรียมสถานที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นได้อีก
1: ใช
0: ่เฮ้ยถามกงกงปีนึงกับเมลอนเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่
1: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาล
0: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาลแบบนี้เข้าทางเฮียจะได้มีเงินเอากลับไปสร้างพีระมิดแต่ยังต้องใช้ทุนอีกเยอะเลยแบบนี้ต้องหาผลเมลอนอร่อยๆแบบนี้งั้นไปเรียนรู้กระบวนการการทำเมลอนของพอฟาร์มดีกว่าจะได้เอากลับไปทำอะไรได้สร้างพีระมิด
2: แม่ถือว่าคุณหมายเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรหญิงแกร่งจริงๆเลยนะครับจากอดีตพยาบาลที่ผันเส้นทางสู่การเป็นเกษตรกรที่แน่วแน่กล้าเดินตามความฝันกับการขายสุขภาพดีจนทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ไอ้เจ้าเมลอนสุขภาพดีเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะดูแลยากไหมล่ะครับมาช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันรู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่

รู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่เมลอนยูหรือแตงแคนตาลูปยูบาริมีเปลือกบางครับเนื้อเนี่ยมีสีส้มสดเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแคนตาลูป2สายพันธุ์และปลูกได้เฉพาะพื้นที่ใกล้กับเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้นนะครับโดยเมลอนยูบาริจะมีเนื้อเป็นสีทองชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมจัดและมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากๆโดยแคนตาลูปทั่วไปที่จำหน่ายในญี่ปุ่นมีทั้งนำเข้าจากอเมริกาใต้ราคาราวลูกละ150บาทส่วนแคนตาลูปที่ปลูกอยู่ในญี่ปุ่นราคาโลกละ200ถึง300บาทแต่เมลอนยูบาริจะมีการประมูลอยู่เรื่อยๆโดยสนนราคาที่เคยประมูลกันไปก็จะอยู่ที่ประมาณลูกละเกือบ 700,000 จนถึง 900,000 บาทแล้วล่ะครับโอ้ยหลังจากที่ได้ทราบที่มาที่ไปของพ่อฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันสักทีครับว่าเจ้าเมลอนของที่เนี่ยเขามีวิธีการ

0: แปลต่างจากที่อื่นยังไงทำไมถึงกล้าการันตีความหวานอร่อยขนาดนั้น
1: ไหนล่ะจ๊ะเมลอนที่ฉันตามหา
2: เดี๋ยวก่อนจะไปเจอเมลอนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้การปลูกก่อนถูกไหมคะ
0: เรียนรู้การปลูกก่อน
2: ใช่
0: เริ่มตั้งแต่แรกเลยเหรออ ่าย
2: ังไม่เป็นขั้นตอนที่2แล้ว
0: ขั้นตอนที่2
2: ใช่
0: คือขั้นตอนของ
2: การหยอดเมล็ดเพื่อเตรียมเพาะกล้า
0: เฮ้ย
2: อันนี้คือเมล็ดสำหรับที่จะพร้อมเพาะกล้าแล้ว
0: เรื่องนี้เขาหยอดกันอยู่เหรอ
2: ใช่แล้ว
0: อ้าวมาดูเรื่องการหยอดทำยังไงจ๊ะเนี่ย
2: พี่เปิ้ลสอนพี่เขาหน่อย
3: ใช่ไหมอะค่ะ
0: เดี๋ยวนะไม้อะไรไม้อะไรเลยอยากรู้ว่าไม้อะไร
3: อ่ะเป็น
2: ต้นหญ้า
3: ต้นหญ้าน
0: ี่คือไปดึงต้นหญ้ามาจากตรงแถวๆนี้เหรอแล้วเขาไปเรียกเอาปลอกตัวเองว่าเป็นไม้หยอดเนี่ยเหรอใช่ไหมใช้ครั้งนึงก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ให้เด็ดใหม่ใช่ไหม
2: ใช่เขาเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลโดยใช้วัสดุธรรมชาติ
0: อ่ะทำไงต่อมีไม้อย่างนี้แล้ว
3: เอามาจิ้มแบบนี้ค่ะให้มันเป็นรู
0: อ๋อไม้จิ้มไม่เป็นรูอย่างนี้งอแงะ
2: อย่าลึกไปนะคะ
0: ถ้
3: าลึกนะคะ
2: ถ้าลึกปุ๊บเดี๋ยวเราจะแทงไม่ได
0: ้นี่ไหม
3: ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนมาหยอด
0: อันนี้คือเมล็ดเมลอนหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันเวลาเราเอามามันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับ
2: ไม่ตอนเอามามันก็จะเป็นเมล็ดอย่างเดียวแต่อันนี้คือน้อมผ่านการบ่มแล้ว
0: คือหมายถึงว่าพวกท่านเหล่านี้ต้องเอาเม็ดที่มันเป็นเม็ดปกติไปบ่มก่อนบ่มยังไงอะ
3: ก็นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นค่ะ
0: นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นนะ
3: คะค่ะแล้วก็เอามาห่อด้วยนะคะ
0: เอาเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อน
3: ค่ะ
0: นำเมล็ดขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในห่อผ้าขาวบาง
2: ต้องชื้นด้วยนะ
0: ห่อผ้าขาวบางที่ชื้นด้วยคือเอาว่าต้องปีกน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆเนาะแล้วก็มาห่อไว
3: ้
0: กี่นานจ๊ะ
3: 24ชั่วโมงค่ะ
0: 24ชั่วโมงก็จะได้เมล็ดที่มีหางติ่งออกมาแบบนี้
3: ใช่แล้ว
0: แบบนี้ก็พร้อมแล้วไงต่อ
3: ปักลงไปเลยค
0: ่
3: ะใช
0: ่
3: ค่ะ
0: อ๋ออ
3: ย
0: ่
3: าให้ลึกนะคะอ
0: ย่าให้ลึก
3: แล้วก็
0: ประมาณนี
3: ้เอามือจิ้มมัน
0: ให้
3: มันอยู่แบบนี
0: ้แค่นี้ลองอีกที
2: ก็คือวิธีการคัดของเราก็คือถ้ามันแทงรากเนี่ยหมายความว่าอัตราการงอกมันคืออัตราการโตคือ 100%
0: อ๋อเพราะว่ามันแทงรากแล้ว
2: ใช่นะตอนนี้ของเรา
0: ถ้าแช่ไว้แล้วไม่อ่านอย่างนี้ถือว่ารากน้อยอย่าง
2: น
0: ี้
2: อันนี้ก็แทงแล้วนะเห็นอ
0: ันนี้ก็แทงแล้ว
2: เห็นไหม
0: แต่มันแทงน้อย
2: แทงมาก็ยังโอเคแต่ถ้าไม่แทงเลยบ่มต่อ
0: มีไห
2: ม
0: ที่ไม่แทงเลย
2: มี
0: แล้วบ่มแล้วก็ไม่แทงเลยมีไหม
2: บ้างไง
3: มีค่ะ
0: มีใช่ไหมอ๋อแบบนี้ก็ต้องคัดออกเน
2: า
0: ะ
2: ก็ของเราก็คือเราจะมี2แบบก็คือถ้าเป็นพันเม็ดใหม่เลยที่ทางบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาส่งมาให้เราเทสแซมเปิลเนี่ยเราทำต่อเพื่อที่เราจะได้รู้อัตราการงอกเรารีพอร์ตกลับไปอย่างที่บอกว่าพอของใหม่มีกลุ่มเนาะพอทางกลุ่มส่งแซมเปิลตัวใหม่มาเงี้ยเรามีหน้าที่ช่วยเขาด้วยเหมือนกัน
4: จริงๆเมล็ดไม่ใช่เราเลยนะครับเป็นพืชที่มาจากเขตในทวีปแอฟริกานะครับงั้นสภาพเมล็ดบ้านเราเนี่ยมันจะต่างกับเขาเราปลูกเมล็ดใหม่ๆนํามาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ค่อยได้นะครับแต่ฝีมือของเกษตรกรเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยเก่งนะฮะจะพยายามหาวิธีการค้นคิดวิธีการจนพันปลูกได้งั้นปัจจุบันเราจะปลูกเมล็ดได้ทุกกลุ่มเลยนะครับแต่กลุ่มที่ปลูกยากหน่อยคือกลุ่มที่มีร่างแหหรือมีตะไคร้สวยๆนะจะปลูกยากหน่อยนะครับเพราะอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมเมลอนเนี่ยชอบอากาศเหมือนแห้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งนะครับแล้วกลางคืนเย็นนะครับเป็นเขามีถิ่นกันเหมือนในทวีปแอฟริกาอย่างที่บอกนะครับงั้นแต่บ้านเรามันตรงข้ามเลยบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับงั้นเมลอนเราจะปลูกมาได้ไม่ดีทุกฤดูนะครับ
0: ส่วนวัสดุตรงนี้แหละจ๊ะอันนี้ใช้อะไรจ๊ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้เขาเรียกว่าพีชมอสค่ะ
2: มันคือวัสดุปลูก
0: พีชมอสอะไรนะ
3: พีชมอส
0: อ่ะแล้วเป็นมันทำมาจากอะไรจ๊ะหรือว่าต้องสั่งซื้อมา
2: เลยจริงๆพีชมอสของเราเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ณตอนนี้ของหมายใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
0: ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
2: ใช่
0: มันก็คือชื่อเรียกของวัสดุปลูกนั่นแหละ
2: ใช่
0: ใช่ไหม
2: หลังจากเราหยอดเม็ดเสร็จเนี่ยเราต้องให้ความชื้นต
0: ่อ
2: เพื่อที่จะให้มันมีความชื้นที่เหมาะสมในการที่เขาจะเติบโตต่ออ
0: ๋อพี่ข้านี่เขาก็ไปเอาน้ำมาซึ่งเป็นน้ำมาจากเขาเหลียงซานไหลมา
2: ไม่น้ำไม่บอกเวลาเราปลูกลงถาดเพาะอันนี้เราต้องการที่จะให้เขาโตให้เต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็แค่ดึงออกมาทั้งต้นแล้วก็ย้ายปลูกเลย
0: ที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้สายพันธุ์คืออะไรบ้าง
2: โอ้โหที่นี่เราปลูกหลักๆอยู่แบบเยอะมากเลยอ่ะ10ได้ เด่นของไหมนะณตอนนี้นะก็จะเป็นผิวกลุ่มผิวตะข่ายจะเป็นฮิเดโกะที่เป็นเนื้อเขียวแล้วก็พันธุ์ที่2ก็จะเป็นแสนหวานเป็นผิวตะข่ายเนื้อนุ่มสีส้มแต่ในแต่ละพันธุ์เนี่ยมันควรจะต้องมีฤดูที่มันเหมาะสม
0: อ๋อคือหมายถึงว่าเป็น10หลายพันธุ์เนี่ยไม่ได้ปลูกตลอดทั้งปี
2: แต่ว่าถ้าอย่างภูไทยอย่างเงี้ยภูไทยเราจะหลีกเลี่ยงการปลูกหน้าฝนเพราะว่าเปลือกเขาบางมากแล้วก็มีโอกาสเสียหายในการแตกถ้างั้นก็ไม่คุ้มแล้วนะถ้า
0: แตก
2: แ
0: ล้วอร่อยกว่าคนอื่นไหม
2: ภูไทยเหรอภูไทยนี่แค่เปิดจองก็หมดอะ
0: เทคนิคของการทำเมลอนของท่านให้หอมหวานอันนี้เราอยากรู้มาก
2: คือจริงๆก็อย่างแรกเลยสำหรับของพวกเราเนาะใส่ใจค่ะหลักการที่สองของเราก็คือที่นี่เราต้องรู้จักดินก่อนคือเหมยมองว่าการเกษตรเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็คือเชื่อในสายวิทยาศาสตร์เราก็จะเวลาก่อนที่เหมยจะปลูกในทุกๆปีเนี่ยเหมยจะส่งดินไปตรวจก่อนในดินเรามีอะไรแล้วเราก็มาปรุงดินปรุงดินก็คืออย่างสมมติว่าเราต้องการไนโตรเจนเรารู้ละไนโตรเจนได้จากไหนอะมูลสัตว์ทั้งหลายแหละหรือว่า
0: สัตว์ใส่เข้าไป
2: ใช่
0: ก็คือเรียกว่าเตรียมกันตั้งแต่เตรียมดินเลย
2: ใช่
0: คือปรุงไว้ตั้งแต่ดินเลยไม่ใช่แค่มาปรุงตอนเป็นปุ๋ยให้เขา
2: ใช่
0: ก็คือปรุงตั้งแต่แรก
2: ต้องให้รู้จักดินก่อนแล้วก็เตรียมให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเราจะต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าพืชเนี่ยเขาต้องการอะไร
0: นี่มาแล้วน้ำมานอกจากนั้นเองสูตรปุ๋ยที่ให้ระหว่างที่เขาเติบโตต้องดูแลด้วย
2: โอ้โหยิ่งกว่าลูกค่ะซึ่งเมลอนเนี่ยเขาเป็นไม้ผลนะการเวลาติดผลไปแล้วเนี่ยความต้องการของพืชเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหลักแร่ธาตุรอง
0: แสดงว่าในแต่ละช่วงอายุเขาก็ต้องการปริมาณสารอาหารและรูปแบบแตกต่างกัน
2: ต้องค่ะอย่างสมมติว่าช่วงแรกเนี่ยค่ะช่วงแรกคือช่วงของการเติบโตของต้นเนาะช่วงต้นโตเรานิ้นไนโตรเจนดังนั้นล่ะช่วงแรกมันจะอัดไนโตรเจน
0: เยอะหน่อย
2: ใช่ก็จะเป็นสูตรเสมอหลังจากนั้นก็คือพอช่วงที่แบบเริ่มติดลูกละเรานิดผลแล้วใช่ไหมขยายผลให้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนลดลงเพื่อลดการหนาของเปลือกแล้วก็ใส่โพแทสเซียมไปเยอะขึ้นเพื่อให้โพแทสเซียมมีการสะสมในการทำหวานช่วงสุดท้ายคืออัดโพแทสเซียมเพียวๆเลยค่ะ
0: เพื่อให้ผลหวานอย่างเดียวเลย
2: ใช่อ๋อ
0: แต่ว่าโพแทสเซียมนี่มีผลที่ทำให้รสชาติเนี่ยหวานไม่หวานอยู่ที่โพแทสเซียม
2: โอ้ค่ะดังนั้นผลไม้รสชาติหวานสังเกตไหมว่ามันจะมีโพแทสเซียมเยอะ
5: เทคนิคการใช้ปุ๋ยของที่เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เมลอนหอมหวานเลยก็ว่าได้นะครับโดยในช่วงแรกช่วงที่กำลังเติบโตเราก็จะเน้นไนโตรเจนมากหน่อยเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงพอเริ่มติดลูกก็ให้ลดไนโตรเจนลงเพื่อลดความหนาของเปลือกและใส่เป็นโพแทสเซียมเยอะมากกว่าเพื่อเพิ่มความหวานแทนครับและในช่วงสุดท้ายเราก็จะใส่โพแทสเซียมเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลผลิตอย่างเดียวไปเลย
0: เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิความรู้ที่ปัจจุบันนี้หาไม่ยาก
2: โอ้โหอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะ
0: อินเทอร์เน็ตเพียบเลย
2: ใช่แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณควรจะใช้อะไรให้มันเหมาะสม
0: ด้วยพื้นฐานของความเป็นพยาบาลอยู่แล้วด้วยผลผลิตที่ตั้งใจทำพอฟาร์มตอนแรกที่อยากจะเป็นต้นทางที่กินได
2: ้
0: กินดีไม่ใช่ดีแค่ต่อใจแต่ดีต่อสุขภาพด้วย
2: ใช่
0: ไอกระบวนการพวกนี้มันถูกเอามาแทรกไว้ในโรงเรือนเรายังไงบ้าง
2: ของใหม่ก็คืออย่างที่บอกว่าใหม่เน้นก็คือน้องต้องใช้ความใส่ใจในการดูแลแม้กระทั่งเรื่องการตรวจโรคที่นี่เราวางโปรแกรมในการตรวจโรคอย่างน้อยอาทิตย์ละ2วัน
0: ใครตรวจ
2: เปิ้นตรวจแล้วก็ใหม่อาจจะมีแบบแอบเดินมาดูหน่อยแล้วก็อย่างเมื่อกี้เข้ามาถึงใหม่ก็คุยกับน้องเลยว่าแบบยูเห็นหรือเปล่าว่ายูเจอพี่เจอไวรัสลงน้องเขาก็บอกได้เลยว่าเขามันอยู่ที่ไหนลงไหนกี่ต้น
0: เวลาเจอโรคทำยังไงที่นี
2: ่เรามีไกด์ไลน์ค่ะเรามีไกด์ไลน์ก็คือสมมติว่าวันนี้เรามีต้นแตกอย่างไรน้องรายงานพี่ใหม่เจอต้นแตกยางไหล5ต้น
0: ต้นแตกยางไหลคืออะไรอ่ะ
2: โรคค่ะเป็นโรค
0: ชื่อต้นแตกยางไหลอ่ะนะ
2: จริงๆมันชื่อ
0: เป็นอธิบายหน่อยสิหน้าตาเขาเป็นยังไง
3: มันก็จะแตกที่ต้นแล้วก็มันจะมียางไหลออกมาเป็นสีแดง
0: ๆจากต้นเหรอ
3: ใช
0: ่ค่ะอ๋อทุกวันนี้เนี่ยได้ผลผลิตออกมาเอาล่ะมีคนชมไปหมดเลยว่ามันหวานมันหอมแต่จริงๆแล้วเค้ามีค่าวัดความหวานมั้ย
2: มีค่ะที่นี่มาตรฐานของเราเนี่ยก่อนที่จะตัดเราต้องทดสอบความหวานก่อน
0: เหรอ
2: จะเป็นเครื่องทดสอบความหวานคล้ายๆเครื่องตรวจมันไม่ใช่ค่ะหรอกมันเป็นเครื่องตรวจความเข้มข้นของสาร
0: แล้วเราตรวจยังไง
2: ก็ที่นี่แหละค่ะหมายก็จะบอกน้องก่อนว่าเปิ้ลเทสหวานให้พี่หน่อยเทสเสร็จทำไงรู้ไหมก็ผ่ากินก่อน
3: กินก่อน
2: แล้วคำถามถัดไปของพี่หมายคืออะไรนะ
3: ได้กี่บีทค่ะพี่หมายจะถาม
0: คือเหมือนเขาทดสอบกันเองก่อน
3: ใช่ค่ะ
0: เราเองต้องประเมินจากลิ้นก่อนคิดว่าไอหวานประมาณนี้เขาเรียกกี่อะไรนะ
2: บริก
0: กี่บริก
2: ใช
0: ่ลูกนี้ผ่าปั๊บชิมเลยเปิ้ลบอกกี่บิก

0: สมมุติสมมุติ
1: 12
2: 12อีก
0: สิ่งที่เราทำต่อคือ
3: ก็ถ้าใหม่อยู่อ่ะใหม่เทสเองด้วยแล้วก็แต่ถ้าใหม่ไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยตรวจเครื่อง
0: ก็เอาเครื่องตรวจเลย
3: ใช
0: ่ความคาดเคลื่อนเขาขนาดไหน
3: ก็ที่ผ่านมาไม่เกิน1
0: อ่ะตอนนี้กระบวนการของการเขาเรียกว่าเอาเมล็ดลง
3: พอก้า
0: พอก้าอันนี้เรียบร้อยนะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: เอาไปไหนต่อ
1: เข้าโรงค่ะ
0: เชิญจะชวนฉันเข้าโรงเหรอจ๊ะชะชิชิชะอย่านะถ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดติดใจต้องกลับมาอยู่อียิปต์ด้วยกันนะไปอยู่อียิปต์ไหม
1: ไม่ไป
0: ไม่ไปไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอียิปต์ไม่อยากไปกับอินี่เอาไปเดี๋ยวเข้าดูโรงหน่อย
4: ถือได้ว่าคุณไหมนี่เป็นเกษตรกรสาวที่มีเทคนิคและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าดูแลผลผลิตดีขนาดนี้ถ้าเกิดโรคขึ้นมาคงแย่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเราจะพาไปดูเทคนิคในการป้องกันโรคของพอฟาร์มกันครับรู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้

0: รู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้ BBC News ระบุว่านักวิจัยพบวิธีแก้เครียดอย่างง่ายๆด้วยการทานเมลอนเพราะห้องวิจัยในประเทศฝรั่งเศสมีการคัดเลือกอาสาสมัคร70คนอายุนี่อยู่ระหว่างประมาณ 30-55 ปีที่มีความเครียดและรู้สึกอ่อนล้าอยู่เป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้กินแคปซูลที่มีเอนไซม์จากน้ำเมลอนกลุ่มที่2เนี่ยให้กินแคปซูลหลอกครับผ่านไป4สัปดาห์พบว่ากลุ่มแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่2ทั้งด้านสุขภาพเช่นความเจ็บปวดปัญหาการนอนหลับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้รวมไปถึงพฤติกรรมเช่นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายและพวกเขายังดูเป็นมิตรมากขึ้นอีกด้วยแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะไปดูกันสิครับว่าพอฟาร์มแห่งนี้เขามีมาตรฐานในการจัดการสวนแต่ละขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกันบ้างเริ่มต้นจากการเก็บไปจนถึงการดูแลโรคกันเลยดีกว่าครับ
1: โอ้โหแม่เรียกว่าเบ่งบานเต่งตึงบุ๋มบั๋มออกมาเป็นลูกเลย
2: แบบนี้นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็คืออายุประมาณ75วันหลังจากเราเพาะตรงก้าตรงนู้นนะคะ
2: 75วัน
3: ใช่
2: ก็คือประมาณ2เดือนกว่าๆแล้ว
3: เกือบ3เดือนนะ
2: เกือบ3เดือนไอ้โดยปกติทั่วไปเมลอนของเราเนี่ยหลังจากเป็นต้นกล้าเนี่ยเราเอามาปลูกลงดินกี่นานถึงจะได้เก็บ
3: ก็แล้วแต่พันธุ์คือแต่บางพันธุ์มันก็จะอายุยาวหน่อยก็80วัน85วันก็มีสั้นสุดก็6570อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือออกเป็นลูกพร้อมเราเก็บ
3: ใช่
2: ทุกอย่างเลย
3: ใช่ใช่จริงๆที่นี่เราจะนับกันที่วันที่หลังผสมดอกเพราะมันชัวร์สุดเพราะว่าเห็นไหมของมันจะมีเลเบลบอกอยู่เลยว่าอันนี้คือวันที่เราผสมดอกเราต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าเราไม่ตัดเมลอนอ่อนให้ลูกค้า
2: ผสมดอกคืออะไร
3: คือที่นี่มันไม่มีแมลงไงคะดังนั้นเราต้องเป็นแมลง
2: ผสมเอง
3: บินมาเลยผสมให้เขา
2: แล้วอันนี้หมายความว่าทุกลูกเขาจะมีวันผสมดอกของเขาอยู
3: ่ใช
2: ่แล้วก็จะได้รู้อายุว่าหลังจากผสมดอกไปแล้วกี่นานตามเกณฑ์ของเราจึงจะเก็บได้
3: ใช
2: ่ซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ย3เดือน
3: ก็โดยแรงก็ไม่เกิน3เดือน
2: ประมาณ3เดือน
3: ใช่ใช
2: ่หลังจากตัดเสร็จแล้วทำไงอ่ะ
3: รื้อแปลงทิ้ง
2: เฮ้ยต้องเอาเขาออกหมดเลยเหรอ
3: ใช่
2: ต้นนี่ไม่สามารถอะไรได้อีกแล้วเหรอ
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่หมายบอกว่าเรามีช่วงหยุดยาใช่ป่ะช่วงหยุดยามันมีโอกาสเกิดโรคอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโรคทั้งนั้นเลยแล้วเก็บไว้ก็เป็นสะสมของโรคแล้วก็รื้อทิ้งเลยแล้วความสมบูรณ์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าการทำหวานของเมลอนเราต้องงดน้ำด้วยสภาพต้นเขาจะโซมลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเราก็กำจัดออกไปของที่ไม่ดีไม่ควรค่ายกันจะเก็บไว
2: ้งั้นแบบนี้ดูยังไงว่าลูกไหนเราพร้อมแล้ว
3: จริงๆก็คือของที่นี่เราสูตรเทสก่อน
2: พอหลังจากผสมดอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันมาอย่างนี้แล้วเราต้องช่วยมันอุ้มไว้หรือยังไง
3: ใช่ค่ะเราต้องประคองเขาเพราะว่าเมลอนเนี่ยเขามีความหนักของตัวลูกแล้วเนาะถ้าเราคล้องไม่คล้องเขาอ่ะมันก็จะทิ้งตามน้ำหนักของแรงโน้มถ่วงซามูไรก็จะเสียหาย
2: ก็จะต้องเอาคล้องช่วยเขาไว้อย่างนี
3: ้เอาเชือกช่วยพยุงไว
2: ้อ้าวไป
4: พูดถึงเมลอนแล้วถ้าเกิดการแบ่งตามลักษณะพืชสารเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะแบ่งตามเอาที่เราพบเห็นนะครับแบ่งด้านรูปร่างข้างนอกเนี่ยมันพอจะแบ่งได้ประมาณสัก3กลุ่ม

0: นะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเมลอนที่ผิวขรุขระมีล่างแหหรือมีตะข่ายนะครับแล้วกลุ่มที่2อย่างที่2ก็คือเมลอนที่ผิวเรียบนะผิวเรียบเลยนะครับอาจจะมีลายแตกบ้างอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ผิวเรียบแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยหอมนะครับพวกนี้เราเรียกว่าฮันนี่ดิวนะฮันนี่ดิวนะครับสีเนื้อก็จะเป็นสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับแต่กลุ่มแรกนี่ก็จะหอมนะครับเป็นตะข่ายก็มีเนื้อสีส้มสีเขียวเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนแตงไทยแตงไทยบ้านเราเนี่ยครับ
1: โซนนี้คืออะไรโซนนี้คืออะไร
2: โซนนี้จริงๆก็คือเป็นทางที่เราจะเดินจากจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะเข้ามาที่โรงเรือนค่ะ
1: ทำเป็นแบบเลาะพุ่มไม้สุ่มทุ่มพุ่มไม
2: ้ก็ดอกไม้สวย
1: น่ารักระหว่าง
2: คงคลิ้ง
1: ที่สำคัญคือมันกันแดดด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลพื้นที่ของพอฟาร์มเรามีทั้งหมดกี่ไร่
2: จริงๆของเรามี50
1: แต่ใช้พื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ใช่ไหม
2: แต่ใช้จริงๆตอนนี้ยังไม่ถึง8
1: พื้นที่ที่ใช้งานจริงไม่ถึง8เหลืออีก
2: ก็แค่42
1: ก็คิดว่าแพลนต่อไปเรื่อยๆอย่างโรงเรือนตอนนี้เองมีกี่โรงเรือน
2: ตอนนี้16ค่ะ
1: 16ไซส์เหมือนกันไหม
2: ไซส์2ไซส์แบ่งออกเป็น2เฟสด้วยเฟสแรกก็คือเป็นไซส์ 6.2 คูณ30เมตรแล้วก็เฟสที่2จะเป็นไซส์ 6.2 คูณ 14.5
1: ทีนี้ครั้งแรกเลยเห็นบอกว่าเริ่มจากเฟสแรกก่อนเฟสแรกนี่สร้างกี่โรง
2: 10
1: โรงเรือนก่อนเลย
2: ใช่
1: ภายใต้เงิน2ล้านที่ไปหลอกป้ามาได
2: ้เย็บไม่หลอกเพราะขออนุมัติ
1: ขออนุมัติมาขออนุมัติมาได้เงินมาก็มาลง10โรงเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนแรกปลูก10โรงเลยไหม
2: ไม่ไม่ทยอยปลูกแต่ต้นแต่ตอนแรกเนี่ยปลูกทุกสายพันธุ์4โรงแล้วเจ๊ง4โรง
1: ที่บอกว่าน้ำเข้าอ่ะนะ
2: ใช
1: ่อ๋อแล้วเริ่มจาก4โรงแบบนั้นก่อนหลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อย
2: ก็คือหลังจากนั้นแม่โรงปลูกทุกครึ่งโรงเพื่อให้ออกทุกอาทิตย์คือแม่ไม่ได้ต้องการปลูกแบบปลูกแล้วเทออกขายหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแม่ต้องการปลูกแบบวางแผนว่าต้องมีของทุกอาทิตย์ลูกค้ามามีมุมถ่ายรูปทุกอาทิตย
1: ์ทีนี้อยากรู้มากเลยว่าเจ้าเมลอนเนี่ยแบบที่ท่านปู่เนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหน
2: จริงๆเขาชอบอากาศร้อนนะ
1: เมลอนนะ
2: แบบอุณหภูมิ 30-40
1: เจ้าเมลอนเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็คือชอบความร้อน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่ร้อนได้เขาก็อยู่ได้
2: ใช
1: ่อ๋อดีที่สุดฤดูไหนเมลอนชอบที่สุดเลย
2: บ้านเราคือหนาวเพราะหนาวบ้านเราคือมันไม่ต่ำกว่า20มันก็20กว่าถึง30อะไรเงี้ย
1: เขาเรียกว่ามันอากาศปกติหน้าหนาวเป็นยังไงเมลอนเขาจะเป็นยังไง
2: แต่ข้อเสียหน้าหนาวคือลูกจะเล็กลูกเล็กแบบน้ำหนัก 1.2 1.3 1.4 เองอ่ะแต่ว่าความรสสัมผัสลายอะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะว่าแดดหน้าร้อนจริงๆเป็นแดดแรงนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนเพราะอากาศมันหนาวถูกไหมพอแดดที่แรงเนี่ยความเข้มแสงเขาเยอะการแตกลายทำได้ดีลายสวยสีสวยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอหมดหน้าฝนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีของหน้าหนาวก็คือแบบดินมันแห้งอ่ะการทำหวานก็ง่าย
1: รสชาติก็คุมได้ง่าย
2: ใช่
1: ดีสุดคือหนาวอ่ะลองลงมา
2: ลองลงมาจริงๆก็ต้องเป็นร้อนอ่ะแย่สุดคือหน้าฝน
0: ในสารฤดูของบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าเมลอนเติบโตแตกต่างกันนะครับฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่เมลอนโตดีที่สุดนะครับโตดีสุดนะครับแต่จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเทียบไฟบ้างรบกวนบ้างทำให้ใบกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเมลอนเขาจะจบปัญหาว่าน้ำจะขังถ้าดินปลูกในที่ราบลุ่มนะครับน้ำขังได้เนี่ยอาจจะเกิดโรคทางดินนะครับแล้วส่วนทางใบเนี่ยถ้าอากาศชื้นมากๆก็เป็นโรคทางใบอีกนะครับโรคราน้ำค้างหรือโรคราแป้งนะซึ่งเป็นปัญหากับเมลอนนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยถ้าอากาศหนาวมากเกินไปต่ำกว่า25นะครับองศาเนี่ยเมลอนเขาชะงักการเติบโตผลลูกก็เล็กนะครับ
2: ด้วยความที่เมลอนเนี่ยเขาเป็นพืชที่อ่อนแอคือจริงๆต้องบอกว่าต้นกำเนิดเขาชอบอากาศแห้งพอเจอความชื้นบ้านเราเข้าไปท่านั่นแหละจ้ะลาตระกูลลาทั้งหลายแหละมากันแบบยกขยงลาน้ำค้างลาแป้งลานู่นลานี่ลานั่นลาโน่น
1: เพราะฉะนั้นเอาล่ะความชื้นมันเป็นที่มาของลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมลอนกลัวคือลา
2: เกินบางอย่างก็เป็นแบบแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นช่วยจำแนกแยกแยะหน่อยว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงมั่งสำหรับเมลอน
2: น่าห่วงสุดคือไวรัส
1: ไวรัส
2: ใช่เพราะว่าไวรัสเนี่ยแพร่เชื้อได
1: ้คือหมายถึงว่าของตัวเองส่วนหนึ่งแพร่ไปติดต้นต่อไปส่วนหนึ่งแต่เวลาไวรัสเนี่ยมันจะเร็วไปถึงขนาดทั้งโรงเลยโดนหมด
2: ถูก
1: อ้าวไวรัสเขาจะแพร่ไปทางไหน
2: ก็คือคล้ายๆไวรัสมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะซึ่งมันจะต้องหลักการคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีบ้านของเชื้อที่เรียกว่าโฮสต์ซึ่งโฮสต์ก็คือแมลงแล้วแมลงก็พาไปเ กาะไปดูดน้ำปล่อยเชื้อลงไปด้วยปุ๊บเชื้อเจริญเติบโตปุ๊บอาจเราไปจับใบนี้ก็ไปจับอีกต้นนึงก็ต่อไปอีกเลย
1: แมลงเขาก็จะพาไป
2: ใช่
1: ไอ้แมลงที่พาไปนี่คือตัวเพลียที่บอกก็เลยทำให้ไวรัสไม่ไปเร็ววิธีการแก้ไขล่ะถ้าหากว่าเป็นไวรัสทำยังไง
2: ถ้าเป็นไวรัสอย่างเดียวคือถอนทิ้งแล้วเผา
1: เลย
2: ใช่ต้องเผาด้วย
1: เชื้อรา
2: เชื้อราก็มี2แบบถ้าเรายังไม่หยุดยาคือของไหมที่นี่เราใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าราแต่ว่าเรามีระยะหยุดยาเนาะถ้าเรายังไม่ใช่ระยะหยุดยาเราก็ใช้ยาตามปกติ
1: อ่ะถ้ากลับมาตั้งต้นวันนี้มีคนสงสัยมากไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์เองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อยากปลูกเมลอนบ้างสมมุติมีที่อยู่ประมาณนึงอยากเริ่มต้นควรจะเริ่มสักกี่โรงเรือนไซส์ไหนแล้วต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ลงกับอะไรบ้าง
2: สิ่งแรกที่หมายบอกเลยนะคุณกลับไปเขียนแผนก่อน business plan ค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายใครคุณจะปลูกเพราะคุณปลูกมาสุดท้ายไงเจ๊งได้ไงไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดังนั้นเจ๊งในกระดาษก่อนคุณเขียนเลยว่าแบบคุณจะขายใครตลาดคุณเป็นยังไงกำหนดราคาให้ชัดเจนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาคิดว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องปลูกเท่าไหร่เองเพราะคุณรู้แล้วคุณจะขายใครวอลุ่มเท่าไหร่
1: จะถามว่าโมเดลของความสำเร็จส่วนหนึ่งคือเกิดจากการเตรียมพร้อมและศึกษา
2: สำคัญมากเหมือนกันอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ
1: นะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่จะทำให้เต็มที
2: ่ใช
1: ่แล้วก็วางแผนให้ดี
2: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเห็นว่าแผนนี้เฮ้ยในกระดาษมันก็เวิร์กนะลองทำดูแล้วค่อยแก้ไขปัญหา
2: อาจจะแบบอาจจะยังถ้ายังไม่มั่นใจจริงก็ถามผู้รู้อย่างที่แบบอย่างที่พี่บอกค่ะเพราะว่าหมายมองว่าผู้รู้อ่ะถ้าเขารู้จริงๆอ่ะเขาไม่เคยห่วงวิชาหรอกคนที่ห่วงวิชาคือคนที่มันไม่มั่นใจในความคิดมันต่างหาก
1: นี
2: ่คิดต่อวางแผนการไม่เคยหายค่ะ
1: เจ้าเมลอนนี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่โรคเยอะไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้ปลูกนี่ควรจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ต้องมีความรู้มากๆเกี่ยวกับการป้องกันพอตัวเลยนะครับไม่น่าล่ะราคาถึงได้ดีขนาดนี้ช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าผลผลิตของพ่อฟาร์มเขาส่งไปขายที่ไหนกันบ้างทำไมถึงทำรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับ

0: รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับเพียงที่เรานำเมล็ดเมลอนที่ทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปตากให้แห้งครับแล้วปั่นผสมกับน้ำผึ้งให้ละเอียดแล้วก็เอามาปั้นเป็นเม็ดเอาไว้ใช้อมหลังแปรงฟันตอนเช้า1เม็ดก็จะทำให้ลดกลิ่นปากได้นะครับพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจขึ้นเหมาะจริงๆครับกับผู้ที่มีกลิ่นปากอยู่ตอนนี้กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายในเกษตรขั้นเทพเราจะได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่า business plan ของคุณใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไรตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจะขายกันแบบไหนรวมถึงวางแผนขยายไปถึงไหนบ้างคุณมับรบกวนช่วยเฉลยหมดเลยนะครับ
1: โอ้โหอลังการงานสร้างวันที่บ้านเราตั้งเยอะฮึมาครบเลยเมลอนเหลือง
2: ใช
1: ่เมลอนเขียวเมลอนน้ำตาลเอ้ยเดี๋ยวไปดูมาตั้งนานไม่เห็นบอกว่ามีปลูกเมลอนเหลี่ยมแบบนี้นะ
2: โอ้อันนี้เป็นเมลอนแบบใหม่ค่ะสำหรับปีใหม่ใช่มันเป็นแพ็คเกจจิ้งค่ะต้องบอกอย่างนี
1: ้แสดงว่าที่นี่นี่มีการเอามาต่อยอดเอามาพัฒนาอีกเยอะเลย
2: ก็เราพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆต้องใช้คำนี้ดีกว
1: ่
2: าน
1: อกจากขายเป็นลูกๆแบบนี้แล้วก็ยังขายแบบมีแพ็คเกจจิ้งใส่กล่อง
2: ใช่ครับ
1: นอกจากกินสดแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ท่านจะให้ข้าเอาซาลาเปาไปกำนันฮ่องเต้แห่งเมืองไชน่าเหร
2: อโอ้อันนี้ก็ต้องลองก่อนค่ะ
1: ไม่
2: จำเป็นต้องไปถึงไชน่าให้ไชน่ากินก็ได้ลองเนี่ยหนุ่มอียิปต์ทานก่อนเลย
1: ไม่สิเราตั้งใจมากินเมลอนเราไม่ได้ตั้งใจมากินซาลาเปา
2: ก็เพราะนี่คือซาลาเปาไส้ครีมเมลอนไงคะ
1: ซาลาเปาไส้ครีมเมลอน
2: ใช่แล้ว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอทำไมล่ะครับผมนั่นสีเขียวเขียวนี่ไม่ใช่ถั่วเขียวใช่ไหม
2: ไม่ใช่มันก็คือไส้เมลอนนี่แหละค่ะ
1: มันก็คือไส้เมลอนเขียวแบบนี
2: ้ใช่แล้ว
1: โอ้มาอยู่แบบนี้นี่เองไหนลองชิมซิมีความเป็นเมลอนจริงหรือเปล่าอืมกลิ่นใช่
2: อ
1: ้
2: าวก็เราใช้เมลอนเนื้อใช้เมลอนเนี่ยเอามาปั่นให้เป็นน้ำแล้วก็ใช้แทนตัวน้ำปกติเวลาเราทำซาลาเปาไส้ครีมเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มีเนื้อเมลอนจริงๆอยู่ในนี้ด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: อ่ะนอกจากนั้นยังมีนี่
2: อันนี้คือสลัดเมลอนค่ะ
1: ถ้าใครมาที่นี
2: ่
1: ก็จะได้มีเมนูหลากหลายอีกเอาเมลอนมาทำสลัดด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็ที่แปลกตาอีกคือนี
2: ่พายเมลอน
1: พายเมลอน
2: ใช่
1: ห
2: ืมไหม
1: นี่พายก็เอามาทำเป็นไส้เมลอนได้แล้วก็มีไส้ออกมาอย่างนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้เด็กๆที่เมืองของข้าเนี่ยต้องชอบแน่ๆบางทีเห็นผักเห็นผลไม้สดๆไม่กล้ากินถ้าเอาอย่างนี้ไปจบเลยมันก็ยังมีเนื้อเมลอนในนี้ด้วย
2: ใช่
1: ต่อยอดเป็นหลายอย่างอันนั้น
2: อันนี้ส้มตำ
1: ส้มตำเมลอน
2: ใช่
1: ขอไปก่อนดูพริกแล้วไม่ไหวเดี๋ยวทอดไฟแตกวันนี้แม่แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเอามาแปรรูปเพิ่มเติม
2: ใช่อ
1: ยากรู้ว่าท่านเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วท่านยังแปรรูปไปในอื่นอีกไหม
2: คือณตอนนี้มันจะเป็นเฟสต่อไปแล้วค่ะก็คือเฟสแรกของเราคือที่ทางพอฟาร์มเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบหนึ่งคือที่เที่ยวก่อนเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มความหลากหลายในเมนูหลังจากนั้นเนี่ยทีนี้เราก็จะแพลนต่อไปก็คือเป็นที่เที่ยวที่มันสมบูรณ์มากกว่านี
1: ้
2: อาจจะมีโฮมสเตย์มีขายแอคทิวิตี้ในโฮมสเตย์ของเราถัดไปก็อาจจะเอาเมลอนของเราก็คือแอคทิวิตี้ของใหม่ก็คือแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องทำกับเมลอนถูกไหม
1: ทุกอย่างต้องเกี่ยวกับเมลอนทั้งหมด
2: ใช
1: ่แต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยผลผลิตของท่านเองเนี่ยท่านเอาไปขายที่ไหนบ้าง
2: ตอนนี้ขายหน้าฟาร์มที่เดียวค่ะที่พอ
1: ทำไมไม่ส่งขายล่ะของดีๆแบบนี้ส่งไปให้คนอื่นได้กินบ้าง
2: บางครั้งของดีๆเราก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเนาะ
1: นั่นแล้วแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเราเนี่ยเขารู้จักมาทางไหน
2: ก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการคือขอหมายโชคดีเนาะว่าตัวเมย์เองเนี่ย หมายอินคลูดตัวเองเข้าเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งมันเป็นโครงการดีๆของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปสร้างเครือข่ายให้เราได้เข้าไปมีบทบาทได้ออกโทรทัศน์ได้ไปขายตามวูดต่างๆเช่นงานคลองพดุงกรุงเกษมดึงเราเข้าไปเจอกับททก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ดึงเราเข้าไปเจอกับบล็อกเกอร์ต่างๆเช่นชิวไปไหนอันซีนทัวร์อินไทยแลนด์ซึ่งทอฟาร์มได้รับการรีวิวจากกลุ่มเหล่านั้นด้วย
3: คิดว่ามาจนถึงวันนี้พอฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเขาเป็นที่รู้จักเฮ้อยากจะรู้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆแล้วของความสำเร็จของพอฟาร์มว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพอฟาร์มในการประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้
2: ตัวแม่เองแม่มองว่าความสำเร็จของพอฟาร์มเนี่ยมันมาจากทุกๆคนในพอฟาร์มด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นแบบเจ้าของแต่แม่มองว่าที่เนี่ยทุกๆคนในพอฟาร์มคือเจ้าของแล้วก็ในขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าถ้าเราไม่มีลูกค้าพอฟาร์มไม่มีวันสำเร็จถูกไหมคะแล้วก็ที่เราทำเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเลยอะค่ะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการเดินเข้าฟาร์มมายิ้มไหว้ทักทายเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สองที่เราทำก็คือคุณภาพของสินค้าเรา
3: โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะสำคัญก็คือการบริการ
2: ถูกต้องค่ะ
3: แล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ
2: ์
3: ถ้าสองอย่างนี้มาด้วยกันนี่คือหัวใจของความสำเร็จของพอฟาร์ม
2: ใช่คือหมายตั้งใจว่าให้เขามาปลูกเสร็จเนี่ยทุกสิ่งในพอฟาร์มเนี่ยคุณเก็บแล้วมาทำอาหารเองแล้วก็เป็นมื้อเย็นของคุณถูกไหมแล้วก็มื้อเช้าคือเราก็จะทำอาหารเลี้ยงคุณ
3: ถ้าเขาไม่เก็บแสดงว่า
2: คุณก็ไม่มีมื้อเย็นค่ะ บอกแล้วไงว่าคุณมาแล้วคุณต้องเตรียมว่าคุณมาเหนื่อยนะ คุณไม่ใช่มาชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพตอนเนี้ยไม่ยอมออกกำลังกายไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่อยู่บนโต๊ะอยู่ในรถซึ่งหมายอยากให้คนกรุงเทพหรือคนที่เขาเป็นสังคมเมืองอ่ะมาเรียนรู้วิถีความเป็นแบบบ้านๆแบบเนี้ยวิถีความเป็นแบบเนี้ย

0: ิ่งที่เราเห็นว่าอยู่กับธรรมชาติบ้างอย่างเงี้ย
1: อีกลายนึง
0: อีกลายนึงก็คือลายบิสเนสเลยค่ะลายธุรกิจซึ่งเราก็แพลนว่าต่อไปเราจะเดินเป็น SME มีการทำเป็นโรงงานผลิตเมลอนที่แปรรูปขึ้นมาแล้วสามารถส่งต่อไปเมืองนอกซึ่งเฟสนั้นมันเป็นเฟสที่เรายังอยู่ในเรื่องของการวิจัยสูตรออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่าสูตรที่ใหม่ทำเนี่ยใหม่ไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ไดฟรีสอย่างเดียวละแต่มันจะต้องมีประโยชน์มากกว่าไดฟรีสที่กินเล่นได
1: ้อ่ะแหมไม่กล้าบอกหมดแต่ออกทำเพรมเนี่ย
0: อันนั้นเราต้องรอวิจัยให้เสร็จก่อนถ
1: ึ
0: งจะพูดได้ว่าเราทำได้จริงๆ
1: นะแล้วยังไงก็เชิญท่านไปที่เมืองของข้านะไปดูซิว่าบรรยากาศของเมืองของข้านี่สามารถจะปลูกเมลอนอร่อยอร่อยแบบนี้ได้หรือเปล่านะไว้เจอกันที่อียิปต์แต่ตอนนี้ฉันขอหยิบก่อนฉันหยิบไปฝากคนที่อียิปต์นะนะพวกสร้างพีระมิดอยากกินของอร่อยอร่อยหวานๆแบบนี้แล้วไว้เจอกันใหม่เด้อไปละ
0: หายแล้วว
2: ันนี้คุณผู้ชมคงได้รับความรู้กันไปไม่น้อยเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการได้แรงบันดาลใจที่ได้เห็นเกษตรกรสาวหัวใจแกร่งที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำการเกษตรประกอบกับองค์ความรู้แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นเพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างรอบคอบจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนจะเข้ามาอยู่ในทำเนียบเกษตรขั้นเทพของเราอีกบ้างต้องติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับอยากกินเมลอนกรอบๆหวานๆแล้วสวัสดีครับ

0: สดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบที่พี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทยอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจเป็นเดียวทำงานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันเคารพและให้เกียรติกันเพราะเราเป็นทีมเดียวกันหน้าที่รับผิดชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลง
1: พอไหมคะน้อง
0: อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดฐานให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเททไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะ การเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะบนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกสนต่อกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราช

็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่องวีมหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน

ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราได้ตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-60,000 คน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

0: จนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลง
1: ในทาง5กิโลนี่ไปแบ่งเขามาเกือบเชิงสะดึง
0: ขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
2: การนั่งม้ารัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ย
3: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
2: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านเขา
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าหัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับฮะรุ่นสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูก็จะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหย
3: ุ
2: ด
3: วิธีการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกๆที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่นะ
3: ใช่เนี่ยผมยังไม่ยัง
2: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนที่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องอย่างเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีละถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมถ้าเด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กอ๋อเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรพวกนี้ปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเม็ดไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: ทีนี้เราลงไปลอง
2: ได
3: ้แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างเง
2: ี้
3: ยที่บอกได้ไหมคร
2: ับผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
2: ครับผม
5: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
6: ครับ
5: คือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
5: นี่น้องนี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
5: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
1: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝากของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
5: จับก้อน
1: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทักษะของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แอมเอียงตัวไปหลังครับเอียงตัวไปหลังขาดันขาอย่างงอ
5: ขี่มาเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
1: ่ของ
5: มันไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เรา

0: การที่เอาเรื่องขาวบอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญม้าแล้วก็มองข้ามๆมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาวัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
1: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยเชื่อหลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
3: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่น่ะจะเป็นมะนาว
2: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
3: พันธุ์เต้น
2: แล้วอย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
3: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
2: อันนี้เรียกว่าไม้
3: จ้ะไม้ตะขอสอยนี
2: ้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
3: เอาเบอร์ใหญ
2: ่แต่ของผมก็ลองมากนะครับ
3: เจอลูก
2: ใหญ่ลูกไหนบ้างครับ
3: เจอลูกใหญ่อะ
2: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
3: บนยอดนะก็ซอยได้ลูกใหญ่นั่นๆๆๆ
2: น
3: ี่
2: แหละครับ
3: นั่นแหละใช้ได้
2: อ๋อนี่ใช้ได้ทั้ง2ลูกมั้ยครับ
3: ใช้ได
2: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี
3: ่แต่มะกอนน่ะป่าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ามันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวพวกมะม่วงกระนุ่นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
2: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บอยู่อย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
3: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
2: เก็บเยอะ
3: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
2: สมมติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
3: ไม่ใช่สมมติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
2: อ๋อเก็บมะนาวนี่เราเลือกได้
3: เลือก
2: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 แล้วก็เก็บไปนับไป
4: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะจะว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาก็พออยู่ได
3: ้ก็เดินตามร้อยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
2: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบแล้วความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
1: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นๆในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
4: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาที่ในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
2: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
4: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
2: จะกินแค่เปลือก
5: ใบ
2: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะไม่คือเลี้ยงแค่แบบนี้เลย
6: เฮ้ยอ้าวนี่ใหม่แล้ว
2: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไม่แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัส

0: ของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
1: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
2: ่นี่ฟาร์มแพะครับ
1: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
2: ครับผม
1: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปโอ้โห ระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็เวลาวางเราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับจะกินแค่เปลือก
2: เปลือกใบกิน
1: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงวดเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักและอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
2: ดูฟาร์มชื่นครับ
3: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดง่ายว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินตัวนั้นใช้ให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
1: เนี่ยผู้นำ
4: ในคอยเขามาอยู่ก็ต้องดู
1: มาอยู่ต้องดูอ๋อโลไปทำงานข้างนอก
0: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
1: ปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
5: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรครับที่นี
5: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
1: ครับผม
5: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแกงกระจานฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
1: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
5: เราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้แล้ว
1: 7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
5: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนถอดเกศแคะเหงือก
1: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
5: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนอ่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกันร้อยหนึ่งได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
1: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาส้มเนี่ย
5: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านอยู่มีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ
1: ่
5: ะ
1: มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกับปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคนอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
5: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
1: อร่อยใน3โลกเลย
5: ต้องลองนะคะ
1: ต้องลองแล้วต้องมีข้าวเหนียวร้อนๆ
5: ต้องลอง
1: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงามมาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
5: เรา
1: จ่ายทางนี้ได้คิวอาร์โค้ด
0: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
1: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวรอทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
6: สีขาวอันเหลี่ยมคุณละ
1: เฮ้ย
6: อันนี้ใหม่แล้วนะ
1: อันนี้ร้อนๆโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
7: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้าเย็นๆครับเอาเลยนะมันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำ

0: สดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
1: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช้ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญแล้ว
0: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปแบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงวัวคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ยแบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มและทำมันอนาคตผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
2: ความฝันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่เราเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
3: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
1: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
2: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
1: คะ
3: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
4: ตรงเลยครับน้องครับตัวครับครับ
5: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
6: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
2: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ247
1: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
2: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการ

0: พิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
1: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: าแล้วมาแล้วอาหารจานเด็ดของบ้านน้ำเชียวถ้าใครมาน้ำเชียวแล้วไม่ได้กินหอยปักเป็นแสดงว่ามาไม่ถึงน้ำเชียว
1: น่ากินมากๆเลยค่ะ
2: อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะเรามาชวนเพื่อนๆกินข้าวเช้าด้วยกันค่ะ
4: หูหน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยละคะเนี่ยแล้วนี่ซื้ออาหารทะเลมันจากที่ไหนเยอะแยะคะเนี่ยดูสิสดจังเลยละคะเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเพิ่งงมมาจากทะเลสดเลยนะคะ
4: งมเองได้ด้วยหรอคะแล้วงมยังไงงมที่ไหนแล้วอย่างพวกเรานี่งมได้บ้างหรือเปล่าคะ
6: ได้ค่ะหอยนะคะมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆค่ะเราสามารถใช้มือนะคะทำอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะ
4: โอ้
6: แล้วเราก็สามารถจะใช้เท้านะคะหนีบขึ้นมาได้ก็ได้ค่ะ
4: คือตักขึ้นมาได้
6: ใช่ค่ะ
4: ไม่ต้องมีเครื่องอุปกรณ์อะไรเลย
6: ไม่ต้องค่ะ
4: มือเราเนี่ยแหละค่ะ
7: ดำลงมาแล้วก็หยิบขึ้นมา
8: แค่นึกนี่ก็น่าสนุกแล้วนะคะเนี่ย
0: เนี่ยแล้วมันเป็นจุดเด่นของบ้านน้ำเชียวเลยนะใครมาก็ต้องกินทำไม่กินก็แสดงว่ามาไม่ถึง
1: นี่แหละค่ะที่พี่เฟย์ชวนน้องๆมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าพี่เฟย์อยากลองทำดูเหมือนกันค่ะถ้างั้นตอนนี้พี่เฟย์ว่าเรามากินอาหารกันให้อร่อยดีกว่า
2: ได้ค่ะ
8: กินเลยค่ะ
1: จานนี้ดีกว่า
0: เนี่ยโบราณเขาว่าถ้าชนกันจะมีแขกมาบ้านตาอีก
8: ก็พวกเรานี่ไงคะแขก
0: แขกน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะ
8: ขอบคุณค่ะ
2: งั้นเรากินกันดีกว่าค่ะ
7: ผักก่อนเลยค่ะ
8: อ
7: ัน
8: นี้นี่เป็น
4: ม่วงกินน้ำม่วง
0: นี่เป็นไงอร่อยป่ะ
8: จะลองแล้วนะ
4: กรอบๆ
0: มันจะกรอบอร่อยมันไม่เหนียวว่ามันจะกรุบกรูถ้าเห็นนี่ไงมันจะหวานเหนียวแล้วแต่ถ้ากินไปแล้วมันจะกรอบ
1: เดี๋ยวนะคะถ้าเรากินหอยปากเป็ดเข้าไปแล้วปากเราจะเป็นเป็ดไหมคะ
0: ไม่เป็น
8: ก็ถ้ามันเป็นรูปร่างอย่างเง
0: ี้ยอร่อยป่ะ
7: กรุบๆอย่างที่แม่เปย์บอกนะ
1: ลองดูสิคะน้องแหนมงั้นก็ลองชิมข้างในนะคะ
0: นี่เท่านั้นนี่นี่ถ้าอย่างนี้ก็ได้เนี่ยบิดอย่างเงี้ยบิดสิบิดบิดบิดบิดอย่าบิดแรงอย่าบีบมาแค่บิดแล้วก็ฉีกอย่างเงี้ยมันก็จะออกแหละ
7: เอ๊ะวันนี้น้องแหนมเงียบผิดปกตินะคะสงสัยกินอย่างเดียวเลย
0: สงสัยจะอร่อยนะ
6: เป็นไงบ้างอาหารที่นี่อร่อยไหม
1: อร่อยค่ะพี่เฟย์กินเยอะสักขนาดนี้เนี่ยเวลาไปงมหอยเองต้องงมให้ได้เยอะๆนะคะ
2: ได้เลยค่ะน้องปั้นอย่างนี้นี่พี่เฟย์จะงมไม่ได้เลยนะคะต้องให้น้องเหมียวสอนก่อน
1: ได้ค่ะพี่เหมียวสอนพวกเรา3คนค่ะ
0: นี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปงมหอยอ่ะเดี๋ยวมาช่วยป้าทำขนมก่อนให้มันแดดลมตกเนี่ยแบบไปแบบสบายๆอะไรอย่างงี้ไงแดดไม่ร้อนเราค่อยๆไปงมหอยแต่มาช่วยกันทำขนมก่อนขนมอ่ะอร่อยด้วย
1: ได้เลยค่ะคุณป้าคะกินของคาวเสร็จตามด้วยของหวานเป็นนิสัยของคนไทยสมัยก่อนนะคะเป็นก็ชอบเหมือนกันค่ะ
0: มันเป็นขนมพื้นบ้านของที่นี่ด้วยนะขนมตะอุ่ยอ่ะ
8: แต่ตอนนี้หนูขอกินข้าวก่อนได้ไ

0: นะคะ
1: เด็กๆกินข้าวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวป้าไปเตรียมส่วนผสมขนมให้นะ
0: ได้ค่ะกำลังอร่อยเลยนะกันหรือยังคะอิ่มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันค่ะ
2: ดีค่ะดี
0: เก็บสำรับเก็บสำรับได้ไหมอึ๊บ
1: อิ่มกันแล้วมาช่วยกันทำขนมป้าจะบอกส่วนผสมของขนมให้จ้าวันนี้เราจะมาทำขนมเต้าอุ้ยขนมเต้าอุ้ยเนี่ยมันจะเป็นขนมพื้นบ้านของน้ำเชียวเนี่ยใครไปใครมาเราก็จะทำขนมอย่างเงี้ยมันทำง่าย
0: ขนมเต้าอุ้ยทำได้
1: ขนมเต้าอุ้ยใช่
0: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราทวนส่วนผสมให้เพื่อนๆได้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะคะ
1: ก็มีแป้งข้าวเหนียวขาว
3: แป้งข้าวเหนียวขาว
1: แป้งข้าวเหนียวดำ
3: แป้งข้าวเหนียวดำ
1: ก็มีน้ำตาลทรายขาว
3: น้ำตาลทรายขาว
1: มีเกลือมีแล้วก็งา
3: เกลือแล้วก็งาม
1: ะพร้าว
3: มะพร้
1: าวเดี๋ยวเราก็จะเอามาขูดกันเอง
3: แล้วก็น้ำเปล่านะคะ
1: งั้นเรามาเริ่มทำขนมนะขนมเต้าอุ้ยเนี่ยมีอยู่สองสี
0: ค่ะ
1: มีสีขาวกับสีดำแล้วข้าวเหนียวสีดำอ่ะมันจะเอาแป้งสีดำข้าวเหนียวขาวมาผสมกันแต่สีขาวว่าสีขาวอย่างเดียวงั้นเราก็ลองผสมแป้งกันเลย
0: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะคือถ้าทำเป็นข้าวเหนียวขาว
1: ก็
0: คือจะเป็นสีขาวล้วนไม่ต้องผสมกับข้าวเหนียวดำ
1: ใช
0: ่แต่ว่าจะทำเป็นสีดำก็คือต้องเอาสีขาวมาผสมด้วย
1: เพราะว่าถ้าสีดำอย่างเดียวมันกินไม่อร่อย
4: ตัก
0: ตักประมาณ
1: เท่านี้ประมาณอันนี้สี่ช้อนสี่ถ้วยตวง
3: สี่ถ้วยตวงนะคะ
0: ข้าวเหนียวขาวใส่สี่ถ้วยตวงค่ะ
1: ทำสีดำก็ตัก
0: ตักข้าวเหนียวดำ
1: ใช่สองช้อนเท่ากับสองถ้วยตวง
0: สองถ้วยตวงนะคะแล้วก็
1: ตักพลังดีกำลังดีนะมันเยอะไป
4: เยอะ
1: ขนาดนั้นแน่อย่าเคาะไอ้นี่นะ
0: 1
1: 1
0: 1ถ้วยตวงแล้วข้าวเหนียวดำใส่2ถ้วยตวงข้าวเหนียวขาวใส่2ถ้วยตวง
4: อ๋อพอแล้ว
0: คือใส่อย่างละ2ก็จะได้ปริมาณจะได้เท่ากันใช่มั้ยคะ
1: ใช
4: ่โอเคต่อไปเราผสมน้ำใช่มั้ยคะ
1: อันนี้ใส่น้ำ
0: ใส่น้ำ
4: ให้เ
1: ลยอัน
0: น
1: ี้
0: ก็น้ำ
1: อันนี้ใส่อันนี้ก่อนป้าจะทำให้ดูค่อยๆใส่
4: จะช่วยกันนวดมั
0: ้ยได้ค่ะ
1: ช่วยกันนวดแล้วอันนี้
4: เลยนวดเลยนวดเลย
1: นวดให้มันปั่นเป็นตัวได้นะ
0: อ๋อก็คือน้ำเราก็จะคอยใส่ทีละนิดท
1: ี
0: ละน
1: ิ
0: ดเพื่อให้แป้งมันจับตัวกัน
1: เป็นก้อนถ้ามันนั่นเพื่อก็ใส่ไปนิดนึงมันจะได้ปั่นได
0: ้แต่ใส่เยอะก็จะ
1: ทยอยใส่ใช
0: ่นี่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ถ้าทยอยใส่ปั่นอย่างนั้นแหละเอาวาง
4: ตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
1: นะไหนป้าดูว่าเป็นก้อน
4: เป็นก้อนแล้ว
1: นี่มันจะแลแข็งนิดนึงต้องใส่น้ำอีกนิดนึงหนูก็นวดไปดูอันนั้นได้ป่ะ
0: ได้ค่ะช่วยจับหน่อย
1: เอาสั่นมืออย่างเงี้ยนวด
4: จับให
1: ้ป้าลง
0: ดูเดี๋ยวเฟนช่วย
1: นวดสั่นมือนวดอย่างเงี้ย
4: คุณป้าคะทำไมเราต้องเอาตรงนี้สั่นมือนี่นวดด้วยอะคะ
1: เพราะสั่นมืออันนี้ของเราว่ามันแข็งแรงนวดแล้วมันจะได้แป้งมันจะได้นิ่มเหนียวดีไงอันนี้มันเป็นแข็งเพราะว่ามือเราพอจับเงี้ยมันจะสู้สั่นมือไม่ได้วิธีการนวดอ่ะมันจะให้ทำแป้งให้แป้งอ่ะรู้สึกว่าฟูนวดเลยหนูใช้สั่นมือตรงนี้นะจ๊ะ
0: พี่เหมียวคะฝีมือน้องปั้นเป็นยังไงบ้างคะ
2: สุดยอด
3: ค่ะที่สุดอ
0: ่
3: ะ
0: แล้วน้องแหนมสังเกตไหมคะว่าตอนแรกที่เรานวดเนี่ยตรงนี้จะติดมือเราเต็มแต่พอเรานวดไปจนมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดมือแล้วเห็นไหม
1: แล้วก็หยิบแป้งมาก้อนขนาดนี้อันนั้นใหญ่ไป
4: อันนี้ป่ะ
1: เนี่ยขนาดนั้นน่ะแล้วเราก็ปั้นอย่างเงี้ยถ้าเล็กๆมันจะเลนสวยดีเป็นลีลี
4: อันอย่างนี้ป่ะคะ
1: ฮะอันนี้สวยดีน้องแหลมปั้นสวย
3: เดี๋ยวเฟย์ลองทำดู
1: นะปั้นแบบเนี้ย
3: ปั้น
4: เป็นยังไงคะ
1: อันนั้นก็ได้อย่างนี้แป้งน้องปั้นจะใหญ่นิดนึงนะต้องเอาออกนิดนึงเอาปั้นใส่กันเอามาวาง
4: เอาปั้นใส่ค่ะ
1: ปั้นแหนมปั้น
4: ได้ไหมคะ
1: ได้ใส่
0: แล้วอย่างนี
1: ้อันนี้ก็ได้
0: เราสามารถจะปั้นเป็นสีม่วงก็ได้นะคะอัญชันหยุด

0: รงนี้เอง
1: อ
0: ุ้ยอยู่ต่างจังหวัดนี่ดีจังเลยนะคะคุณป้าไม่ว่าเราจะเอาอะไรนี่ไม่ต้องออกไปซื้อเลยค่ะสามารถหาได้อยู่ตามในสวนในบ้านของเราก็มีนะ
2: คะใบเตยก็มีอยู่ตรงนี้เอง
0: อุ้ยนั่นนี่คะมีต้นมะพร้าวด้วย
2: ใช่มะพร้าวก็อันนี้แหละ
0: จะบอกนะคะว่าอันนี้คุณป้าขึ้นไปเก็บ
2: ไม่ใช่ป้ามันคือสอยเอาสอยเก็บไม่ไหวสอยสอยใช่ไหมสอยลงมา
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์ขอไปเก็บอัญชันได้ไหมคะ
2: ได้จ้ะ
0: อยู่สูงจัง
2: อยากทำใบเตยกันหรือเปล่าเป็นสีเป็นสีใบเตยอ่ะงั้นต้องไปเด็ดที่ข้างบ้านของป้าเลยตรงนี้เด็ดมา5ใบเนี่ยตรงนี้เองเดินไปก็เจอแล้วเป็นกอใหญ่ๆเลยตรงเนี้ยเด็ดมาสัก5ใบ
0: ได้ค่ะ
2: เก็บกันได้เยอะเปล่าเนี่ย
3: เ
2: ป็นไงบ้างอ่ะเก็บลำบากเปล่า
3: ไม่ค่ะ
4: แต่ลำบากต้องโดนมดแดงกัด
2: เออสงสัยตัวหอมมดมันเลยชอบ
0: มันกันซะเยอะเลยนะคะ
2: ใช่เนี่ยอันนี้เราจะ
0: นี่ดูเขาไปเก็บอัญชัน
2: อันนี้อัญชันเนี่ยเราจะทำอัญชันเราก็ต้องเอาน้ำเอาน้ำอุ่นๆนะนะเนี่ยมาก็มาใส่อันนี้ทำสีอัญชัน
0: เห็นไหมคะส
4: ีออกเลยไม่เจอเริ่มเป็นสีน้ำเง
2: ิน
4: น้ำ
2: แล้วขยำขยำถ้าน้ำมันเย็นมันจะสีสีสวยน่ะ
0: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
4: แตกต่างค่ะตอนแรกนี่จะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินอ่อนๆเน
0: า
4: ะ
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ใช้
0: เป็น
2: ใช้อันนี้กองกัน
0: นะเขาเรียกว่าอะไรนะกระชอน
2: กระชอน
0: กองเพื่อให้เศษ
2: ไม่ให้เศษมันลงไปแยกเศษกับน้ำออก
0: นี่สีสวยมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวปั้นคั้นน้ำใบเตยให้นะคะน้องปั้น
4: ช้า
0: อันนี้น้ำ
3: มันอุ่นหรือมันร้อน
0: อุ่นค่ะอุ่นโหวันนี้เราก็จะมีทั้งสีม่วงสีขาวสีฟ้าก็สี
4: เขียว
0: ชอบสีไหนมากที่สุด
4: ชอบสีนี้สีนี้แล้วก็สีนี
0: ้ชอบหมดเลย
2: ชอบทุกสีเลยพอจับมุม
0: ถึงมุมกองอยู่ที่นี่เสร็จตกลงไปข้างนั้นก็คือต้องกองใหม่ดิ
2: ้งน้องเหมียวขูดมะพร้าวรอเลยลูก
0: นี่ต้องใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกด้วยหรือเปล่า
2: ใช่มะพร้าวเราจะมาขูดขนมตะอุ้ยอ่ะมันจะมีนิทานเล่าให้ฟังนะทำไมถึงเขาเรียกว่าขนมตะอุ้ย
4: ไม่รู้อ
2: ่
4: ะ
2: รู้เปล่า
0: ตะอุ้ยเป็นคนคิดค้นการทำขึ้นมาค่ะ
2: ไม่ใช่เขาก็มีสองผัวเมียคู่หนึ่งตาอุ้ยอ่ะเข้าไปบ้านเพื่อนเข้ามาเนี่ยเขาเลี้ยงดีเดี๋ยวเข้ามาบ้านเราเนี่ยต้องเลี้ยงดูให้ดีฝ่านะต้องทำขนมเลี้ยงด้วยแล้วตอนนี้พอวันนึงกับเพื่อนเขาก็มาที่บ้านตาอุ้ยแล้วก็เมียเขาก็ถามตาอุ้ยว่าจะทำขนมอะไรเลี้ยงเขาแล้วเมียตาอุ้ยเขาบอกว่าเขาก็นึกมือดาบตาอุ้ยให้เขาสั่งขนมเขาก็ไปรีบโมแป้ง
0: โม
2: แป้งแล้วก็เอามาใส่ถุงแล้วเอามาทับพอให้น้ำมันแล้วพอเขาจะดูอะพอปั่นได้เขาก็ปั่นขนมเลยเขาก็ตั้งน้ำเดี๋ยวแล้วก็ปั่นใส่พอเขาปั่นใส่พอขนมอะมันก็ลอยขึ้นมาเนอะแล้วเขาก็ตักใส่เหมือนกับเราจะทำเนี่ยตักพักใส่เงี้ยแล้วเขาก็ว่าเออขนมอันเนี้ยมันขาดอะไรไปอย่างนึงแล้วเขาก็ปั่นเป็นลูก2ลูกเขาก็ขูดมะพร้าวก็เอาไปคุกแล้วก็เขาก็เอาออกมารับแขกอ่ะนะเอาออกมารับแขกแล้วก็แขกเขาก็ว่าขนมเนี่ยหน้าตาอุบาทเขาก็ยิ้มแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็พอแขกเขาก็ได้กินเนี่ยเขาก็ว่ารสชาติมันอร่อยดีเหมือนกันนี
0: ่อร่อย
2: อร่อย
0: ขึ้นมาเลย
2: รู้ยังอ่ะ
3: รู้แล้ว
0: ค่ะ
3: เร
0: ื่
3: องเล
0: ่
3: า
0: ก็เลยเปลี่ยนชื่อมาให้เป็นขนมตาอุ้ยในปัจจ
2: ุ
0: บ
2: ันคุ
4: ณป้าคะตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
2: ไหนป้าดูว่าเป็นก้อน
0: ป้าคะ
2: เด็กๆมาลวกขนมกันแล้วน้ำเดือดแล้วเนี่ยแล้วมาช่วยกันลวกขนมกันด้วย
0: ค่อยๆใส่
2: ใส่ไปเลยใส่ไป
0: อุ้ย
2: เป็นไรใส่ไปเลยใส่ตรงกลาง
0: คุณป้าคะพอเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
2: ต้องให้มันลอยก่อนต้องให้ขนมมันลอยก่อนแล้วก็ตักใส่น้ำเย็น
0: น้ำลอยแล้ว

0: ่ในน้ำเย็นด้วยอะคะ
1: เพื่อที่จะให้แป้งไม่สุกเกินไปมันจะได้เหนียวแล้วก็นุ่มแล้วก็มะพร้าวมันก็จะเกาะดีด้วยจ้ะ
2: น้องแหนมคะ
1: น้องแหนมลองตัดดู
2: แล้วน้องแหนมคิดว่ามันแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งปั้นเสร็จยังไงคะ
0: ไม่รู้อะค่ะแต่ว่าพอเราปั้นเสร็จอะมันจะยังไม่เป็นเงาๆอย่างนี้เลยค่ะ
2: แต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นเงาๆแล้วใช่ไหม
1: เพราะว่าแป้งมันสุกแล้วไงก่อนที่จะเอาไปคุกมะพร้าวนะคะอันนี้มันก็ต้องเอาขนมเนี่ยเอาใส่ในกระชอนก่อนเพราะจะให้เสด็จน้ำ
2: ให้เสด็จน้ำด้วย
1: เพราะว่าทำไมเสด็จน้ำคุกลงไปมะพร้าวก็จะไม่ติดนะจ๊ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เตรียมมะพร้าวเลยจ้ะใส่ขา
2: ดแล้ว
1: แล้วก็ใส่เกลือนิดนึงจ้ะ
3: ก็ประมาณช้อนชา
1: ช้อนชาหนูแล้วก็เอาทัพพีเข้าเลยเข้าให้เข้ากันเกลือกับมะพร้าวให้เข้ากันเลย
2: นี่เหรอคะ
1: ใช่
0: ชิม
2: ไ
0: ปชิม
2: ไ
0: ปช่วยกันชิม
2: พี่เป็นชิมด้วยเนี่ยอัน
0: เยอะเลยนะคะ
2: ชิมนะ
0: เยอะเลยนะคะ
2: มันเค็มๆอ่ะเนาะ
1: ใช่แล้วก็เอาขนมอันนี้ลงไปคลุก
0: อันนี้มาเลย
1: ค่อยๆเทนะ
2: อุ๊ยมันพองตัวมากอ๋ออันนี้คือต้องคลุกไปเลย
1: ใช่คลุกเลย
2: ไปนึกว่าเอามะพร้าวโรย
0: อยากกินแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คลุก
0: เลยเห็นนี่อยากกินแล้วค่ะ
1: คลุก2ช่วยกันเนี่ย
4: นี่ต้องคลุกอย่างนี้เลยคลุกอย่างนี้ให้มันเข้ากันอย่างนี้ใช่มั้ย
2: โอ้หุยเข้ากันไวมาก
3: โอ้ยอย่างนี้ก็ไออันนี้คือติดแล้วนะคะนี่มันก็จะติดประมาณน
0: ี้อย่างนี้กินได้แล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: ยังสิจ๊ะต้องมีน้ำตาลกับงาแต่อันเนี้ยงารู้เปล่าที่จะทำให้หอมต้องทำยังไง
2: เอาไปคั่วค่ะ
1: แล้วทำยังไงอีก
3: เอาไปทำอะไรต่อคะ
0: ไม่รู้
2: ที่คุณป้า
1: คั่วแล้วก็จะเอามาบดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็มาทำน้ำตาล
0: แม่หนูขอทำหนูชอบ
1: น้ำตาลผสมครบแล้ว
2: ก็คือน้ำตาลใช้2 ถ้วยตวง
1: นะคะแล้วก็
0: เอางางาเท่าไหร่คะ
1: งาประมาณ2ช้อน
2: ประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะ2ช้อนโต๊ะ
1: 2ช้อนโต๊ะเลยอ้าวแค่นั้นแหละแล้วก็คลุกพอแล้วละคลุก
0: งา
1: เอาผสมกันอ่ะคลุกให้เข้าก
2: ันคนคลุกร้องเหมือนไก่ไงคะเมื่อกี้คลุก
0: คุณป้าคะแล้วพอเราอันเนี้ยคลุกกับน้ำตาลเสร็จแล้วเราไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยเหรอคะแล้วกินได้เลยเหรอคะ
1: แล้วก็เอาไปโรยในขนมจ้ะ
3: อ๋อโรยเลย
0: แล้วเราก็กินได้
1: กินได้เลย
0: โอ้ยเรียกทำดิ
2: ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วงั้นโรยได้เลยไหมคะ
0: ได้ยังคะ
2: โรยเลย
1: โอ้อีกนิดนึง
3: นี่ถ้าเราไม่เพิ่มสีสันเข้าไปมันก็จะดู
0: จุดไม่น่ากิน
3: มันก็น่ากินแหละค่ะแต่ว่ามันจะเหมือน
1: แบบ
3: ว่า
1: ไม่ค่
3: อยใช่ค่ะไม่ค่อยมีสีสันพอเราเติมสีสันเข้าไปนี
1: ่
3: พวกเราอยากลองชิมมากๆเลยค่ะ
0: งั้นหนูชิมเลยนะคะ
5: ใส่กะลานี
3: ่ใส่กะลาก็ได้เหรอคะ
5: ค่ะไม่ต้องเปลืองถ้วยของเราด้วย
3: อุ้ยดีจังเลยค่ะนี่คือหมักก็มี
2: น่ารักดีนะคะ
1: เนี่ยที่บ้านเราเขาจะใส่กะลาอย่างนี้นะพอขูดมะพร้าวออกเสร็จก็ตักขนมใส่กะลากินกันเลย
3: ที่กรุงเทพไม่มีเลยนะคะแบบนี
2: ้เล็กๆน่ารักดีด้วยนะคะเราก็เพิ่งรู้ว่าขนมตาอุ้ยก็หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองมาเรามาลองชิมกัน
3: สีฟ้าใช่ไหมสีฟ้า
2: ปั้นขอทุกสีเลยได้ไหมอ่ะ
1: จ
2: ้
1: า
2: อร่อยไหม
0: เยอะๆ
2: ไม่ได
0: ้
2: สองตัวปิด
3: มันหอมงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มันจะกรุบกรอบกรอบแถมยังนิ่มลิ้นอีกด้วยนะคะถือว่ากลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะคุณป้าขนมจะอร่อยไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีคุณป้าสอน
2: ป้าเก่งมากเลยค่ะ
1: นี่ป้าแต๋วแน่คุณไม่ค่อยออกอ่ะแปลว่ามันปลื้มมันนะที่ว่ามีคนมากินขนมอย่างเงี้ย
3: พวกเราขอบคุณป้าแต๋วนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักขนมที่มีชื่อแปลกแต่ว่าอร่อยขอบคุณป้าแต๋วนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: จ้าขอบคุณเหมือนกันนะทุกคนน่ะ
5: เราจะไปงมหอยกันหรือยังคะ
0: ไปค่ะไป
2: งั้นเดี๋ยวพี่เหมียวช่วยนำทางไปหน่อยนะคะ
5: ได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องเก็บของให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
2: ได้ค่ะ
6: ส่วนผสมขนมตาอุ้ยสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีขาวแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีดำ แป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวดำครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาดถ้วยตวงส่วนผสมหน้าขนมมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยครึ่งลูกเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงงาขาวคั่วบด1ช้อนโต๊ะเป็นหมู่บ้านที่มีป่าชายเลนมากและอยู่ติดทะเลเลยไปทางปากอ่าวจะพบกับแหล่งสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งชุมนุมของหอยปากเป็ดซึ่งเป็นที่รู้กันของชาวบ้านนะครับจึงนำมาเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสนุกกับกิจกรรมงมหอยปากเป็ดหอยปากเป็ดมีอีกชื่อว่าหอยรากครับตัวหอยจะแบนๆเหมือนหอยสองกาบมีรากเป็นดุ้นเอ็นยาวดูคล้ายหางย่างลงในทรายเลนทำให้กาบทั้งสองตั้งขึ้นเมื่อน้ำไหลผ่านเข้าไปมันก็จะกินแพลงก้อนและอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารและถ้าหากได้รับการรบกวนจากศัตรูมันก็จะหดตัวมุดลงไปในทรายเลนอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับการงมเราก็แค่ดำน้ำลงไปแล้วก็เอามือล้วงลงไปในเลนใต้ทะเลลึกประมาณ1ฝ่ามือก็จะได้หอยปากเป็ดติดมือยั่วเยี้ยขึ้นมาเลยล่ะครับ
5: ได้เยอะเลยนะคะเนี่ย
7: ได้ไหมคะ
5: เยอะมากเลยค่ะตันก็ได้แล้วนี
7: ่ไหนคะ
5: หลังคุณนี
7: ่สนุกไหมคะน้อง
2: สนุกค่ะ
5: นี่นอกจากสนุกแล้วนะคะยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่พวกเราไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยเจอกันอีกด้วยนะคะน
7: ี่
5: แถมเย็นนี้เรายังมีกับข้าวเย็นกินกันแน่ๆเลยดูสิเก็บหอยได้เยอะแยะเลยค่ะ
7: เหมียวคะวันนี้พวกเราขอบคุณเหมียวมากๆเลยนะคะที่พาพวกเรามาสนุกแถมมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้กินข้าวร่วมวงกันแล้วอีกอย่างเนี่ยทุกคนเนี่ยใจดีกับพวกเรามากๆเลยนะคะ
5: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
7: มิตรภาพเกิดขึ้นได้เสมอนะคะพวกเราอยากให้เพื่อนๆได้มาสนุกด้วยกันเขียนจดหมายมาหาพวกเราเยอะๆนะคะ
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
7: ถ้ามีโอกาสนะคะลองมาเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบพวกเราบ้างสิคะเพื่อนๆเพราะว่าเฟย์รับรองว่าได้อะไรมากกว่าความสนุกแน่นอนค่ะ
5: มาพบกับความสุขสนุกสนานกับพวกเรา

0: ได้กินแล้วคราวนี้
1: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
2: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
3: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
4: ก็พวกที่งดเหยียดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
1: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
5: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้เนาะ
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
6: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
7: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
8: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลานาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะให้ลองหยิบเจ้าความหวังออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋านะครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหบอกเลยว่าภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอไหบ้านเชียงอยู่แล้วทำไมง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
1: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
0: ฮะ
2: oh no
0: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นไหบ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ติดตามให้ดีนะครับว่าไหบ้านเชียงไหแรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
2: yeah!

บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวรรค์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวรรค์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวรรค์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านและผู้อาศัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ

0: นนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทพวนบ้านเชียงครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทพวนครับเราไปดูกันเลยครับ
1: นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ
0: ถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวนนะครับเรามาเรียนรู้แหล่งอารยธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงกันครับ

เพราะบ้านเชียงคือดินแดนที่ทำให้โลกรู้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านโลหะและเครื่องปั้นดินเผาณที่แห่งนี้และแหล่งอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นๆในเอเชียในยุคเดียวกันจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้โครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผาซากเครื่องมือโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า 4,000 ปีถูกขุดขึ้นมาปะติดปะต่อเรื่องราวจนโลกรู้จักบ้านเชียงว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญของโลกนำไปสู่การได้ประกาศจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2535โดยคณะกรรมการมรดกโลกหรือยูเนสโกอยากให้ทุกๆคนได้มาสัมผัสร่องรอยอารยธรรมที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่นี่เพื่อได้ร่วมภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันต่อนะครับหิวมากฮะขอแวะทานข้าวนิดนึงนะครับผมที่เฮือนอาโฮมสเตย์ครับมื้อเที่ยงของเราเป็นเมนูยกระดับตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงมีข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียงส่วนเส้นลักษณะคล้ายเมี่ยงประกอบด้วยปลาตามฤดูกาลเส้นเล็กลวกสมุนไพรพื้นบ้านและห่อด้วยใบชะพลูและปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยครับ

0: การปั้นหม้อเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีครับภารกิจของตาวนะครับก็คือว่าต้องปั้นหม้อแล้วก็เขียนลายนะครับให้ได้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดครับมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าตามมาเลยครับ
1: ที่นี่กิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรมที่นำเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่นะครับจะได้เห็นทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ดินที่ได้มาจากห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงไปจนถึงการนวดดินขึ้นรูปสีและเข้าเตาเผาซึ่งการที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละใบจะต้องมีความละเอียดอ่อนสูงมากนอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วเรายังสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเองหรือจะลองเขียนสีลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของบ้านเชียงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้ครับและภารกิจของผมก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับแม้ผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเสร็จภารกิจเที่ยวแค่นี้หรอกครับบอกตรงๆว่าหลงครับหลงเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีอย่างจังเลยครับสายช็อปสายแฟชั่นพลาดไม่ได้กับร้านนี้ร้านพวนคอลเลกชันแหล่งรวมผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอย้อมคลามอันเป็นภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

มานั่งรถรางกันต่อมาที่จุดกำเนิดความโด่งดังของป้าเชียงที่หลุมขุดค้นวัดโพสีในเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันไม่รู้จบถึงการที่คุณสตีเฟนยางชาวอเมริกันเดินสะดุดรากต้นนุ่นล้มหัวทิ่มไปเจออะไรบางอย่างรูปร่างกลมสีเดียวกับฝุ่นดินเป็นความบังเอิญที่นำไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา

มาต่อด้วยสตรีทอาร์ตบ้านเชียงซึ่งมีให้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับสายโซเชียลจะได้ถ่ายรูปฮิปอัพลง IG รัวๆกันไปกับสตรีทอาร์ตบ้านเชียง 3 จุดเก๋ๆ

0: พุงนริตังปริตานุภาโวสทารกตูติ
1: ซึ่งค่ำนี้ผมและทีมงานได้รับเกียรติอย่างมากในการเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีวิถีไทยพวนบ้านเชียงพร้อมอาหารค่ำสุดพิเศษกันด้วยครับ
0: ขอจงให้มีความสุขสวัสดิ์สุขสันต์อมงคลพระคูณคูณผลตระหนักสุขสันต์เจริญรุ่งเรืองชีวิตนาทีการงานสำเร็จในการทั้งหลาย
2: เจ้าอย่างครับ
3: อันนี้คือแจ่วหอม
2: แจ่วหอมอันนี้แหละครับอันนี้อย่างครับ
3: อันนี้คือหมูแดดเดียว
2: หมูบ
3: ่หมู
2: โอ้ผมก็เรียกว่าเนื้อ
3: บ่อันนี้คือไก่นึ่งสมุนไพร
2: ไก่นึ่งสมุนไพร

บรรยากาศยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงได้อย่างดีที่สุดเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ดื่มด่ำกับท่วงทำนองแห่งความสงบสุข

ราวกับว่าจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์ได้ฝังแน่นอยู่เหนือผืนแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณจากบรรพบุรุษกว่าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชสู่การสืบสานของลูกหลานในยุคปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความพยายามในการสืบสานรังสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ้าฝ้ายย้อมคลามและทอผ้าฝ้ายที่นี่ใช้โคลนคลามธรรมชาติหมักทำให้ผ้าที่ได้มีสีเป็นเอกลักษณ์บวกกับการสร้างลายจากจินตนาการซึ่งเราสามารถสร้างผืนผ้าพิเศษเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวโดยฝีมือเราเองครับ

่อกันที่ความบันเทิงของการนั่งรถรางตะลุยแหล่งห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงเที่ยวสองดงนั่นก็คือบ้านดงเย็นและบ้านดงยางชมการสาธิตการจัดสารและย้อมผ้าหมักโคลนดินดำสุดชิลกับทัศนียภาพทุ่งข้าวเขียวกระจี

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดสันติวนารามเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีอุโบสถรูปบัวอยู่กลางน้ำครับและวันนี้ผมจะพานั่งรถรางชมทัศนียภาพของวัดนี้กันครับ
1: หย่อนใจกันต่อด้วยการนั่งรถชมวัดสันติวนารามอุโบสถรูปดอกบัวตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งเดียวของไทยภายในวัดสันติวนารามกว้างขวางสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามยิ่งภายในอุโบสถบรรยากาศยิ่งสงบร่มเย็นวิจิตรการตาด้วยองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นท่ามกลางภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงามนอกจากนี้วัดสันติวนารามยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นเรียกได้ว่าใครได้มาก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นการปิดทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าอย่างน่าประทับใจเลยครับ

0: ุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าเมื่อเราเอาความคาดหวังออกจากกระเป๋าเดินทางเราก็มีที่ว่างสำหรับเก็บความสุขอีกเยอะเลยและความสุขที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แบ่งปันมาให้มากพอที่จะเก็บมาถ่ายทอดความอิ่มอกอิ่มใจแต่ภาพที่เต๋าเก็บมาฝากคงไม่ชัดเจนงดงามเท่ากับการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับ
1: และวันนี้นะครับภารกิจของต๋าก็เสร็จลงแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้

0: สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ 1. เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองปุจเจการตีกลองปุจจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวตีโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรใจตองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
8: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
9: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
10: เพราะว่าพ่อแม่ก็มดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
11: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
12: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
13: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
0: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับผม
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังครับป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทํามาเป็นครอบครัว
1: ใช่มั้ย
0: มีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทําเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ
1: ่ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะ
0: ล
2: ื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อยๆ
2: ครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงเนี่ยก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถึงด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลย
1: เบ็ดราวหนึ่งตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้อง

0: เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
1: โ
0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
2: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
2: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
2: กำลังลง
3: กำลังลง
2: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางเบ็ด
2: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได
2: ้วางเยอะไม่ได
3: ้วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
2: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: ไหลเกินครับ
2: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าน้อยเบ้าน้อยอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าเอาหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
2: อ
3: ะ
2: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
3: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2 ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
3: า
2: ะ
3: 400ตัว
2: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
3: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
2: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
3: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
2: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่มั้ยคะ
3: ได้
2: แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกมั้ยคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
3: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
2: จ้ะ
3: คือกดแล้วให้ปลากินไปเลย
2: จ้ะ
3: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
0: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
2: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
0: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะต่อกำลังติดค่ะ
4: เบา
5: เบาเบาเบาเบา
3: เว้นตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
0: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
3: ปลาเดทัก
2: อะไรอ่ะ
3: ปลา
2: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
3: ประมาณ3โล
2: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
4: ว้าว
2: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สัก

0: แล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
1: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
1: ปลารูดรูด
0: ปลารูอะไรรูดๆนะคะ
1: รูดรูด
0: รูดรูดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้โหเสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
1: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี้ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: จากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้นก็ได้
1: อย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊านี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณป้า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะอันนี
3: ้ขูด
1: จ้าอันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ๆชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ขูดทีครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
1: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้
1: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
3: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาล

0: ปี๊บแค่ไหนแม
1: ่ใส่หมดเลย
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่หวานหรอก
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข
1: ่ไข
0: ่ไข่เลย
1: ไข่สองใบ
0: ตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
1: ผสมเลย
0: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาเลยเลย
1: ชอบเผ็ดใช่ไหม
0: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
1: ในย่าน
0: บ้านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเนาะ
1: ชุมชนทรายทองค่ะ
2: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
1: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
0: ใส่นี่เลยนะ
1: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
0: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
1: ใช่
0: แล้วก็แบบที่สับ
1: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
0: โรยเลยนะ
1: โรยไปเลยใบมะกรูดชิมรสชาติมันอย่าบอกใครเลย
0: ความ
1: อริดอร่อยอย่างนี้เลย
0: น้ำปลานี่ต้องไหม
1: น้ำปลานี
0: ่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
1: ทีมงานอุ้ยอร่อยไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
0: นี่ปลาหวาน
1: ไ
0: ห
1: มไม่เนื้อปลาหวาน
0: มากเลยหวานใช
1: ่
0: ไหม
1: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
0: ได้รสกินเลย
1: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
0: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก็จะบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสานกันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็จะบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกนเลย
0: ได้
1: ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จ
1: ะปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ
1: ใส่ปลา

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรเนี่ยร้อยสิ
0: ร้อยหมากๆเลย
1: ร้อยหมากๆเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เป็นของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยละมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจับนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของม้าทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะม้าจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นะ
0: ห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: าสาเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆนะกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่างเตรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามอำเภอใจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอใจค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อก็เลยยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ชอบอร่อยม
3: ากอีกันล้ำคันหน้า
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองน้ำเปล่าไอ้ยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม่
4: จริงนะ
0: อร่อยจริง
4: อ
0: ร่อยจริงอร่อยจะพ่อหมองหมออร่อย
4: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้วจ้ะโอเคมาลูก
5: อมรินทร์ทีวี
6: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
7: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
6: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
7: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
8: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
7: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจเข้าไปในแนว

0: ทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
1: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
2: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะเป็นยังไงครับเมื่อชายหนุ่มช่างไฟฟ้าตัดสินใจลาออกจากงานประจำและมุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองเป้าหมายของเขาก็คือแปลงสวนหลังบ้านแห่งนี้ให้เป็นออฟฟิศแห่งใหม่และอาชีพที่เขาจะเป็นต่อจากนี้ไปก็คือการเป็นเกษตรกร
1: และเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์ผู้มุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองก็คือน้อยณัฐดนัยปัญญาชายหนุ่มพูดน้อยต่อยหนักคนนี้แหละครับ
0: เส้นทางของเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ผมว่าอย่าช้าเลยครับเราตามไปดูชีวิตของเขากันเลยดีกว่า
1: เป็นเวลากว่า2ปีแล้วครับที่น้อยแปลงพื้นที่สวนหลังบ้านกว่า2ไร่ให้กลายเป็นสวนผสมผสานที่ปลูกผักหลากหลายชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวบวบมะระผักหวานบ้านหรือผักพื้นบ้านทางภาคเหนืออย่างผักเชียงดานอกจากนี้ก็ยังมีมะละกอเสาวรสรวมไปถึงลูกงอนหรือที่ใครหลายคนเรียกอย่างเก๋ไก๋ว่าเมาเบอร์รี่นั่นล่ะครับทั้งที่เมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสวนลำไยน้อยจึงเกิดไอเดียทำสวนเกษตรผสมผสานใต้ต้นลำไยกันซะเลยโดยตั้งใจให้เป็นพื้นที่ปลอดเคมีเป็นอินทรีย์ 100% เวลาผ่านมากว่า2ปีก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับและปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดินกลับมามีสภาพสมบูรณ์ก็คือใบลำไยแห้งเหล่านี้ที่นำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองทำดูละครับ
0: น้อยครับเสร็จยังครับเดี๋ยวแป๊บนึงเกือบทำตกคลองเสร็จหรือยัง
2: แล้วเวยของมาช่วยอ่ะ
3: เอาปืนใช
0: ่ช่วยไว้อ่ะช่วยช่วยมันจะได้เสร็จเร็วๆอันนี้เราจะต้องกวาดใบลำไยเยอะแค่ไหนเนี่ย
2: ใช้6กระสอบ
3: ใช้นี่6กระสอบเหรอ
2: ใช่
3: เดี๋ยวช้าเลยรีบทำเลย
1: ในการทำปุ๋ยแต่ละครั้งน้อยต้องใช้ใบลำไยปริมาณที่เยอะทีเดียวครับเมื่อใบลำไยในสวนของตัวเองหมดก็ต้องไปกวาดจากต้นลำไยข้างบ้านกันละครับซึ่งเจ้าของเขาก็เต็มใจยกให้เลย
0: ที่นี่มีอากาศดีนะหมอกอะไรเต็มไปหมดแล้วนี่ถามจริงอะกวาดงี้ทุกวันนี้ไม่เคยเป็นภูมิแพ้กันบ้างเลยไง
2: ดีกว่าเผาครับ
1: ต่อจากนี้ก็ถึงเวลาเอาใบลำไยไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์กันแล้วล่ะครับ
2: ฮะโวยๆเบียร
0: ์ยังมีหน้ามาบอกให้ไวๆช่วยเข็นยังไม่ช่วยเข็นเลยครับผม ได้หรือยังครับเทเลยไหม
2: เทเลยครับ
0: เทเลยนะโอเคโอเคร
4: ถทับขาน
0: ี่นั่งมารถทับขายังไม่ช่วยเลยน้ำใจน้ำใจ
1: ใส่มูลวัวแห้งผสมกับใบลำไยในอัตราส่วนมูลวัว1กระสอบต่อใบลำไยแห้ง3กระสอบครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มคลุกเคล้าให้เข้ากัน
0: แล้วสีไว้แค่นี้เหรอน้อยเราไม่ต้องใส่อะไรอีกเหรอ
2: ควันหายยัง
0: ควันเหรอคือไงถ้าหายแล้วเดี๋ยวจะกวาดเข้ามาอีกว่างั้นต้องหมักไว้นานแค่ไหนถึงสามารถเอาไปใช้ใส่ผักใส่ต้นไม้ได้ครับ
2: จนกว่ามันจะเป็นปุ๋ยครับ
0: แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะเป็นปุ๋ยอะ
2: ถ้าหญ้าขึ้นมันก็ใช้ได้แล้วครับถ้าทำตามสูตรจริงๆก็แค่2เดือนนะครับ
1: เจาะช่องฉีดน้ำให้เข้าไปลึกถึงก้นกองปุ๋ยเพราะน้ำจะช่วยทำให้กระบวนการการหมักของปุ๋ยดีขึ้นและยังช่วยระบายความร้อนได้อีกด้วยนะครับ
2: น้ำใส่รูเบียร
0: ์น้ำใส่เลยนะ
2: น้ำใส่รู
0: น้ำใส่รูได้เลยครับผมรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเลยอ่ะรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆนะแปลงที่ทำนี้น้อยตั้งใจให้มันเป็นอินทรีย์ทั้งหมด
2: ใช่ครับตั้งใจจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับ
0: แล้วตอนนี้ไม่ใช้เลยนะ
2: ไม่ใช้เลยครับปุ๋ยเคมีตั้งแต่ทำเกษตรมายังไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเคมีอ่ะ
0: จริงเหรอ
2: จริง
0: ทำอะไรบ้างแต่ละวันเนี่ยอ่ะอย่างปุ๋ยเนี่ยว่างก็ต้องมาทำละ
2: อยากทำอะไรก็ทำอะครับร้อนร้อนที่ไหนเราก็ไม่ทำเราก็ไปทำที่ไม่ร้อนนะครับ
0: อ๋อตรงไหนโล่งๆไปทำตรงนั้น
2: ใช่
0: ที่ร้อนก็อย่าไปยุ่งกับมัน
2: ปล่อยไว้ก่อน
0: ปล่อยไว้ก่อนตรงไหนมันโล่งบ้างแต่ละวันอะที่ทำอะ
2: โอ้สวนผักเชียงดาอยู่ครับใต้ล่ม

0: ลำไยพอแล้วครับร้อนแล้ว
1: นี่ออกแนวแบบเกษตรขี้เกียจกันนะ
0: ร้อนแล้วเราก็ไป
1: อ
0: ัน
1: นี้เรียบร้อยแล้วนะ
0: พอแล้วครับ
2: ใกล้ๆกับกองปุ๋ยหมักคือสวนผักเชียงดาผักพื้นบ้านทางภาคเหนือที่นิยมนำไปประกอบอาหารกันครับและตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยกันแล้ว
1: นี่คือปุ๋ยที่พร้อมใช้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: หลังจากผ่านการหมักมา2เดือน3เดือน
0: ยากขึ้น
1: ยากขึ้นมียากขึ้นมานี่ยากโอ้โหกินคือไส้เดือนมากันหมดปกติเราใส่แบบถี่ไหมอ
0: ยากใส่แค่ไหนก็ใส
1: ่นั่นไงกำลังคิดเลยแล้วแต่ความขยันถ้าขี้เกียจก็ไม่ใส่ถ้าขยันก็ใส่ใช่ไหม
0: ใช่
1: นั่นไงโอ้โหอะไรมันจะชิวได้ขนาดนั้นเอาแล้วแล้วจริงมันควรจะยังไง
0: ก็ถ้ามีปุ๋ยก็ใส่สัปดาห์ละครั้งครับ
1: สัปดาห์ละครั้ง
0: ครับ
2: จากดินที่แข็งกระด้างหลังได้ปุ๋ยหมักบำรุงดินมากกว่า2ปีตอนนี้พื้นดินก็ฟื้นตัวกลับมาครับสังเกตได้จากเจ้าไส้เดือนที่มีอยู่ทั่วแปลงอย่างนี้เลยล่ะครับนอกจากปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนแล้วน้อยยังมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งในการบำรุงดินและพืชผักในสวนจะเป็นอะไรดูเหมือนว่าน้อยเขาอยากจะเล่าเองนะครับ
0: ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักแล้วเราทำไงดีอ่ะ
1: เราก็ทำปุ๋ยหมักเพิ่มดิ
0: อ๋อถ้ามันมีไม่ทันอ่ะ
1: ก็ไม่ต้องใส่ไง ใช่ไหม
0: มันมีปุ๋ยน้ำอยู่นะก็มากับสปริงเกอร์ครับ
1: อ๋อเฮ้ยเสียตังค์เยอะดีสปริงเกอร์อ่ะ
0: ก็ทำเองครับเป็นช่าง
1: ขี้เกียจงี้เป็นช่างได้ดิเหรอ
0: ช่างเถอะ
2: ที่แท้ก็คือปุ๋ยน้ำหมักมะละกอนี่แหละครับโดยใช้มะละกอ40กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำเปล่า10กิโลกรัมสารเร่งพอดอ2 1ซองหมักทิ้งไว้2สัปดาห์เวลาให้ก็ผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรและเครื่องผสมปุ๋ยน้ำระบบสปริงเกอร์นี้เจ้าตัวเขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับได้ประโยชน์แถมประหยัดอีกต่างหากแม่เก่งจริงๆนะช่างน้อยปุ๋ยดีดินดีน้ำดีและความใส่ใจที่ดีทำให้สวนผสมผสานหลังบ้านแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากสวนสวรรค์ของพืชผักเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคทุกคนอีกด้วยส่วนเจ้าลูกหม่อนนี้น้อยตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งผลผลิตคุณภาพจากสวนหลังบ้านครับบอกได้เลยครับว่างานนี้มากันแบบเต็มอิ่ม
1: โอ้น้อยนี่มันเป็นอุโมงค์หม่อนเลยนะปลูกนานไหมครับเนี่ย
0: ปีเกือบ2ปีครับ
1: อุโมงค์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ระยะเวลาการเก็บนี่เขาเก็บได้นานไหม
0: ประมาณ2อาทิตย์ครับ
1: ถือว่าไม่ได้เก็บแบบเยอะนะเขามีตลอดไหมทั้งปีไหมครับลูกหม่อน
0: สามารถทำให้เขาออกได้ทั้งปีครับเด็ดใบเขาออกครับไม่ให้มีใบแล้วเขาก็จะแทงใบพร้อมลูกออกมา
2: ไม่น่าเชื่อนะครับเพียงแค่ริดใบต้นหม่อนให้เกลี้ยงทิ้งไว้45วันต้นหม่อนก็จะแทงยอดใบและติดลูกออกมาพร้อมกันอย่างนี้เรียกได้ว่าบังคับให้ออกได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับมาถึงดงหม่อนทั้งทีจะไม่ชิมก็กระไรอยู่น้อยบอกว่าลูกออกดำๆหน่อยจะอร่อยไม่น้อย
1: อันลูกสีดำอากินย่อย
2: ลูกหม่อนในสวนมีระยะเวลาในการเก็บแต่ละรอบประมาณ2สัปดาห์ครับและส่งขายกิโลกรัมละ50บาทอย่างนี้วางก็เป็นเก็บละครับ
1: น้อยลูกหม่อนมันดกขนาดนี้มันเคยมีคนมาขโมยไหม
0: ไม่เคยเจอเป็นตัวสักที
1: แล้วเจออ่ะ
0: เจอก็ไม่เป็นไรครับ
1: ใจดีมันเยอะจัดเก็บไปมันก็ไม่ไหวให้ปล่อยร่วงลงพื้นเสียดายแบ่งๆกันกินป่ะนะ
0: ถูกต้อง
1: ได้บุญด้วยนะนะแบ่งให้กิน
2: เมื่อชิมหม่อนแซ่

0: อร่อยกันแล้วก็ถึงเวลามานั่งคุยกับเกษตรกรหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์กันหน่อยนะครับว่าเส้นทางการเกษตรที่เขาเลือกเดินจะอยู่ได้หรือไม
1: ่เสี่ยงมากเลยนะกับการที่แบบเรามีรายได้ประจำอยู่ทุกเดือนแล้วออกมาทำอย่างเงี้ย
2: ก็น่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าพื้นดินมันเป็นของเราถ้าทำไปอนาคตทำไปไม่ดีก็สิ่งที่ไม่ดีก็ตกอยู่ที่เราหมดจะได้บอกลูกหลานได้ว่าทำเกษตรแบบนี้มันถูกต้องไม่ใช่ใช้เคมีอย่างเดียวครับ
1: อยู่ได้ไหมการเกษตรกับสวนหลังบ้านเราเนี่ย
2: ตอนแรกก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ตอนนี้เริ่มมีอะไรผสมผสานพืชผักสวนครัวหม่อนผักเชียงดาผักหวานลำไยเป็นฤดูกาลครับปีหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งครับต้นกล้าก็เพาะไว้ขายครับทุกอย่างที่ผมปลูกในสวนนะครับเพาะหมดได้ทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เอาผลผลิตมาแปรรูป
1: ตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นผลิตผลที่เราแบบตั้งใจทำมากๆเลย
2: ตอนนี้เราเป็นผักเชียงดาผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเช่นชานะครับคือทำให้แม่กินครับให้ลดน้ำตาลในเลือดอยากซื้อก็ขายให้
0: ด้วยเหตุนี้เองน้อยจึงประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อผลิตชาเชียงดาชาใบหม่อนเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตในสวนนอกจากนี้ยังทำน้ำลูกหม่อนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งอีกด้วยนะครับ
2: ทำงานอะไรจะทำได้ถึง80 70 80นะครับทำเกษตรเนี่ยทำได้นะครับเริ่มต้นได้แล้วคิดไม่ทำก็ไม่สำเร็จครับถึงไม่ถึงก็อยู่ที่เรา
0: วันนี้เราได้เห็นหัวใจที่ทุ่มเทของคนหนุ่มอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าการเกษตรคือวิถีทางของการอยู่ดีกินดีชีวิตดีอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเป็นกำลังใจและขอบอกว่าน้อยนัทดนัยปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
3: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
0: ขึ้นชื่อว่าผักสลัดเราก็ต้องนึกถึงเมืองหนาวๆอย่างภาคเหนือใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ชอบกินผักสลัดมากๆเลยล่ะครับเขาก็เลยทดลองปลูกกันในเมืองอย่างจังหวัดขอนแก่นที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ล่ะครับผมแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปลูกขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ผักสลัดยังมีผักชนิดอื่นๆอีกแล้วสามารถเก็บได้ตลอดปีว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับไปคุยกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย
4: บนพื้นที่7ไร่เกษตรไทยไอดอลของเราปลูกผักไว้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับแบ่งหน้าที่กันดูแลภายในครอบครัวทำให้พวกเขามีผักงดงามกินกันตลอดทั้งปีแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นผักสลัดของโปรดของพี่เขาล่ะครับ

0: รับประทานอย่างนี้พี่มนตรีบอกว่าต้องมีการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดกันเลยล่ะครับ
1: พี่มนตรีครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับมีตะกร้า
2: ครับ
1: มีดิน
2: ครับ
1: มีเมล็ดพันธุ
2: ์ครับ
1: ครับผมปกติเวลาเห็นเขาเพาะเนี่ยเขาจะเพาะกันในหลุมถัดหลุมทำไมพี่มาใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยครับผม
2: เคยลองเพาะแบบที่น้องเบียร์ว่าละความงอกมันจะต่ำคือระบบรากสลัดเนี่ยมันจะกระจายถ้าเราใช้พื้นที่จำกัดนะครับแล้วเรารักษาความชื้นง่ายสลัดเนี่ยเขาจะใช้ออกค่อนข้างจะเร็วหน่อยเพียงแต่ว่าช่วงวิกฤตของการงอกเนี่ยรักษาความชื้นให้มันได้แล้วมันก็จะงอกปกติถ้าเราใส่ในเนี้ยความงอกมันอาจจะเกือบ 100% แต่ถ้าไปใส่ในถาดหลุมเลยหยอดโดยตรงเลยเนี่ยอาจจะเหลือสัก 70-60 หรือบางทีถ้าเราคอนโทรลอุณหภูมิหรือความชื้นไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะไม่งอกเลยยิ่งหน้าร้อนๆเนี่ยครับยิ่งจะยาก
1: คือชื้นเยอะหรือชื้นน้อยไป
2: ทั้งเยอะทั้งน้อยไม่เหมาะครับต้องพอดี
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับ
1: คือต้องเป็นดินที่

0: สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดนี่แหละครับเพราะว่าถ้าต้นกล้าแข็งแรงอัตราการรอดก็สูงผลผลิตที่ได้แน่นอนครับว่าคุณภาพต้องดีตามมาด้วย
1: โซโล่เลยไหมพี่
2: โซโล่เลยครับนิทาน
1: ครับ
2: ขนาดแล้วแต่ครับก็เลือกขนาดที่มันพอเหมาะเสร็จแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์รองก้นเพื่อไม่ให้ดินมันรั่วครับรองเลยครับ
1: รองเลยนะครับ
2: ครับผมเสร็จแล้วก็ทำดินให้มันแตกนิดหน่อยแล้วก็เอาลงไปเลยครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1ข้อมือครับไม่ต้องมาก
1: บางๆนะไม่หนาเหมือนหน้าผม
2: ไม่มีใครว่าเลย
1: ครับผม
2: เล่
1: นเล่นตัวเองครับไม่ค่อยเจ็บ
2: โอเคครับหลังจากนั้นก็รดน้ำเลยครับ
1: ครับผมอันนี้ผักอะไรครับที่เราจะปลูก
2: อันนี้จะเป็นเรดโอ๊ค
1: เรดโอ๊คนะ
2: ครับ
1: สลัดเรดโอ๊คครับนี
2: ่โรยเลยครับบาง
1: ๆเอาให้ประมาณทั่วๆ
2: ครับทั่วๆครับอย่าให้มันขี่กันแล้วกันครับ
1: เห็นภาพชัดดีนะพี่นะเขาพยายามให้กระจายที่สุดนะฮะอย่าให้มันซ้อนกันหรือขี่กันนั่นเอง
2: หลังจากนั้นเอาหนังสือพิมพ์อ
1: ย่าบอกว่าเอามาคลุม
2: ถั่วต้ม
1: คลุมด้วยเหรอพี่
2: คลุมด้วยครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์โดนน้ำมันก็จะรักษาความชื้นได้ครับเสร็จแล้วก็น้ำโรยข้างบนแค่นี้ครับเรียบร้อย
0: ไว้2วันเมล็ดก็จะงอกงามออกมาเป็นต้นกล้าหน้าตาละอ่อนอย่างนี้ละครับถึงขั้นตอนนี้พี่มนตรีมอบหน้าที่ให้มืออาชีพอย่างคุณแม่เป็นคนย้ายกล้าลงถาดเพาะครับ1หลุมใส่กล้า2ต้นใช้ไม้ปลายแหลมช่วยจิ้มรากให้ลงดินง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
1: ขึ้นไหมแม่หรือควรหยุดแม่แม่ตอบผมหน่อยสิแม
0: ่นำถาดเพาะทิ้งไว้ในโรงเรือนเพื่อช่วยกันแดดกันลมกันฝนทิ้งไว้เป็นเวลา25วันตอนนี้ต้นกล้าก็แข็งแรงพอและพร้อมที่จะลงดินแล้วล่ะครับ

0: สำหรับการปลูกผักในภาคอีสานที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องรดน้ำมากเป็นพิเศษนะครับเคล็ดลับอีกอย่างของสวนผักจันดาวก็คือการปลูกผักตามฤดูกาลครับพี่มนตรีจะทำปฏิทินเอาไว้ว่าผักแต่ละชนิดอายุเท่าไหร่ให้ผลผลิตดีในเดือนไหนเพื่อใช้วางแผนการปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุดยังไงล่ะครับเมื่อมีแผนการที่ชัดเจนก็ง่ายต่อการทำงานล่ะครับแปลงที่หมดรุ่นก็เตรียมรื้อแปลงที่รื้อแล้วก็เตรียมการตากดินเพื่อรอการฝังรากของเหล่าต้นกล้าแปลงที่ปลูกแล้วก็ต้องรดน้ำส่วนแปลงที่โตเต็มที่ก็พร้อมแล้วล่ะครับที่จะเก็บเกี่ยวกัน
1: อันนี้เป็นกินโอ๊คครับ
2: ครับพี่มนตรี
1: ครับ
2: ผักเนี่ยกี่วันตัดครับผม
1: 45วันครับบางทีมันก็จะต้นไม่โตมากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็คัดเอาต้นที่มันใหญ่ๆครับ
2: ใหญ่ๆโดน
1: ครับโดนๆอันนี้สลัดคอร์ส
2: อันนี้ตัดหมดเลยเนาะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวค่อยไปคัดเอาไอ้พวกอย่างเงี้ยเขาไม่เอานะพี่เนาะ
1: ใช่ก็คัดออกหมดเลยเหลือเฉพาะสวยๆครับเราต้องตัดให้มันหมดเลยเพราะว่าใบที่มันเสียนะครับอยู่ในแปลงมันก็จะเป็นแหล่งสะสมโรคอีกทีนึงพยายามเอาออกให้หมดเลยครับ
2: พี่มันตี
1: ครับ
2: ผักนี่เขาก็มียางนะ
1: สลัดลักษณะเขาจะเป็นยางนี่แหละครับ
2: เป็นยาง
1: ครับตัวยางเนี่ยทำให้เกิดรสขมหนอนพวกแมลงนี่ไม่ค่อยชอบนะศัตรูน้อยครับสลัดนี่น้อยมาก
2: ถ้ามียางเนี่ยนะฮะศัตรูจะน้อยแต่ถ้าไม่มียางอ่ะศัตรูเยอะ นะยางองยางอายอะไรอย่างเงี้ยพี่นะ
1: แล้วมีไหมในยางอายโอ้โหเอาเลยครับ
2: พี่ครับนี่อินทรีย์ 100% มั้ยฮะ
1: ก็เกือบครับเกือบ 100% ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ 100% ในเรื่องของรอบขอบชิดยังไม่ผ่านอินทรีย์เขาและของพี่มันปลูกผักหลายชนิดบางชนิดมันต้องอาศัยปุ๋ยอยู่แต่ที่จริงอ่ะเป็นผักปลอดสารพิษ
2: อันนี้นี่ดึงมานี่เรากินได้เลยไหมโดยหลัก
1: ได้เลยครับพวกฉีดพ่นเนี่ย

0: ราจะใช้จุลินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดเลยกลุ่มมิวเวเรียไทโคเดอร์มาพวกนี้ปลอดภัย
1: เชื้อราพวกนั้นไปนะ
0: ใช่ครับ
2: พี่มนตรีเลือกใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าเรียกง่ายๆว่าเชื้อราดีจะกินเชื้อราที่ไม่ดีนั่นเองล่ะครับส่วนแมลงศัตรูพืชพี่มนตรีเลือกใช้บิวเวเรียซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงครับที่สำคัญเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองจะไม่ทิ้งสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยจากสารพิษล้าน

0: ผมสังเกตแปลงพี่เนี่ยอันนี้ตั้งใจไหมพี่ว่าเป็นแฟนซีอะไรขนาดน
1: ี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่เขาตั้งใจไหมอาจจะด้วยขี้เกียจครับ
0: จริงๆมันมีผลไหมต่อการเจริญเติบโตอะไรของ
1: ถ้าเราปลูกชนิดที่มันโตไม่พร้อมกันก็จะมีผลภาษาอีสานเขาเรียกหงำนะครับมันก็จะต้นโตก็จะไปแย่งอาหารต้นเนี้ย
0: ก็พูดง่ายสมมติไอ้นี่โตเร็วกว่า
1: ใช่ครับ
0: กินไป
1: กินไป
0: ไอ้นี่โตช้าธาตุอาหารหมด
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าอันนี้ถูกตัดรอบหมดอันนี้จะโตไหม
1: โตครับโตครับ
0: ไม่ต้องกลัวเว้ยไม่ต้องกลัวบอกตรงเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆโตเสร็จโดนเก็บ
1: เดี๋ยวเก็บให้ละ
0: เนี่ยเป็นไงสบายแล้วแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราจะรู้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องตัดนี่อ่ะพี
1: ่คนที่บอกก็คือพี่ป้อมจะเป็นฝ่ายตลาดพี่ป้อมก็จะดูว่าผักชนิดไหนมันขาดผักชนิดไหนมันเหลือเยอะเขาก็จะสั่งมาให้พี
0: ่ครับ
1: พี่ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งเขา
0: ฟังดูนอบน้อม
1: ไม่ไม
0: ่ปฏิบัติตามฝ่ายตลาดปฏิบัติตามเมียตัวเองนั่นเอง
1: เกิดต้ม

เมื่อเก็บผักเสร็จแล้วก็ต้องส่งผักเหล่านี้ให้กับพี่ป้อมภรรยาสุดสวยล่ะครับล้างทำความสะอาดตัดแต่งและบรรจุหีบห่อเตรียมนำไปขายให้กับลูกค้าล่ะครับ

0: ้ผักปลอดของสวนผักจันดาวก็พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคแล้วล่ะครับว่าแต่ตลาดของพี่ล่ะครับเป็นใครกันบ้าง
1: พี่มนตรี
2: ครับ
1: ตลาดพี่เนี่ยเป็นยังไง
2: อย่างที่บอกว่ามันแปลกมันเป็นเมืองร้อน
1: ครับ
2: แต่มาผักปลูกผักเมืองหนาว
1: ครับ
2: แน่นอนครับความต้องการของผู้บริโภคย่อมสูงอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องสั่งจากทางเหนือเราปลูกที่ขอนแก่นแล้วเราเก็บตอนเช้าแล้วไปขายตอนเย็นเลยความสดอะไรต่างๆน่ะมันก็ทําให้ตลาดเรามีลูกค้าประจํา
1: ตอนนี้กลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นใครหลักๆ
2: กลุ่มคนรักสุขภาพ
1: ครับ
2: ที่เราไปขายก็คือตลาดที่อยู่ในเมืองเขารู้จักผักชนิดนี้แต่ว่าเขาหาทานค่อนข้างจะยาก
1: เราไปขายเองเลยเหรอ
2: ใช่ครับคอนเซ็ปต์ของผมก็คือปลูกเองขายเองกําหนดราคาเองโดยราคาเราก็ไม่ได้แพงมาก
1: ครับ
2: เรามีแผงประจําตอนนี้ก็คืออยู่ตลาดแรงคําไ
1: ฮ
2: แล้วก็ตลาดมขออีกกลุ่มนึงก็คือเราเอาไปขายบนห้าง
1: แต่ก็คือคุณภาพสินค้าคือตัวเดียวกันนั่นแหละ
2: ตัวเดียวกันครับ
1: รายได้ดีมั้ย
2: ก็พออยู่พอกิน
1: นี่แววตานี่ปิ๊งมากพออยู่พอกิน
2: อยู่ได้ครับมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดรายได้ไปได้เรื่อยๆโดยที่เราหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งจากสวนของตัวเองแล้วก็เครือข่าย
1: เครือข่ายก็ต้องปลูกในมาตรฐานเดียวกับที
2: ่ใช่ครับมาตรฐานเดียวกัน
1: อยากจะแนะนำเพื่อนๆเกษตรกรหรือคนที่สนใจ
2: ครับ
1: เขาต้องเริ่มต้นยังไงฮะ
2: ต้องใจรักก่อนมันถึงจะพร้อมที่จะสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาหลังจากนั้นก็คือเราก็ศึกษาข้อมูลก็ต้องมาศึกษาจากคนที่เขารู้แล้วคือมาดูงานมาฝึกทำ
1: ครับ
2: มาปฏิบัติก็จะทำให้เราเป็นเร็วพอเราผลิตได้เราก็หาตลาดลูกค้าเขาจะมาเองครับพี่นึกถึงเวลาเราไปซื้อของเราก็อยากได้ของที่ดีถ้าเราอยากได้ของดีเราก็ต้องผลิตของที่ดีให้เขา
0: การลองผิดลองถูกปลูกเองกินเองขายเองตามกำลังจะทำไหวไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่หวือหวานะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องใส่ใจในรายละเอียดวางแผนการจัดการลดต้นทุนเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมากที่สุดครับทำให้สวนผักสลัดจันดาวเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งเราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่า

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเรา
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

กันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม